0: ไทยมีความสำนานงานเกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนที่มานอนโรงหมอเกี่ยวกับพยาธิอื่นๆเว้าร่วมเว้าเฉพาะแม่นไข้ยุงลาย
1: ดร.นางลำพันธ์ไสคำมีให้ฮู้ตื้อว่าปัจจุบันแขวงเสกองยังบ่พบผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายกรณี5แห่งเทื่อแต่แผนกสาธารณสุขแขวงยังสืบต่อปฏิบัติ3ยุทธศาสตร์ที่เห็นว่าได้หับผลดีตามคาดหมายและวางแผนสุกยูบรรดาแผนกการเมืองบ้านให้มีส่วนห่วมปฏิบัติกิจกรรมอนามัย3สะอาดปฏิบัติหลักการ5ปอเป็นประจำพร้อมทั้งเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังและเข้มงวดในการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
2: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่29มิถุนายนผ่านมานี้อยู่ณค้อนหลวงฮานอยแผนกหลักทรัพย์ฮานอยได้เปิดศูนย์แลกเปลี่ยนค้าขายกากบอนภายในประเทศสร้างขีดหมายข้างทําอิฐให้เวียดนามนําโควต้าปล่อยไอพีเถื่อนแก้วและสินเชื่อกากบอนเข้าตลาดกากบอนสังรวมเหตุการณ์นี้ได้สุกยู่การหันเป็นสีเขียวพัฒนาเศรษฐกิจกากบอนต่ําและสร้างเครื่องมือตลาดช่วยเหลือวิสาหกิจเวียดนามในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านนางหวูทีเจินเฟืองประธานคณะกรรมการลักทรัพย์แห่งรัฐเวียดนามเน้นนักว่าเพื่อให้ใส่สั่งเงินไขสะดวกให้แก่วิสาหกิจในระยะผ่านขยายการทดลองจนหมดปี2028รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศใส่มติเลขที่29ในนั้นได้กำหนดให้แผนกหลักทรัพย์เวียดนามแผนกหลักทรัพย์ฮานอยและบริษัทใหญ่จดทะเบียนเก็บรักษาทดแทนหลักทรัพย์เวียดนามโดยบ่เก็บค่าสนองการบริการในตลาดกากบอนภายในประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่29มิถุนายนแล้วนี้ท่านวางเวินเท่ารัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนและท่านวานดิสดอมบรอฟสกีสรองประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปได้พบปะเจรจากันผ่านทางวิดีโอสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับกลไกปรึกษาลือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนยุโรปแถลงการดังกล่าวระบุว่าสองฝ่ายเห็นดีเพิ่มทวีการประสานงานในขงเขตต่างๆเช่นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวและกากบอนต่ำเพื่อสุขยุ่งการลงทุนและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าสองฝ่ายย้ำว่าการยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและกลไกการค้าหลายฝ่ายที่ถือเอาองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางคัดค้านการตัดสายพัวพันกันโดยแน่ใส่ความขัดแย้งด้านการค้าเป็นต้นการสืบสวนการต้านการอุดหนุนต่อลดพลังงานไฟฟ้าจีนของสหภาพยุโรปแถลงการยืนยันว่าสองฝ่ายจะแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสมผ่านการสนทนาและปรึกษาหารือกันหลีกเลี่ยงว่าให้ปัญหาเศรษฐกิจการค้าหันเป็นปัญหาการเมืองสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อรักษาการแลกเปลี่ยนระวางการน้ำคันสูงเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนเข้าในการขยายสายพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระวางจีนยุโรปอย่างปลอดใสและมั่นเทียงต่อไปเชิญทานรับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่า105ปีแห่งการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างประเทศทันสมัยขับเคลื่อนการพัฒนาโลก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่1กรกฎาคมเป็นวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งปีนี้ครบรอบ105ปีถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงเส้นทางแห่งการพัฒนาของจีนตลอดหลายกว่า1ศตวรรษผ่านมาตลอดระยะ105ปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีน

0: แสดงออกในข้อลี้เหลื่อมต่างๆของประธานสีจิ้งผิง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากพรรคน้อยๆที่มีสมาชิกเพียง50กว่าคนในตอนเริ่มต้นปัจจุบันได้กลายเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกหลายกว่า100ล้านคนตลอดระยะ105ปีได้นำพาการพัฒนาประเทศจีนได้หับผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงและสามารถพลิกโฉมหน้าประเทศจีนให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยตามลักษณะที่มีสีสันพิเศษแบบจีนเหตุให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาสำคัญที่ขาดบ่ได้ของโลกเหตุให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ว่าเวลาใดก็ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนจีนและพรรคก็นับมือเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยกล่าวว่าจากเหงื่อลำน้อยที่สามารถผ่านพาพายุฝนล้มแดงได้ในที่สุดได้กลายเป็นกำปั้นใหญ่ที่นำพาประเทศจีนก้าวเดินไปไกลแสนไกลอย่างนักแน่นนั่นแมนหมายถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอดระยะผ่านมา
2: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่า105ปีแห่งการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างประเทศทันสมัยขับเคลื่อนการพัฒนาโลกเขียนโดยบุญเตียงจันทวงศ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนนีและอัมไพวันว่อมทอนอ่าน
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
4: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ตึมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ตึมแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ตึมแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตืมเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
11: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
12: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
13: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
12: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
13: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
12: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
13: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
12: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
14: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: 0
1: ค
0: ู่โมบายตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อหักษาตระกูลเข้าหักษากกหักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้หักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอลเจริญแท่หนา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังได้ติดตามรับชมในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม2ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพุธวันที่1ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธากระสืบต่อตกลงมาถึงว่าฝนจะบ่ตกแห้งก็กลายเป็นฝนตกดินมาตั้งแต่เมื่อคืนที่พระธรรมฟันกระดบนาตั้งแต่กลายเที่ยงคืนฝนตกลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินฉะนั้นการไปการมาขอเพิ่มความระมัดระวังบางวันบางที่อาจจะกำลังก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางหรือว่าถมดินแดงหรือว่าปรับปรุงถนนหนทางบางจุดบางบอนถ้าพวกเขาหักไปด้วยความหุนหันพลันแล่นหรือว่าไปด้วยความเฝ้าความฟังนั้นก็แน่นอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้และนอกจากนั้นการเสด็จถนนใกล้จะถึงเวลา 8:00 แบบนี้ตามเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอนเฉพาะกับแม่นครหลวงเวียงจันทร์รถราพาหนะนี้นับมือนับเพิ่มขึ้นแล้วก็แออัดยัดแย่ฉะนั้นถ้าว่าพวกเขาก็บ่นับถือกฎจราเบียบจราจรนะก็แน่นอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ส่งลูกส่งหลานเข้าห้องห้ามห้องเฮียนไปด้วยความเฝ้าความฟังแด่อะไรทำนองนี้และสิ่งใดอย่างทำไปครบเนาะฉะนั้นพวกเขาต้องมีการคิดไล่เวลาไว้อย่างละเอียดว่าออกจากเงินไปสู่สำนักงานองค์การออกจากเย้าจากเงินไปส่งลูกส่งหลานฮอดสถาบันการศึกษาห้ำเฮียนหรือว่าอื่นๆอีกพวกเขาต้องมีการคิดไล่เวลาให้มันละเอียดเพื่อว่าหลีกเว้นการเกิดอุบัติเหตุหลีกเว้นการความเฝ้าความฟังทั้งหมดนั้นก็ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์อากาศขออภัยเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนธันวาคมนะเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือน7สากลคือวันที่1ของเดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนผ่านพ้นไปเดือนกรกฎาคมก้าวเข้ามามื้อนี้วันที่1แล้วฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัว6เดือนต้นปีผ่านพ้นไปยังอีก6เดือนท้ายปีที่พวกเขาสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นขอให้เวียกงานต่างๆก้าวไปสู่ผลสําเร็จและเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่เป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ท่านได้ฟังความบ่คำเสื่อมจากรายการทัพพันธกรบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองสีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ว่าว่าถึงสาวไห้สาวนาสาวหอยสาวสวนโดยเฉพาะและกระสุมใส่การผลิตข้าวนาปีก็ไม่ลงใส่การผลิตข้าวนาปีตั้งแต่บ่อนแจงประธานเฟดกระดบเนาะเนื่องจากว่าคนลาวกับพวกเขาเป็นคนที่มีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรตื่นดึกลุกเช้าจึงเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนลาวพวกเขามีความอิ่มนานสันลานมาเบิ่งโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 75มาถึงปี2025ปีกายนี้ก็พอดีครบรอบ50ปีก้าวเข้าสู่ปี2026นี่ก็ก้าวเข้าสู่ปี51แล้วจะเห็นได้ว่าประเทศชาติพวกเขามีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาโครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของชาติก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเคียงคู่กันไปบ่ว่าจะเป็นศูนย์กลางหากฐานท้องถิ่นนำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนยกสูงความรับผิดชอบในหน้าที่การงานต่างๆทำการผลิตเหลือกินกันเป็นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเยื่อไส้มติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งที่พรรควางลงเป็นแนวทางที่สลัดสงสัยถ้าว่าพวกเขาหากนำไปจัดตั้งไปปฏิบัติก็แน่นอนประเทศชาติก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลประชาชนก็จะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อเกี่ยมเงินกันได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสิ่งสำคัญก็แม่นพนักงานรัฐกรที่เป็นหัวจักรลักแรงที่เกี่ยมคิดเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การโดยเยื่องไส้มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้กำหนดไว้การแก้ไขเวียกงานด้านต่างๆเพื่อให้มันเป็นการโรงเรียนบ่มีการซ้ำซ้อนทางด้านพรบบาทให้จัดแจงและหัดกลุ่มเหตุให้สายใหญ่การจัดตั้งมีความกระทัดรัดขนาดกงจักรบ่ใหญ่โตแต่เป็นระบบโรงเรียนก้าวสู่การเสื่อมระวังขอดบริหารต่างๆด้วยอุปกรณ์ทันสมัยยังคู่กับการเฮ็ดให้ทันแถวรัฐกรมีจำนวนน้อยลงแต่ว่าคุณภาพเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดขับเคลื่อนเวียกงานตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงกลไกการคุ้มครองให้เป็นระบบเอกภาพและเข้มแข็งเคียงคู่กับการรับประกันปฏิบัติแบบแผนให้ประชาชนได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติด้วยดีตลอดไปเคียงคู่กันนั้นท่านฝ่ายกระดมก็ต้องสืบต่อพันธุ์ขยายยุทธศาสตร์สร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจหน้าที่ระหว่างขั้นบริหารขึ้นใหม่ตามทิศมอบความเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นยังคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพและความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการตอบสนองความเพียงพอต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ทางสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งรับรองเอาการแต่งตั้งผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขจากองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติสิทธิ์หน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเพิ่มทวีความผิดทับซอกการดำเนินการตรวจสอบของบรรดาหัวหน่วยที่นำใช้งบประมาณและทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการแนะนำจากผลการตรวจสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดและทันเวลาตามกฎหมายที่ได้เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้สร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมสร้างเงื่อนไขตัวจริงและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนยุติธรรมก็คือการใช้บริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือสังคมเพื่อเป็นการปกป้องความเป็นธรรมให้ตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของรวมโมของประชาชนยกระดับเรียกงานประชาสัมพันธ์ระหว่างบรรดาองค์การของรัฐกับสังคมโดยผ่านซื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งและสามารถปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้า
ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนองบรรดาข้อมูลอันจำเป็นในเงื่อนไขการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเวียกของอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบว่องไวชัดเจนตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อปิดการผันขยายในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในคงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคก็ได้มีการค้นคว้าปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและมีความเป็นเอกภาพสูงเกี่ยวกับปัญหาพนักงานเวียกงานพนักงานในสุ่มปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจากพรรครัฐเฮาถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดความสมดุลระหว่างแขนงการและพนักงานจำนวนน้อยบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความเป็นแบบอย่างนำหน้าการเสียสละเพื่อส่วนรวมลดลงบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการและสวยใส่ในที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาพ้นเด่นในสังคมให้ความเป็นห่วงและจมบ่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความรู้ความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในเวียกงานของเขตพนักงานมีหลายอันปัญหาอย่างอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานบ่ทันเป็นระบบครบถ้วนและบ่ทันติดพันกับแผนบำรุงสร้างการบำรุงสร้างก็บ่สอดคล้องกับความเพียงห้องต้องการกับตัวจริงการทดสอบพนักงานในกระบวนการเวียกงานตัวจริงอยู่ในหลายท้องถิ่นหลายหักฐานก็ยังบ่ทันแข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเหล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีปรากฏการณ์ละเมิดหลักการขั้นตอนที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันมาตรฐานเงื่อนไขผลงานและบ่ติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบอนยังบ่พ้นสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจือเสื้อสายท้องถิ่นการตีราคาประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานบ่ทันเป็นปกติมีลักษณะรูปการขาดทัศนภาวะวิสัยบ่ลึกซึ้งเห็นแต่ปรากฏการณ์บ่เบิ่งความสามารถและผลสำเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานบางคงเขตยังบ่ทันสอดคล้องและเหมาะสมยังมีลักษณะซ้ำซ้อนบ่จ่าแจ้งยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่ได้กำหนดไว้การลงวินัยต่อพนักงานบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันต่อกับกรณีการละเมิดในสถานความผิดเดียวกันแต่บางบ่อนลงโทษวินัยนักบางบ่อนผัดเบาบางบางกรณีซักซ่ามีการผ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นสนั่นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความเห็นของต้องการในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและต่อหน้าที่การเมืองในระยะใหม่การเลี้ยงทวงของสภาพการในระยะใหม่พรรคเขามีความจำเป็นต้องได้สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งเวียกพนักงานเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพความบ่เข้มงวดต่อทิศนำหลักการของพรรคกฎหมายระเบียบการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเวียกงานพนักงานและการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติก็คือปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในทันแถวพนักงานแม่นึงในปัญหาชุดที่สำคัญพัวพันถึงการกับอำนาจและการคงตัวของพรรคเฮาก็คือผลสำเร็จของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเล่านี้เป็นต้นทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอันฮิบด่วนในเฉพาะหน้าทั้งเป็นการปัญหายุทธศาสตร์พื้นฐานยาวนานเพื่อสร้างให้มีกำลังทันแถวพนักงานโดยเฉพาะพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองพนักงานวิชาการที่เพียบพร้อมได้เปี่ยมล้นไปด้วยคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติที่นักแน่นมีน้ำใจเสียสละสูงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตมีจรรยาบรรณมีจรรยธรรมมีความรู้มีความสามารถมีความสำนึกสำนักงานมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกแบบวิทยาศาสตร์รับใช้ประชาชนและประเทศชาติอย่างสุดใจสืบทอดภารกิจปฏิวัติของพรรคและของชาติให้ยืนยงคงตัวตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพยืนยันต่อหน้าสภาพการก้าวนั้นคณะบริหารศูนย์กลางพรรคจึงได้ออกมติเกี่ยวกับเวียกงานพนักงานคือเกี่ยวกับคิดนำต่อพนักงานพนักงานเป็นกำลังการเมืองลักแรงในภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเป็นผู้ตัดสินผลได้ผลเสียของการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐต้องได้รับการนำพาศึกษาพมเพาะกลมบ่มเพาะจากพรรคหรือฟกฝนละหลอมให้เป็นผู้จงรักภักดีรับใช้ประชาชนและประเทศชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจผ่องใสมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนต้องตั้งอยู่บนจิตใจรับใช้ประชาชนประเทศชาติแก้ไขทัศนะเนียวคิดขี้คานมักง่ายบ่อยากคนคว้าห้ำเหียนต้านสกัดกันและกำจัดปัดเป่าพยาธิแอนยาซิดเอกชนแนวคิดคัมภีร์กลจักในทันแถวพนักงานต้องยึดมั่นทัศนวิทยาศาสตร์ในการนำพาการสิ้นนำเวียกงานพนักงานเคารพกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยต้องเทียบกับตัวจริงตอบสนองความเพียงห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะทางหับประกันได้ในหลักการพรรคนำพาเด็ดขาดโดยกงหอบด้านบนพื้นฐานหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยเป็นเอกภาพ
ในขอบเขตทุกประเทศและรับประกันความถูกต้องโปร่งใสรอบคอบลึกซึ้งยุติธรรมตามการแบ่งขั้นคุ้มครองพนักงานการประสานส่วนพบระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นรับประกันคงประกอบพนักงาน3หุ้นเพศเผ่าอย่างเหมาะสมเหล่านี้เป็นต้นยังคู่กันนั้นก็ต้องปรับปรุงเวียกงานพนักงานก็คือการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งในเวียกงานพนักงานแม่นความรับผิดชอบโดยตรงและเด็ดขาดของคณะพักแต่ละขั้นต้องรับประกันหลักการหมู่คณะมีประสาทธิปไตยมีการแข่งขันเลือกเฟ้นนำไส้พนักงานผู้ที่ดีเด่นผู้เก่งมีความสามารถเฉพาะด้านและมีความสามารถพิเศษต้านสกัดกันจำกัดปัดเป่าปรากฏการย่อท้อบุคลบหลักการในเวียกงานพนักงานและการเสื่อมทาดขาดคุณในแผนแถวพนักงานสำคัญที่สุดก็คือพักนำพาโดยผ่านแนวทางแผนนโยบายหันเป็นกฎหมายนำพาผ่านความเป็นเอกย่างนำหน้าของพนักงานสมาชิกพักด้วยการสร้างเสนอพนักงานผู้ที่ดีเด่นมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติครบฐานมาทวนให้แก้การจัดตั้งในระบบการเมืองแต่ละขั้นต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดรอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานโดยถือเอาการสร้างพนักงานคุ้มครองนำพาขั้นยุทธศาสตร์ของพักก็คือยุทธระขั้นให้มีผู้มีมารยาทปฏิวัติอันนักแน่นอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากกรานอยู่ทางเมืองไซสถานพร้อมจัดกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำ6เดือนต้นปี2026อาทางรายการพวกเขาขอยังยอสุมเสยกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำ6เดือนต้นปี2026เด้อและอันนี้จากปนว่าฮับฟังจากทั้งศูนย์กลางพักได้เจ้าปนว่าจังสันที่มันอวรบ่นี่แล้วก็วันนี่วันปนว่าติดตามรายการซุมื้อในนี้จากทั้งหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางพนกว่าอากาศซุ่มเย็นดีจากอันนี้จากสมใจเพราะว่าสมอาจารย์สมเพราะว่าท่านสมใจเพราะว่าท่านโคศกก็ถือใจหลายในรายการขอขอบใจอย่างสูงแต่พวกเขาก็อิงใส่ทางด้านเนื้อในแล้วก็จากบุญเลี้ยงหงเฮียนในสิบเล่าหบจากอุดรสี่สุวรรณทองเพิ่นก็ว่าถามข่าวทองข่าวผู้จะทำรายการเนาะขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากทางจากไซรับฟังเป็นประจำจากทหารเมืองไซเศรษฐาพร้อมด้วยลำมณีบัวนีเสียงอมตะเดือนไม่แล้วแล้วก็เปรตไพบูลเป็นว่ารับฟังจากห้องวาการศูนย์กลางพักบุญมีพิพัฒน์วงศ์รับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถานีวิทยุเมืองเวียงทองกับกำลังถ่ายทอดเป็นประจำพร้อมด้วยคำล่าท่านโคศกเมืองต้นเพิ่งมีฝนตกตั้งแต่แรงเมื่อวานนี้จนถึงตอนเช้าของมื้อนี้ก็ยังบ่ทันเช้าเทื่อวงศิลป์วงอินคําก็ว่าฟังรายการนี้อยู่คํามอนหาฟังเป็นประจำจากทางปักสันพร้อมด้วยจากอันนี้จากภูวันนี้อยู่ทางบ้านสว่างเมืองนาม่อแขวงแขวงอุดมไซและก็อันนี้จากจันแก้วตามเป็นประจำเด้ออยู่ทางเมืองน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาฟ้ามืดครึ้มอยู่คล้ายๆเกิดจะฝนตกแล้วก็จากพองบ่อนี่จากฟองเพราะว่าอยู่ทางเมืองนองฝนตกทางเมืองนองอยู่ทางเมืองศพเบาอากาศเย็นดีฝนขาดฝนตกหักก็เศร้าแล้วก็พัดใส่กองพันใหญ่202กองผลที่2ครับฟังแจ้งดีขอบใจทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาในรายการเหลือเพียงแต่4นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงให้ท่านได้ฟังความคมเส้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองสีสมบัติทาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขสิริในสังคมคุ้มเสียงทั้ง3ท่านสอบเพื่อกำหนดผลดำเนินรายการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่เมื่อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงค์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเรียกย้อนป่วยการการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับใส่ผู้ประกันตนด้วยอุดมการเดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใส่ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: แม่ๆเมื่ออื่นเศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
2: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
1: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
2: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
1: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
1: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
3: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
8: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
5: า
8: ะ
5: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
5: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
5: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
8: ้โอ
5: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการรับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งรับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้เวินวังมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าย
0: ังคงมาท่ามกลางกับสายฝนสำหรับยูนิคอร์นหลวงจันทร์ฝนตกแต่เมื่อคืนนี
1: ้
0: แต่เมื่อวานเนาะแต่เมื่อวาน
1: แต่เมื่อวาน
0: แม่ล่ะเจ้าเอาจังไรกามาพบพ่อกันเป็นประจำแบบนี้สำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังทาง FM 94.3 และทางเพจของพวกเฮากับมีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ลาว National Radio และมีการแซ่ต่อเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าถือว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังมีรายการสะดวกรับฟังช่องทางใดก็สามารถเข้ารับฟังได้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี
0: ้
1: หลายคู่หลายคนนี่ก็กำลังเดินทางอยู่ใช้รถใช้ถนนนำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันบวกใส่สภาพอากาศในมื้อนี้ก็อาจจะบ่อำนวยความสะดวกบางคนนี่ก็ขับขี่รถจักรเน
0: า
1: ะใส่ผ้ากันฝนนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมหรือว่าผู้ใดที่ขับขี่รถนี่ก็เป็นห่วงบางคนนี่ยังถือเบายังมักงายยังกล้างขัดหมขับรถก็มี
0: แม่ล่ะ
1: ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเส้นทางเมินเส้นทางเปียกเนาะจุดใดที่เป็นทางโค้งทางค่อยทางสันก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมามีรายการ
0: เจ้าเอาเป็นห่วงเป็นใยกันแท้ๆท่านผู้ฟังและท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยท่านก็สามารถมีส่วนร่วมโทรเข้ามาในรายการก็ได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือจะส่งข้อความผ่านทางเพจของพวกเราที่มีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ลาว National Radio หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยที่พิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้คือกันมีหลายช่องทางประกอบคำคิดคำเห็นน้ำกันท่านผู้ฟังเหตุแนวใดให้การสัญจรการไปการมาเป็นระบบระเบียบ มีความปลอดภัยและก็ฝากเตือนกันไว้บางเบื้องเทือเฮาอาจจะอยู่เขตหนึ่งไปพบกับเส้นทางการสัญจรการขับขี่ที่ขับค้าหนาแน่นก็แจ้งเตือนบอกกันได้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงเวียนวังเจ้าม
1: ีรายการไซเลอร์เส้นถนนห่วมกันเนาะหลายคนนำไซเส้นทางหลายจุดก็สามารถแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางเนาะมีรายการที่ว่าพบเห็นตัวจริงก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้โดยเฉพาะมื้อนี้เส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์ได้เป็นขึ้นได้ในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางหลายคนเนี่ยนำไซเส้นทางใดแน่ก็รายงานเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เนาะหรือว่าจุดใดยังพบความยุ่งยากหรือว่าไปมากับสัญจรมีความแออัดกับแจ้งเป็นการเตือนนักขับขี่ห่วมกันเพื่อว่าจะให้หลีกเว้นนำเส้นสินทางอื่นก่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังระยะนี้ต้องได้ติดตามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศกันแดเคียงคู่กับการใช้ชีวิตและการไปการมาการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งออกมาได้ว่าในระหว่างวันที่29มิถุนาหาวันที่5กรกฎาคม2016นี่นะแจ้งเตือนเกี่ยวกับอากาศเนาะเกี่ยวกับพายุหมุนเขตฮ้อนและก็ฝนตกหนักทั่วประเทศซึ่งว่าในต้นอาทิตย์นี่แหละห้องความกดดันอากาศต่ำจะพาดผ่านทางภาคเหนือหรือว่าภาคกลางผสมผสานกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องในระดับคอยหาปานกลางและจุดที่สำคัญที่ต้องได้เฝ้าระวังท่านผู้ฟังคือวันที่2หาวันที่5เนาะวันที่2หาวันที่5กรกฎนี้ระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมียอมความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังแห้งขึ้นเป็นพายุหมุนเขตฮ้อน อยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งพายุดังกล่าวนี้จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไห่หลำนอในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นอที่มีกำลังแห้งขึ้นพัดปกคลุมอยู่ประเทศลาวเฮาและสภาพนี้ก็จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศนี้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างและก็ฝนตกหนักมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตื่มอีกคือภาคเหนือนี่นะฝนจะตกคอยหาปานกลางและก็ตกหนักบางเขตอุณหภูมิอยู่ระหว่าง16หา36องศาภาคกลางนี่ก็เป็นตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง21หา35องศาเฉพาะเขตไซสมบูรณ์ตัวนี้นะเฉพาะเศษเขตไซสมบูรณ์นี่แม่นอุณหภูมิแม่น19หา32ตัวในหักษาสุขภาพเลยได้อากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตลอดวันนี้ภาคใต้ก็จะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังและส่วนนครหลวงเวียงจันทน์นี่แม่นอากาศก็ยังฮ้อนอยู่แล้วก็มีฝนตกปานกลางหาตกหนักดังนั้นเนาะกะทางอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งถึงองค์การปกครองอำนาจการปกครองประชาชนทุกภาคส่วนให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแห้งที่อาจจะก่อให้เกิดมีน้ำท่วมสูงในเมืองน้ำท่วมยืนดินเจือนต้นไม้หักล่มและกับป้ายโฆษณาเพพัง และให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างเป็นประจำ
1: เจ้า
0: คือเมื่อวานเมื่อก่อนนี้อยู่ทางบ่อแก้วเนาะบ่อแก้วกับน้ำท่วมคือกัน
1: เจ
0: ้า
1: ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: คือ
1: ว่าไว้หลายกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศหลังจากที่ว่าฮ้อนอบอ้าวมาหลายมื้อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บวกใส่มีฝนตกแน่เมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวว่าทางแขวงบ่อแก้วนี่มีน้ำท่วมในบางเขตเนาะฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เอาแน่เอานอนบ่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบางทีมื้อนี้แดดร้อนฮ้อนนี่เฮาขับขี่รถออกไปเดินทางไกลเนี่ยไปตั้งแขวงเนี่ยเฮากับบ่คิดได้ว่าจะมีฝน
0: ฉะ
1: นั้นต้องมีความเกี่ยมพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางกายหรือว่าความเกี่ยมพร้อมทางด้านเทคนิครถโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านําใช้รถส่วนตัวเดินทางไกลก็ขอให้ทุกคนรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัย
0: แม่นแล้วเนาะค่อยไปค่อยมาค่อยขับค่อยขี่แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและในยามฝนแบบนี้แน่นอนก็ต้องได้ระมัดระวังกันเพิ่มเติมแหละและการขับการขี่รถใหญ่ก็ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยก็ให้เกียรติรถใหญ่ค่ะเป็นอย่างสั้นและเวลาที่เฮาขับตามถนนทางมันก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่ามันจะสบายใจเวลาขับขี่นะท่านผู้ฟังเนาะฝากเตือนกันหน่อยนึงเมื่อวานนี่เห็นสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นโพสต์ลง Facebook ท่านผู้ฟังเพิ่นว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ปกครองและก็เตือนเด็กน้อยที่มักลิ่นกลางทางและลิ่นกลางทางโดยที่โบได้เบิ่งรถคันอื่นซึ่งอยู่ในคลิปนี้โนรีก็ได้เข้าไปเบิ่งเนาะเหตุเกิดนี่แม่นอยู่ข้างสถานอยู่ข้างสถานีไฟฟ้าดุงโพสีเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์มีเด็กน้อยที่เพิ่นลิ่นอยู่กลางทางแล้วก็โบได้เบิ่งรถที่ว่าแลนมาหั่นน่ะไปตำเอารถจักรมาคนน่ะได้แลนไปตำเอารถจักรที่แลนขี่ปกติหั่นแหละเฮ็ดให้คนขับรถจักรนี่สลบคาที่และกู้ภัยก็ได้นำส่งไปห้องหมอด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าภัยที่ว่าอยู่แคมป์ทางแหละต้องได้เบิ่งลูกเบิ่งหลานให้คักแน่ในการที่จะลิ่นหรือว่าปล่อยให้เด็กน้อยลิ่นอยู่ทางค่ะนะมันอันตรายนะผู้ฟังอันนี้นะก็ฝากเตือนกัน
1: แต่โชคดีเนาะผู้เด็กน้อยหันบ่เป็นหยังแต่ว่าผู้ขับขี่นี่ยังเจ็บสาหัสอยู่แม่นบ
0: ่แม่นๆผู้ขับรถจักรผู้ขับรถจักรนี่แม่นสรุปแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้นำส่งไปห้องหมอปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นเนาะเจ้า
1: ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮือนอยู่ตามแคมป์ทางมีลูกมีหลานเด็กน้อยแน่นอนล่ะเด็กน้อยถ้าว่ามันแลนลิ่นนี่มันก็จะบ่ได้สนบ่ได้เบิ่งรถย้อนว่ายังบ่มีความรับผิดชอบแน่เด็กน้อยนะฉะนั้นผู้เป็นผู้ปกครองเนาะก็ต้องได้เบิ่งแยงลูกหลานของท่านให้ดีบ่ว่าเป็นห่วงสิได้ถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เอาขึ้นบ่ได้
0: นะแม่นแหละเจ้า
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติเนาะผู้ใดที่ว่ามีเฮือนตามแคมป์ทางทางโฮมบ่ว่าจะเป็นทางใหญ่ก็ดีต้องได้เบิ่งแยงลูกหลานของท่านให้ดีเนาะเพื่อความปลอดภัย
0: เจ้าเอาละกับภัยที่ใช้รถใช้ถนนในตอนนี้ไปเวียกไปงานไปลาไปการแน่เนาะบาระยะนี้ก็ถึงแม่นว่าโรงเรียนหลายๆบอนผักเนาะผักพักเรียนจังซี่นะนักเรียนบ่ได้ไปก็เฮ็ดให้ถนนนี้ลงในระดับหนึ่งแต่คันบวกสัญญาณฝนแบบนี้ก็ยังมีความแน่นหนาของรถอยู่ท่านผู้ฟังแล้วก็ค่อยไปค่อยมาบางบอนคือเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังที่เพิ่นแจ้งเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยว่ารถแออัดหลายรถติดหลายแน่นอนแหละคันฝนตกแบบนี้ไผก็เอารถใหญ่ออกมาดิ
1: เจ้าแม่นล่ะก็คือที่พวกเฮาได้เว้ากันเนาะต้องเผื่อเวลาไว้เนาะผู้ใดที่ว่าจะออกเฮือนมื้อนี้ก็ฝนเมื่อวานนี้ก็ฝนหลายคนก็อาจจะเอารถใหญ่ออกมาขี่แดแล้วก็ออกในม้งเดียวกันแดเนาะการสัญจรกันไปกันมานี่พบความยุ่งยากเมื่อใดที่ว่ามีฝนตกโอ้การสัญจรนี้แออัดหลายเนาะในจุด3แยก4แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติม
0: เพรา
1: ะว่ามีแผนเดินทางไกลนี่ยิ่งต้องได้เผื่อเวลาไว้ได
0: ้ออ
1: กเ
0: ดิน
1: แต่เศร้าๆเนาะยิ่งเป็นการดีถ้าว่าเฮาออกเศร้ารถก็จะบ่หลายแดเป็นการประหยัดเวลาแดไปมากะโรงเรียนแดแต่ว่าในสมองหิบโดดแบบนี้การสัญจรแน่นหนาแออัดนี่ก็ต้องได้คอยไปคอยมาเด้
0: เจ้าแล้วต้องได้ศึกษาเส้นทางนะผู้ฟังคือกับอยู่ทางกันอุดมไซเบิ่นหวัง
1: อ
0: ุดมไซนี่เพิ่นเตือนการสัญจรเนาะในวันที่30คือเมื่อวานนี้เวลาตอนเที่ยงนี่แหละ 12:00 นน้ําท่วมเส้นทางลักขา19เมืองน้ําหมอกแขวงอุดมไซเนื่องจากว่าฝนตกหนักเห็นบ่เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศต้องได้ติดตามและการศึกษาเส้นทางที่เฮาจะได้เดินทางพร้อมนะผู้ฟังคือเส้นทางตัวนี้แหละเส้นทางลักขา19เนาะเมืองน้ําหมอกนี่ก็เป็นน้ําท่วมหนักลดน้อยลดต่ำอ่ะนะก็ถือว่าให้หลีกเลี่ยงเพิ่นเตือนเลยได้ให้หลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าขนาดว่าลดอ่ะนะ รถกระบะคันสูงๆอ่ะนะก็ยังท่วมจนฮอดดังมันว่าซั่นๆเกือบเกือบฮอดอ่ะนะไฟตาทั้งหน้าอ่ะนะอันนี้ก็เลือกพอสมควรการระมัดระวังในละกะสอบถามพร้อมภัยที่จะขึ้นเหนือลงใต้เส้นทางเป็นเท่าใดควรจะเกี่ยมความพร้อมเท่าใดแล้วก็สิ่งสำคัญการเดินทางนี่ท่านผู้ฟังการกวดเช็คสุขภาพทั้งผู้ขับก็คือคนเฮานี่แหละว่าพร้อมบ่ในการที่จะเดินทางไกลพร้อมบ่ในการที่จะขับขี
1: ่
0: และก็กวดเช็คเทคนิคกลดพร้อมอันนี้ก็สำคัญเห็นบอกว่าอุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นตลอดนะนอกจากที่ว่าจากสาเหตุอื่นๆคือเมาแล้วขับบ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรหรือว่าเทคนิคกลดบ่ฮับประกันอย่างที่นะก็ล้วนแล้วจะเป็นสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าละมีรายการที่ว่าใส่รถใส่ถนนห่วมกันแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวโดยเป็นหลักแน่ที่ว่าเดินทางไปทางไกลเนี่ยก็ต้องกะเกียมความพร้อมก่อนออกเดินทางกดการเทคนิครถให้ดีเนาะฮับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยและเคียงคู่กันนั่นก็คือผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่ต้องได้เบิ่งทางด้านสุขภาพทางกายเนี่ยนะเพราะว่าระยะนี้อากาศกับปรับเปลี่ยนแดถ้าว่าอิดเมื่อยหรือว่าอ่อนเพลียรู้สึกว่าตัวเองบ่สบายนี่ก็บ่ให้เข้าขับขี่ยานพาหนะเด้อหรือว่าผู้ใดเป็นวัดเป็นไอนี่ถ้าว่ากินยาดีวัดแล้วแล้วยังมาขับรถเดินทางไกลตัวนี้มันเฮ็ดให้เกิดอาการหลับในได้นะขี่รถเดินทางไกลนี่นะอันนี้พวกเราเป็นห่วงเนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่าแล่นรถบรรทุกรถโดยสารต่างๆเดินทางไกลแล้วทางไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยบางคนนี่ก็ยังฝ่าฝืนตนเองคิดว่าตัวเองยังขับได้แต่ว่าทางไกลนี่ก็บ่ไหวแล้วแต่ว่าใจยังสู้อยู่ได้ยังขับได้อย
0: ู่อย่าลืมว่าใจได้อยู่ทางผู้ฟังแต่ทางไกลมันบ่อำนวยมันบ่ไปน้ำกันมันบ่ไปน้ำกันแล้ววันนี้เวลาที่เขาขับขี่แล้วนอกจากจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อกับตนเองแล้วนี่เพื่อนร่วมทางก็คือกันคือหลายๆกรณีที่ผ่านมาแหละว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมันบ่เกิดเพียงแต่ครั้งเดียวมันก็จะมีคู่กรณีหรือว่าหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมา 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่แหละข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการดื่มสิ่งมึนเมานี่ก็เกิดขึ้นหลายเกิดขึ้นแล้วความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินนี่มันก็มีบางกรณีก็เฮ็ดให้เสียชีวิตถึง 2-3 คนก็มีท่านบ่ทําผู้ฟังอันนั้นแหละว่าอยากให้ทุกคนได้ใส่ใจแล้วก็ได้ให้ความสำคัญในการขับขี่กันแท้ๆบ่แม่นเพื่อความมวลซื่นว่าค่อยกินแล้วแล้วบ่เป็นหยังดอกค่อยไหวค่อยขับได้อยู่ค่อยเมื่อยได้อยู่แต่เวลาขับรถไปตัวจริงแล้วมันบ่ได้เดี๋ยวมันหลับในขนาดว่าผู้บ่กินนั่นบ่กินเหล้ากินเบียร์แต่ว่าด้วยการที่เฮาเฮ็ดเวียกนั้นผู้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ตัวเองขอมาแบ่งปันเฮาเฮ็ดเวียกหลายโดยที่บ่ได้พักผ่อน
1: ทางกายอิดเมื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ทางกายมันจะเพลียและอิดเมื่อยเวลาเฮาอยู่ปกตินี่ก็โอเคอยู
1: ่แต่ว่าเขาขับรถ
0: เวลาเขาขับรถนี่นะเนาะด้วยองค์ประกอบอยู่ในรถอย่างต่างๆไงนะเฮ็ดให้เฮานี่หาวนอนตลอดแล้วก็เมื่อยเพลียบางทีมื้อตาจนบ่อยากขึ้น
1: อ
0: ันตรายแท้ๆดังนั้นไผที่จะเดินทางไผที่จะขับรถต้องนอนพักผ่อนให้มันเพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยเรื่องเกี่ยวกับการดื่มการกินสิ่งมึนเมาต่างๆที่จะเฮ็ดให้ความสามารถในการขับขี่นี่มันลดลงจังซี่นะ
1: เจ้าแม่นละเพราะว่าเรื่องการกินการดื่มนี่เอิ้นว่าหลีกเลี่ยงได้บ่ก็หลีกเลี่ยงได้เนาะขึ้นกับเฮาเองนี่ล่ะมีรายการแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังฝืนตัวเองคือพวกเฮาเตือนสติเรื่อยๆแล้วก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์บางคนนี่ขี่รถจนเอิ้นว่าทรงตัวบ่ได้เจอซ้ายเจอขวาก็มีผู้ที่ขับขี่รถมาน้ำหลังอย่าลืมได้ว่าปัจจุบันนี้เรื่องโซเชียลมีเดียมันไวผู้ใดที่ว่าขับขี่รถด้วยความมึนเมาเจอซ้ายเจอขวานี่บางคนนี่ก็ถ่ายลงผ่านทางสื่อออนไลน์ที่ขับขี่รถผิดช่องทางแน่กวมเอาช่องทางคนอื่นอันนี้ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าถึงอุบัติเหตุนี่เฮาก็บ่อยากให้มันเกิดแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีความสูญเสีย
0: เจ้า
1: บางกรณีก็เสียชีวิตบางกรณีก็ให้แห้งเสียทรัพย์สินเสียหลายๆอย่างโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่นะต้องได้ไปเฮ็ดเวียกแดบางครั้งเฮ็ดเวียกหลายเกินไปเพิ่นว่าเป็นการสร้างสรรค์ก่อนดื่มจะลืมคำนึงถึงความปลอดภัยอันนี้อยากให้ทุกคนมีสติน้ำกันหลายขึ้น
0: แม่แหละเมื่อกี้นี่เวิร์นวางว่ามาว่าขี่เจอดไส้เจอดขวาผู้ดีมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เพิ่นเอาลงโซเชียลมีเดียท่านผู้ฟังมีรถกระบะคันหนึ่งอันที่ว่าขี่ไปแล้วแบบโบเป็นเจอดธรรมดาไหนธรรมดามันต้องขี่เบื้องขวาเนาะแล้วเพิ่นก็ขี่ไปเบื้องซ้ายซ้ายแล้วก็มาขวาวันนี้รถที่มันสวนทางมานะมัน เสี้ยวหน่อยเดียวที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพื่อนว่าโอ้ยขี่จังไหนเนาะอันตรายแท้ๆว่าซั่นขี่เจิดไปเจิดมาบ่แน่ใจว่าเมาบ่แต่กังเว้นได
1: ้
0: กังเว้นแท้ๆนี่แหละนี่นะบ่ฮู้ว่าอยู่เส้นทางใดเนาะเห็นบ่ท่านผู้ฟังบางเทื่อมันก็เป็นเกิดจากด้วยความมักง่ายของผู้ขับขี่เนี่ยแหละเงินดันเวิ้นวังเจ้า
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมกันดื่มการสังสรรค์ต่างๆพวกเขาก็ห้ามกันบ่ได้แต่ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ถ้าว่ากินหลายจนเกินไปได้ขับรถบ่ได้ก็บ่ต้องฝืนตนเองหยุดพักเซาก่อนนอนพักเซาให้มีเงินมีแฮงหรือว่าสวงเมาก่อนจึงเข้าขับขี่ยานพาหนะหรือว่ากลับบ่ได้แท้ๆเมาแล้วจนขับรถบ่ได้ก็ให้นอนข้างคืนยังเงินมุงเงินคู่ก็ได้เนาะอันนี้เฮาต้องหักตนเองนําคิดถึงคนที่อยู่เฮือนพร้อมเนาะว่าเพิ่นจะเป็นห่วงเฮาเพราะว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละมื้อนี่พวกเฮาก็บ่ฮู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในจุดใดการเดินทางการใช้ถนนผ่านมาก็ผู้ที่บ่เมาก็ตกเป็นเหยื่อของคนที่เมาขับขี่รถมาตำเอาก็มีก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ทางแขวงอุดมไซหลายคนก็จะเห็นแล้วผ่านทางสื่อออนไลน
0: ์เมื่ออื่นเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์กันที่ทางแขวงอุดมไซแต่ว่ามื้อนี้แม่นพวกเฮามีนัดสัมภาษณ์ทั้งท่านพันโทอมพรคำอุ่นทรห้องแผนกตำรวจซีน้ำจราจรเมืองไซเสถานะจากนั้นพวกเขาติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่มีท่านผู้ฟังที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาทางเพจของพวกเขาเวิ้นหวังเพิ่นว่
1: า
0: ขอเสนอแน่เนาะสบายดีโคศกที่นับถือขอเสนอแน่เจ้าหน้าที่จราจรลาดตระเวนแบบนอกเครื่องแบบนี่นะเพื่อที่ตามกวดกาผู้ขับขี่ตามถนนเป็นต้นแมนรถบรรทุกตัวอย่างเพิ่นว่าคนทรงเครื่องรถทรงน้ำก้อนเนาะที่ขับขี่บ่ถูกระเบียบเช่นว่าจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายจะหยุดจะจอดแคมทางแต่บ่เปิดไฟแจ้งก่อนนะก่อนจะเลี้ยวหั่นนะเฮ็ดให้รถที่ตามมานั่นนะนะขมะกันเกือบตำกันก็มีแบบนี้ควรใส่มาตรการปรับใหม่ให้เข้มงวดโลดเพิ่นว่าอยากเสนอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลาดตระเวนแบบนอกเครื่องแบบบ่ต้องใส่เครื่องแบบเพื่อที่ตามว่าผู้ที่ขับขี่รถบ่เป็นระเบียบหรือว่าขับขี่รถผิดระเบียบกฎจราจรนี่นะมันเป็นแนวใดเฮ็ดจังได๋แล้วก็เข้าไปตักไปเตือนหรือไปปรับใหม่โลดว่าซั่นเจ้า
1: อันนี้มันก็เอิ้นว่าเป็นการสร้างความสับสนให้ครูที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนาะถ้าว่าจะเลี้ยวจะบ่เปิดไฟเลี้ยวขี่ไปน้ํากันดีๆก็คิดว่าสิไปซื้อน้ํากันได้บัดเลี้ยวนี่หักเลี้ยวบัดเดียวเข้ามาขมังเอาน้ําบ่ทันนี่ลีได้ผู้ที่ขี่มาน้ําหลัง
0: นอกจากที่ว่าเลี้ยวแบบว่าบ่เปิดไฟสัญญาณแล้วหั่นนะท่านผู้ฟังบางเทื่อเวลาที่เฮาจอดอยู่บนไฟแดงเวิ้นวังเห็นตลอดนี่ก็ได้เพิ่นสิเลี้ยวซ้ายแต่เพิ่นหันไปแนบขวาบัดนี้แล้วเพิ่นสิเลี้ยวมาแล้วเพิ่นก็ขี่ฮักตัดหน้ารถคันอื่นเทียนจะไปซื้อนะคือสภาพท่านผู้ฟังถ้ารถคันดังกล่าวที่ว่าขี่ไว้ในหน่อยนึงเล็งไปไว้ในหน่อยนึงแล้วเจ้าสิเลี้ยวไปเบิ่งซ้ายโดยที่เจ้าบ่แนบซ้ายปะไว้เวลาที่จะเลี้ยวนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้มันเห็นหลายกรณีแบบนี
1: ้บ่ว่าจะเป็นทางรถจักรรถใหญ
0: ่แม่นๆ
1: เนาะแล้วตอนนี้ทีมงานพวกเฮาประสานหาทางพันโทอัมพรคําอุ่นทนอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสวัสดีท่านเจ้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจำแต่ละอาทิตย์เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ขับขี่ก็คือทางรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้า
2: เจ้า
0: เป็นยังไงทางสภาพเส้นทางอยู่ทางเมืองเฮาในมื้อนี
2: ้โอ้มื้อนี้ก็ที่ว่าเป็นมื้อที่ฝนตกแต่เช้าเนาะมื้อนี้เนาะที่ว่าตกมาแต่คืนนี่ยามหอดตำเศร้านี่ก็สังเกตลมแล้วในการสัญจรไปมามันนี่ก็ถือว่ามีอุปสรรคโดยเฉพาะกับมันฝนตกนี่แหละเนาะเฮ็ดให้การไปการมามีความยากถึงว่าลูกหลานนานาได้พักโรงเรียนเนาะจะการไปการมาของพ่อแม่ประชาชนหรือว่าพ่อค้าชาวขายโดยเฉพาะกับมันอุปลามาการตำเศร้านี่ก็ได้มีความยากเป็นอยู่เส้นทางไกลสอนเนี่ยก็ช่วงนี้ขาเขานี่ตัวนับตั้งแต่พยายามนาดต้องลูกเป็น

0: นะเป็นวิเศษเจ้า
1: เจ้าถือว่าขนาดว่าภาคกรุงเฮียนกันยังลดหลายเนาะค่ะเนาะด้วยว่าสภาพอากาศฝนตกลงแนวไผ่กับรถใหญ่ขี่ออกมาเจ้าและเป็นจังไหนสำหรับอุบัติเหตุใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นอยู่ทางเมืองไซเซถานี่ท่าน
0: เจ้ากะอุบัติเหตุอยู่เมืองไซเซถาของเฮามันก็บ่เกิดหลายเนาะอาทิตย์นี้แต่ว่ากะเห็นว่ามีคนเสียหายกะมีหลายฮะเนาะโดยเฉพาะถ้ามันอันอาทิตย์นี้นี่ก็คือทั้งหมดนี่มีอยู่4มี6เรื่องเนาะรถจัดตำคนยางรถนาใหญ่กับรถใหญ่ตำกันแต่ที่ว่าใน6เรื่องอันที่ว่าโอ้ลุ่มกันบ่ได้อันที่ว่า4เรื่องได้เขาอะไรที่เนาะดำเนินตามขั้นตอนอันนั้นก็คือว่ามีอุปสรรคน้อยแต่ว่าการนั้นโอ้ลุ่มหรือว่าการเสียหายนั่นคือหลายนั่นคือว่าอาทิตย์นี้สมอะไรที่นั้นมีอยู่4รายจ้ะ
1: จะมาบูมีผู้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
0: อันนั้นเสียชีวิตแล้วมันเกิดแต่อาทิตย์แล้วพุ่นเนาะแต่ว่าผ่านกันปิ่นปัวหรือว่าเขาองมองมอหันจะเห็นว่าผมมีอาการลุดลุ่งกับมือว่านี่เขาก็ได้แจ้งมาว่ารถใหญ่ตำรวจจักอยู่เชียงดาวแต่ที่แล้วนี่ถือว่าผู้ขับขี่ในเสียชีวิตแล้วแต่ว่าก็ได้ประกอบเอกสารส่งให้นครหลวงดำเนิน
1: เจ้า
0: หล
1: ัง
0: จากที่ว่าตัวตายเต้นอันนั้นเกิดอุบัติเหตุแต่ที่แล้วแต่ว่ามาเสียชีวิตที่นี่เจ้า
1: โอ้เจ้าเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจน้ำแล้วเมื่อวานนี้เห็นทานทรงคลิปตัวหนึ่งที่ว่าลงเข่าในรายการขับขี่ปลอดภัยที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและหลุดปีนนะอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่จุดไหนทานคือว่าเป็นรถใหญ่ปีนอยู่คู่กัน
0: อุบัติเหตุเมื่อวานนี้ถือว่ามีอยู่สองรายเนาะที่ได้ส่งให้รายที่หนึ่งก็มันตำกันอยู่ตลาดหัวกวนถือว่าผู้ขับขี่รถกระบะที่เรียกกันเมาเจอไปตำรถกระบะอุ่นได้เขาจอส่วนทางมาหันอันนั้นจุดที่หนึ่งและจุดที่สองก็เป็นอยู่ชิงเอกแพร่นาดบันดุงเนาะตัวรถมาที่ทางเดียวกันมาจุดตั้งเก้าถือว่าแพร่นาดมันจะบงเนาะมันหงจะยืดลุ่มพุดแต่ผู้อยู่ทางนานก็ถือว่าได้จอดเนาะผู้อยู่ทางหลังมากกับผู้จักหนาจากหลังมากก็ตำทางหลังนั่นให้ได้รถเสียรับปีนขึ้นมาอยู่คู่กลางกัน
2: อ
0: ันที่ตำกันมันเจ็บไปตำในเสาไฟฟ้า
1: เจ้า
0: คือเห็นอยู่ในคลิปเป็นน้องจ้า
1: อันก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าเกิดขึ้นนะท่านแต่ว่าสังเกตเบื้องกันระยะนี้ท่านอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเนาะตามการรายงานคือทางเจ้าหน้าที่แต่ละแขวงบอหรือว่าทางสื่อต่างๆที่เพิ่นเอาลงโดยเฉพาะแม่นสื่อสังคมออนไลน์ที่เมาแล้วขับนี่นะรู้สึกว่าเกิดขึ้นหลายระยะนี้นะอันในความคิดของท่านแล้วนี่ปัจจุบันนี้แน่นอนว่ามันมีระเบียบหรือว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วเนาะสำหรับผู้ที่ว่าเมาแล้วขับนะท่านคิดว่ามันเพียงพอบ่พอเมื่อวานนี่ก็มีทางอันทางผู้ฟังเพิ่นก็เสนอเข้ามาอยู่ว่าเฮาน่าจะมีมาตรการหรือว่าระเบียบเพิ่มเติมบ่สำหรับผู้ที่ว่าเมาแล้วขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุนี่นะท่านคิดว่าแนวใด
0: ก็อันนี้พวกเฮาก็เคยเสนอกันมาเนาะโดยเฉพาะกับแม่นลำรัดที่เพิ่นแจ้งการเอามาเพื่อปรับใหม่แก่ผู้ละเมิดกฎระเบียบของการสัญจรนี่แต่นี่พวกเฮาก็พร้อมแล้วจะสนับสนุนรถเกี่ยวกับนะเรื่องนะทิศที่นำหรือว่ามีแผนการว่าปรับไปในการเกิดอุบัติเหตุอันเวลาขับขี่เราดื่มเราหรือสิ่งมึนเมาเราไปเกิดอุบัติเหตุให้แก่ผู้อื่นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือว่าพี่ยันการเกิดอุบัติเหตุอันพวกเราก็ยังไงปรับไปสูงขึ้นเนาะคือต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะกับมันเพื่อนบ้านเวียดนามนี่เนาะ
2: เจ
0: ้าว่าดื่มเหล้าหรือซิ่งเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะเนี่ยก็จมไหมหนูหลับทำไมอันนั้นก็ถือว่าสมมาภาควรเนาะก็ยังไงให้ได้แล้วยังไงว่านะผู้ที่เมาแล้วขับขี่หูจักว่ากฎระเบียบของมันล่าเขาก็ต้องจักสิกให้มีเป็นจนเป็นโตคือระยะพันมานี่การทำไหมนี่บ่สูงเนาะรถใหญ่นี่เกิดอุบัติเหตุเราดื่มเหล้าหรือซิ่งเมาแล้วเป็นผู้ละเมิดนี่ป้าไม้มีแต่สองแสนกีบ
1: อ
0: ันนั้นก็แต่ว่ามันหน่อยมันบ่สมเหตุสมผลมีแต่ผลเสียหายต่อนะทรัพย์สินหรือว่ายานพาหนะหรือชีวิตชีของผู้ชีมผู้จะอินโนวิเดียังนั้นนั่นก็คือว่าพวกเขาก็พร้อมแล้วเนาะจะสนับสนุนหรือว่าให้ทั้งคัน

0: เรื่องส่วนต้นขั้วขึ้นไหมเกี่ยวกับมาตานะป้าไม้นี่ให้มันสูงขึ้นให้แต่คนลาให้แต่คนย่านเลยกันจ้ะ
1: แม่ล่ะ
0: เนาะคืออยู่ต่างประเทศนี่เนาะคืออยู่ทางซอฟต์บอร์จิ้งหนึ่งคนในตามมาบอกชื่อฟังว่าผู้ที่เขาจะไปเยี่ยนในคนถ้าว่าเมาแล้วครับมันตลอดตลอดชีวิตจะไปได้ไปกับพี่แล้วก็ไปได้ขับรถอีกนอกจากนั้นเต้นต้องจนนาทีการงานอีก
1: เจ้า
0: เนาะอันไรของเราการจะมีอันนั้นก็คือว่าเขาเห็น
2: เข็มงวดเน
0: า
2: ะ
0: เจ
2: ้าเจ้า
0: เจ้าเราเอาไปจะใครมีนั่นเนาะแต่ว่าเป็นไปได้
1: เจ้าเจ้า
0: เราพูดถึงขันของเราการแล้วเนาะแต่ว่านี่ก็จะใครมีมาตรการเดือนนึงมึงเดือดเกิดช็อปเดือดจะมีผู้เดียวอันเราเชื่อในมาตรการเราว่ามันบ่มีอยู่ในกฎหมายเนี่ยเนาะว่าเกิดเท่านี้เนี่ยป้าไม้เท่านี้เกิดเท่านั้นป้าไม้เท่านั้นมันบ่มีเนาะท่านใครท่านบันเทิงเนาะผู้ที่อยู่ในระเบียบหลักการผู้ที่ต่างเกี่ยวกับนิติกรรมนี่ยังมีอันเอกสารหรือว่ายังยื่นมาให้เพิ่มอะไรตอนผู้ละเมิดกฎระเบียบของการจราจรนี่เนาะเจ้า
1: เจ้าเจ้าเนาะก็อยากให้หลายๆภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นผู้ที่พนักผิดชอบหรือว่าผู้ขับขี่ก็ต้องได้ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับระเบียบเนาะตัวนี้มันจึงจะลุกพรได้นะท่านเนาะเอาอยากให้ท่านฝากถึงผู้ขับขี่ตื่นแน่ในโดยเฉพาะในระยะยามฝนแบบนี้ความอันตรายยังเพิ่มขึ้นเจ้า
0: เจ้าพี่คนนึงข้าพเจ้าแนะนําตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนครหลวงบ่รวมบ่เฉพาะผมเมืองสกิทาถึงยามใดก็พี่น้องพี่ใหญ่กับนักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างนี้เนาะบรรณาธิการก็ตามแล้วว่าเจ้าเขาจะดูคนยางขาดตัวแล้วเนาะก็คือระยะนี้เนาะมันบางมือก็มีฝนบางมือก็มีแดดแต่ว่าในนั้นก็สินค้าเขาก็ฮู้ว่าสภาพการสัญจรไปมานี่ก็มีความยากถึงแสดงออกดูแต่ละจุดแต่ละบ้อนก็มีการขยายเส้นทางหรือว่ามีการปรับปรุงเนาะซ่อมแซงเส้นทางนะสิสามไปเนี่ยแต่รักษาวิตารักษาปุ๊กเนาะคนจะเริ่มปรับปรุงสมเป็งขยายทางซึมสันกาเยาะห้องมายังนะครับพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการไปมานี่เนาะบ่อยใจฮ้อนบ่อยเอาใจจำจริงนะคือทางรายการเคยว่านะตัวยุทธจอดอยู่บนตัวมือตัวสีเลี้ยวใส่แต่เราไปโค้งตัดดามโมบางเดือนก็ยุบลงขวายัดกันไปทางเมืองใต้จะตุกตัดไปเลยอันนี้จะบ่แม่นว่าทางเป็นของคนเดียวเนาะนี่ใจคิดเห็นใจกับผู้ใช้รถใช้ถนนนำกันนั้นเนาะพอระยะนี้ก็เป็นระยะหนึ่งที่บุญงานอยู่ทางบ้านทางยังจะถือว่ามีร้ายเนาะเช่นว่าคือบางทีมีอยู่ทางเมืองเชื่อมกับมีบุญบางไฟเนาะจะบุญเอาลงคิดลงอย่างก็ว่ารถที่ทางอ้อหนึ่งนั่นเป็นเรื่องจะว่าคนเฮาก็มันจำกัดบ่ได้เนาะการไปกันมาสนใจสิฮ้องมันยังนะครับพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรโดยเฉพาะกันลืมบ่ครับนั่นแหละเนาะพอวันมานี่ก็ 90% ของการเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่มันดื่มเหล้าเมาแล้วครับขี่ยานพาหนะนี่พาเกิดอุบัติเหตุพาสูญเสียแล้วก็พาพาหนะเสียนอกจากนั้นก็เฮ็ดให้มันเถื่อก็ไปตําเสาไฟฟ้าบ่หรือตําผู้กลางบ่ก็ยันมาว่าเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวห้องมันยังนะครับพี่จงใส่จิตวิญญาณของตัวเองในการสัญจรไปมาเจ้าก็เพื่อคอยกับเพื่อเจ้านั่นก็เพื่อให้ได้ลดพรการเกิดอุบัติเหตุและลดพรการใช้ใจของด่านเนาะเจ้าขอขอบใจเจ้า
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งท่านพันโทอัมพรคำอุ่นทอนห้องแผนกตำรวจจีน้ำจราจรเมืองไซเซธาที่ห่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในรายการขอบใจหลายๆท่าน
0: เจ้าเช่นเดียวกันเจ้า
1: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในแต่ละมื้อดังที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเว้าหั่นแหละว่า 90% ก็เป็นเกิดมาจากการดื่มสิ่งมึนเมาถ้าเฮาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบหรือว่าบทลงโทษต่อผู้ที่ละเมิดระเบียบหรือว่าบ่ปฏิบัติระเบียบจราจรนี่นะมันก็จะเป็นแบบอย่างหรือว่าเฮ็ดให้ย่านเนาะก็เพื่อบ่อยากให้เฮ็ด ทิศอะไรว่าท่าน
2: เจ้า
1: ก็ลองเบิ่งเออเพิ่นก็หลายๆภาคส่วนเพิ่นก็อยากให้พิจารณาด้านนี้เติม
2: เจ้าก็คือดังที่ทวมพรเว้าแหละผู้เดียวนี่เกิดเหตุในเดือนนึง 2-3 ครั้งก็มี
1: แม่น
2: ก็เป็นเหตุที่ว่าดื่มสิ่งมึนเมาอยู
1: ่
2: ต่อปัญหานี้แหละเพิ่นก็ว่าอาจจะมีการค้นคว้ามีการปรับปรุงเว้าเรื่องการปรับใหม่คืนใหม
1: ่
2: บางคนคือว่าแหละเมื่อวานนี้ก็มีรายการกระแจ้งมาเห็นบอกเพิ่นว่าอัตราการปรับใหม่นี่อาจจะน้อยโพด
1: มันต่ำโพดเนาะมันบ่เฮ็ดให้ล่าว่าซะซะร่างกายได้พิษหน่อยเดียวพิษสํานั้นน่ะใจได้แล้วหน่อยเดียวนึงไงสิหลายคนก็มักคิดจังซั่นเนาะเอาตอนนี้พักกันก่อนท่านผู้ฟังแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป
3: ราคาเฮ็ดแนวใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ทหาร
12: ตำรวจ
11: พนักงาน
13: นักเรียนนักศึกษาน
11: ักธุรกิจ
12: สาวนาก
11: รรมกร
13: พ่อค้าแม่ขาย
12: ปัญญาชน
14: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อ

0: ื้อมนสนแม่นผู้ก้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่อได้อ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ตอนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งพร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และก็ติดตามฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la
4: เจ้าหลายสองทางเนาะการติดตามพับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยสะดวกสองทางใดที่มีรายการอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเราก็สามารถมีส่วนร่วมได้บ่ว่าจะเป็นการพิมพ์เป็นข้อความส่งกันเข้ามาทาง Facebook ได้และก็สำหรับท่านใดที่ว่าอยากโทรเข้ามาออนไลน์นำไมค์ค่ะมีส่วนร่วมได้เนาะ03057-7052การนำใช้เส้นทางในแต่ละจุดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นใดบางคนนี่ก็ฮอดของการแล้วบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้ฮอดเทื่อมโนรี
3: แม่นคือมีทักแฟนรายการที่เพิ่นกำลังฟังรายการผ่านทางอ่ะน่ะรถประสานสายเพิ่นครับรถแล้วเพิ่นฟังรายการแล้วเพิ่นก็แจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่นว่าเส้นทางอ่ะน่ะไฟแดงดงโดกไปทางลักข่าอ่ะนะ30นาที40นาทีแล้วบ่ไปใส่ฮอดใส่ว่าซั่นรถหลายเพิ่นทายฮู้บ่ให้เบิ่งพร้อมแออัดครับค้าหนาแน่นกะซิเมนต์บวกกับบ้านฝนตกก็เลยเฮ็ดให้รถใหญ่นี่หลายออกมาหลายว่าซั่นซะแต่ละคนนี่ก็ขนออกมาก็คือพวกเฮาเว้าน่ะท่านผู้ฟังว่าต้องได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศฝนฟ้าต่างๆว่ามีการตกบ่แล้วก็เพื่อเวลาในการเดินทางออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่าลืมว่าเฮาบางเทื่อเฮาอยู่เฮือนเฮาบ่ฮู้เฮามาดูภาพบ่ได้ดอกว่า อยู่ตามถนนหนทางรถมันจะหลวงหลายเพียงใดบางเทื่อโนรีคิดว่าซํานี้นี่ทันอยู่เพราะว่าจากปกติบางเทื่อเฮาออกแต่เช้าเนาะเฮาใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีก็ฮอดจุดหมายปลายทางที่เฮาจะไปแต่บังเอิญเมื่อนั้นเฮาออกเฮือนซ่ามันบ่เป็น20นาทีเลยได้บัดนี้น่ะมันอาจจะคูณ2ไปเลยแล้วนั่นเวิ้นวัง
4: เจ้าก็ถือว่าต้องได้เผื่อเวลาไว้เนาะมีรายการการเดินทางการใช้รถใช้ถนนบวกใช้สภาพอากาศแน่มื้อนี้ก็ฝนตกแน่โอ้คือเมื่อวานนี้มีรายการก็แจ้งมาน่าจะเป็นจุดเดียวกันเนาะที่ว่ามีรายการแจ้งมาแถวลัก6นี่แหละว่าโอ้สภาพการสัญจรนี่แออัดหลายลัก6ลัก7นี่รถแออัดยาวเหยียดติดกันเป็นแถวพุ่นล่ะขับขี่รถก็ขอให้มีสติขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะการตรวจรักษาระยะห่างให้มันได้บ่ต้องใจฮ้อนเด้อมีรายการบางคนนี่ว่าจะแลนนําเวลาแดเฝ้าฟังแดเบิ่งโมงนี่ก็เบิ่งโมงเบิ่งเวลาโอ้ยันบ่ทันเวียกทันงานแดจังซี่ถ้าว่าเฝ้าฟังหลายก็อาจจะมีความเสี่ยงได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3: แม่นๆท่านผู้ฟังอันนี้และอีกอย่างนึงเวียกมันก็สิบ่ทันนั่นติจังได๋ก็สร้างอุตส่าห์ตื่นเช้าน้อยนึงผู้ลางคนนี่ก็ได้เกี่ยมความพร้อมได้ก็สมเสยเนาะคั่นสมมุติว่าหลายคนคิดอยากออกเงินแต่เช้าสมมุติว่าเนาะมันก็จะเฮ็ดให้เส้นทางนี่อาจจะลงเรียนไปแบบเป็นระยะไปหนาก็สิสะดวกขึ้นจังได๋ก็สร้างรถแออัดแบบนี้อย่าลืมน้ำใจของคนลาวเด้อท่านผู้ฟังเด
4: ้
3: อให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าบอนใดจุดใดก็คือพวกเฮาฮู้แหละว่าไฟอำนาจหลายๆบอนที่มันใช้การบ่ได
4: ้
3: เมื่อวังเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังก็โทรมาคืออยู่พ้นสีนวลแม่นบ่ไฟแดงไฟอำนาจน่ะใส่บ่ได้ไผก็ซูซีไผก็แย่ไปไผก็บ่ยอมไผบางเทื่อเอาไปเอามาก็ไปค้ากันอ้างยางอยู่ไฟแดงก็มีหรือว่าโดยเฉพาะแม่นจุดวงเวียนสินะข่อยก็บ่ปล่อยเด้เจ้าก็บ่ปล่อยข่อยก็อยากไปโดยบ่เบิ่งว่าเจ้าไปทางหน้าเจ้าก็ไปบ่ได้ดังนั้นเจ้าก็ต้องปล่อยคนคันอื่นไปก่อน
4: เจ้าบางครั้งเนาะเฮาอาจจะคิดว่าเฮานี่นะสามารถไปได้แต่เป็นยังคนอื่นก็บ่ปล่อยซิแม่เฮาแท้ทั้งที่ผู้อื่นก็ไปบ่ได้แล้วแต่ว่าเฮานี่สามารถไปได
3: ้แม่
4: บางคนนี่ก็ย้อนเอิ้นว่าความเห็นแก่ตัวก็ว่า
3: อันนั้นแหละลักๆเนาะลุดหน่อยนึงความเห็นแก่ตัวแล้วก็เพิ่มความเห็นใจเห็นใจซึ่งกันและกันว่าจังไดเฮาไปน้อยนึงเวซะนะเฮาก็ค้าอังยางอย่างคือเก่าเฮาให้น้ำใจหมู่ได้ไปก่อนยุดเพียงแต่บ่ฮอด 2-3 นาทียกตัวอย่างก็บ่ได้ว่าสิล่าสิสวยจนเกินไปนะแต่ว่ามันได้มันเว้าเรื่องจิตใจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมีน้ำใจในสังคม
4: เจ
3: ้า
4: บางเทื่อนี่สิ่งที่เฮาบ่คาดคิดก็คือเฮาปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่นคนอื่นที่ขี่ไปได้เขาจะขอบใจได้เฮาก็จะได้ฮับแบบความรู้สึกที่ว่าเฮาก็ เฮ็ดความดีว่าซั่นซะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการเดินทางกันใช้รถใช้ถนนดีกว่าที่เฮาจะบื้นไปฮู้ว่าไปบ่ได้ก็ย้อนว่ากันบ่ปล่อยสิทธิ์แล้วไปเฮ็ดให้ไปอั่งไปค้ากันอยู่ในจุดนั้นอีกอันนี้เฮ็ดแฮงๆจะเฮ็ดให้ความยุ่งยากนี่เพิ่มขึ้นเติม
3: ถูกต้องเนาะแล้วก็อีกอันนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยสิทธิ์ให้กันและกันผู้ที่ขับรถจักรถใหญ่ก็สร้างและอีกเรื่องนึงคือการปล่อยสิทธิ์ให้คนที่ข้ามทางคนที่ข้ามทางอันนี้ก็อยากให้มีน้ำใจให้กับเพื่อนแน่จอดน้อยนึงให้เพื่อนได้ข้ามเพราะว่าบ่ได้เสียเวลาซำใด
4: เจ้า
3: แล้วก็เฮาต้องได้เบิ่งเกี่ยวกับป้ายสัญญาณที่เตือนอยู่แต่ละจุดอยู่ในขอบทางหรือว่าอยู่ทางหั่นน่ะเนาะว่ามีป้ายทางม้าลายบ่มีป้ายสำหรับคนที่จะเกี่ยมข้ามทางบ่ให้พรความไวลงท่านผู้ฟังเพื่อเฮาก็สิได้เบรกทันเวลาที่จะมีคนข้ามทางและเขาก็สิขอบใจย่างหลวงหลายอีกเนาะในจุดนั้นแล้วก็เป็นการแสดงถึงน้ำใจโมเมนต์เฉพาะที่คนลาวได้เห็นว่าเวลาข้ามทางมันจะมีทางคนต่างประเทศที่กระเจ้ารอท่าข้ามให้เกียรติกระเจ้าปล่อยซิดกระเจ้าทางผู้ฟังอันนี้ขอน้ำแท้ๆ
4: แม่ต้องได้มีน้ำใจน้ำกำเนาะขับขี่รถคนลาวนี่เป็นคนมีน้ำใจคนใจใหญ่อีกเด้
3: อย่าลืมคำว่าเก่าด้วยทางผู้ฟังเด้อคนลาวเป็นคนที่ว่ามีน้ำใจแต่เวลาจับพวงมันยังไรย้ำใดน้ำใจนี่มันจะหายดังนั้นต้องดึงเอาน้ำใจเขาขึ้นมา
4: เออเมื่อวันก็เคยเห็นได้แบบว่าเออในจุดหนึ่งทีแบบเป็นเส้นทางม้าลายแล้วผู้คนขี่รถนี่ขี่มาแล้วมีต่างประเทศที่เพิ่นจะข้ามทางเพิ่นได้หยุดรอให้คนต่างประเทศที่ข้ามทางเพิ่นยอมมือนบแล้วก็ขอบใจได
3: ้แม่น
4: ๆก็เป็นความรู้สึกนึงที่แบบว่าเออเฮาดีใจแล้วยังหน่อยเฮาก็ได้มีการประกอบส่วนที่แบบว่าเออเฮาได้ช่วยเพิ่นให้เพิ่นได้ข้ามทางด้วยความปลอดภัยบางคนนี่ขี่รถนี่บ่ได้สนได้ว่าเส้นทางใดเป็นเส้นทางม้าลาย
3: บ่ๆครับไปอย่างเดียวตูดไปอย่างเดียวไปตันทางโดยที่ไปบ่ได้ก็ไปตันนะเดี๋ยวนี้นะคือสังเกตเห็นอีกจุดนึงที่มาเห็นเรื่อย
4: อ
3: ันน่ะเวิร์นวังอยู่สี่หอมนี่เด้
4: เ
3: ส้นทางสี่หอมนี่เนาะมันจะมีอยู่บอนแยกกันใกล้ชิ้นฮอดไฟแดงกันสี่หอมมานะเนาะตัวนึงแล้วมันจะมี
4: อ
3: ันทาง
4: หมาย
3: เครื่องหมายที่ให้หยุดก่อนนะเพิ่นกับบ่ยอมหยุดได้อยู่จุดนั้นก็ได้ส่วนใหญ่แล้วแม่นั่นมักขี่ไปแล้วไปต่อก้นใส่กันเลยเพื่อจะเกี่ยมมันไฟแดงถ้าไฟแดงให้เป็นไฟเขียวนะ
4: ยันบ่ทันไฟเขียวแม่นบ
3: ่น้อยเดียวนะผู้ฟังระยะทางมันบ่ได้หลายมันวางอยู่กับซีเมนต์ประมาณ2เมตรหรือ2เมตรปลาย3เมตรนี่บ่นะหรือว่าน้อยกว่านั้นก็มีจอดซะจอดให้มันเป็นซองวางนึงแล้วแม่นให้คนขับได้ข้ามทาง2ม้าแล้วแม่นรถเทียนมีสิทธิ์ที่จะข้ามไปนะเจ้าก็ได้มีเวลาในการไปบ่ได้เสียเวลานั่นที่จะไปล้อท่าไฟแดงโดยที่ว่าเจ้าก็บ่ได้ไปเจ้าก็จอดอยู่หั่นน่ะนะให้เกียรติกันแน่
4: เจ้าแม่นละการเดินทางใช้รถใช้ถนนนี่ก็สำคัญในการปล่อยสิทธิ์หรือว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะบางครั้งนี่เหตุจีบ่คาดคิดก็คือมนไปซิงแซงไปก็เกิดอารมณ์เอิ้นว่าน้ำเสียงที่บ่พอใจก็เริ่มสิบางครั้งนี่เลื่อนแวนรถให้ใช่กันก็มีได้มโนนี้เกิดขึ้นหลายแล้วได้เหตุการณ์แบบนี
3: ้
4: ฉะนั้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนใหม่เนาะหันมามีน้ำใจให้กันหลายขึ้นแน่นอนว่าการใช้รถใช้ถนนนี้มันจะลดพรปัญหาความแออัดได้ถ้าว่าเฮาให้เกียรติซึ่งกันและกันจุดที่มันสามารถปล่อยสิทธิ์ได้เฮาก็ปล่อยให้เพิ่นไปก่อนถ้าว่าเฮาไปเฮาก็ไปบ่ได้คือเก่าดิ
3: จะ
4: ไปอั่งไปค้ากันอยู่หั่นได้ยุ่งยากขึ้นตื้มจากที่สิไปได้เอาก็แฮงล่าซ่าเวลาไปตื้มอีกถ้าว่าอั่งกันอยู่หั่นหลายคนนี่ก็สิเกิดอารมณ์ที่แบบว่าบ่งุดงิดแน่เด้
3: เจ้าแล้วก็อีกปัญหานึงท่านผู้ฟังมีทักแฟนรายการเพิ่นฝากมาเนาะเพิ่นฝากขอความมา
4: เจ้าร
3: ถที่ว่ามักไปจอดตันหน้าเฮือนไปรถที่จอดตันหน้าเฮือนเพิ่นว่าให้จอดบ่ก็ให้จอดเพราะว่าแน่นอนว่าทางหลวงเนาะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการโจมไส้จอดได้แต่เนาะมีการแต่อีกได้ถ้าหากว่าบ่มีคนที่ว่าอยู่ในรถแล้วก็ให้ติดเบอร์โทรศัพท์พะนะใส่หน้ารถหรือว่าสิบ่อนใดก็ได้ที่สามารถโทรบอกได้เพราะว่าเพื่อเจ้าของเฮือนหั่น
4: สิขี่เข้า
3: สิได้เข้าเฮือนได้หรือว่าสิเข้าทางหอมเฮือนตัวเองได้โดยที่ว่าบ่มีอีหยังติดต่อเลยจอดทิ่มปะปะงางอยู่หั่นน่ะนะมันก็แสดงถึงน้ำใจคือกันดังนั้นว่าไผที่อยู่เฮือนแคมทางเนาะก็เพิ่นก็บ่ได้ห่วงได้ห้ามว่าบ่ให้จอดอยู่หน้าเฮือนแต่ว่าต้องจอดให้มันถูกจุดถูกบอนเพราะว่าทางหลวงคือทางของทุกคนที่มีพันธะในการเสียค่าทางบุรณะสร้างสายอยู่แล้วมีการซ่อมไส้มีสิทธิ์ซ่อมไส้ร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันเนาะว่าเจ้าสิไปจอดตันหน้าเฮือนคนอื่นก็ต้องเบิ่งแน่ว่าเฮายังนั่งอยู่ในรถบ่เพื่อว่าคนที่เจ้าสิเข้าออกเฮาเห็นเฮาก็สิได้ได้ง่ายให
4: ้
3: ถ้าหากว่ามีความจำเป็นว่าบ่มีไผอยู่ในรถก็ให้ติด เบอร์โทรศัพท์ใส่พ่อมเพื่อให้กับเจ้าได้ติดต่อว่าเออขอให้มาย่ายรถให้แน่
4: จังซี่นะเรื่องกับจอนี่ก็เบิ่งตามความเหมาะสมตื่นไว้เนาะเออบ่แม่นว่าฮู้เห็นแล้วว่าเออประตูเฮือนเพิ่นอยู่ต่อหน้ารถเฮาก็ยังไปจอดอยู่หั่นเนี่ยนี่ก็บ่ได้เน
3: า
4: ะ
3: จอดแล้วลงไปเฮ็ดอันอื่นโดยใช้เวลาดนๆหั่นนะแล้วไปติดต่อบ่ได้อีกก็บ่ได้ตอนนั้นให้มีน้ําใจซึ่งกันและกันเด้อแล้วก็อีกอันนึงเพิ่นว่าการไปจอดรถเดี๋ยวนี้นี่บ่อนจอดรถก็หาเอาหายากแน
4: ่
3: บ่อนจอดรถก็เอาหายากแน่บางเทื่อเฮาไปจอดอยู่น่ะร้านจอดรถบอเดินจอดรถบออย่างต่างท่านผู้ฟังแล้วมันได้จอดซ่อนกันนะมันได้จอดซ่อนกันอันนี้ก็คือกันท่านผู้ฟังบางเทื่อผู้ที่เข้าไปก่อนเนาะไปจอดก่อนนะแล้วมันก็จะมีรถคันที่มาตำหลังมาจอดตำหลังก็ให้ติดเบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมเพื่อว่าเออเฮาอยากออกสิก็สิได้โทรบอกกันว่าเออมาย้ายรถให้เด้อเนาะเฮาสิออกแล้วอย่างต่างอันนี้ก็ต้องได้มีแบ่งน้ำใจแล้วก็มีความรับผิดชอบน้ำกันเติมเนาะจอดได้จอดน้ำกันได้ทุกคนก็เห็นใจซึ่งกันและกันดอกบอลจอดรถนะเจ้ากับบทแต่ว่าก็ต้องเบิ่งว่าโบไปสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นนำเนาะตัวนี้นี่ก็อยากให้เบิ่งตื่มอีกเจ้า
4: ก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยแหละไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในการยึดกันจอดรถนี่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านำใช้เส้นทางแคมป์ของเน
3: า
4: ะก็ขอให้สังเกตเบิ่งป้ายห้ามป้ายเตือนเด้อมีรายการทางเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะขับขี่รถบางคนนี่ก็ยังขับขี่ผิดช่องทางอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบนำกันเนาะพร้อมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบจราจรจุดใดที่ว่าเพิ่นมีป้ายห้ามบ่ให้จอดพวกเฮาก็พร้อมใจกันจัดตั้งปฏิบัติเนาะไปจอดบอลที่เหมาะสมบอลที่บ่มีป้ายหรือว่าบ่มีสิ่งกีดขวางยิ่งเป็นการดีอันนี้คือทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราก็อยากให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยไปใส่มาใส่กาให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะฮอดจุดหมายปลายทางทุกๆคน
3: เจ้าและอีกหนึ่งปัญหาก่อนที่เวลาจะหมดท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมจับแกล้งเป็นพึ่งเป็นแพ้เป็นขบวนการของวัยหนุ่มวัยรุ
4: ่
3: นหลายเขตหลายแขวงกับพ่อกับปัญหาคือเมื่อวานนี้ก็มีทั้งหลวงพ่อบางเนาะเพิ่นอยากให้เบิ่งตื่มเกี่ยวกับกลุ่มวัยหนุ่มที่ว่าจับแกล้งกันขี่รถอันน่ะกวนเมืองอ่ะนะคืออยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้มีการศึกษาอบรมวัยรุ่นที่ขับขี่รถไวใส่เสียงดังเพิ่นว่าถ้าเฮ็ดอีกนี่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดและได้บัดนี้นะ
4: อ
3: ันนี้ทั้งวันที่26มิถุนายนทางแผนกตำรวจจราจรปกส.เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวไว้รุ่นที่ว่าขี่รถไวใส่เสียงดังในยามกลางคืนมาศึกษาอบรมโดยเข้าร่วมของท่านพันตีสอนทวีร่วนผู้วงน้องห้องแผนกตำรวจและก็พันตีศิริวรรณศรีอักษรน้องห้องแผนกตำรวจหัวหน้ากองจราจรและภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมได้ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนี้ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแผนกตำรวจจราจรกองบัญชาการปกส.เมืองก็ได้ลงเคลื่อนไหวในการต้านปรากฏการณ์ย่อท่อแบบนี้เนาะในสังคมนี่แหละโดยเฉพาะการผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนคือขี่รถจักแข่งกันตามถนนหนทางดัดแปลงสภาพเทคนิครถหรือว่าอันยางจังซีนอทอสามารถกักตัวหลุดหรือว่าสามารถกักหลุดจักที่ว่ามีการดัดแปลงเทคนิคได้ทั้งหมด11คันพร้อมนั้นก็นำตัวไว้รุ่นที่ว่าก่อเหตุจำนวนหนึ่งมาเฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมแล้วก็แก้ไขหลุดจักที่ดัดแปลงสภาพรถแต่นี่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอ
4: ัน
3: นี้เพิ่นมีการศึกษาอบรมไปแล้วครั้งหนึ่งเพิ่นว่าถ้าหากว่ามีขั้น2ขั้น3ก็สิแม่นใส่ระเบียบ
4: แ
3: ม่
4: ละระเบียบการเนาะแล้วก็เห็นทางสื่อออนไลน์เพิ่นก็ว่าเตือนภัยสังคมเด้อที่ว่ามีแก๊งวัยรุ่นที่ว่า
3: ใส่ผ้าใส่เงา
4: อยู่ทั้งเขตเส้นแคมป์ของ
3: แม่ละ
4: ก็น่าเป็นห่วงในจุดนี้โดยเฉพาะน้องแม่ยิงเฮานี่นะถ้าว่าขับขี่รถจักรขี่รถคนเดียวนี่ในยามกลางค่ำกลางคืนนี่ก็บ่อยากให้ออกเฮือนหรือว่ากับเฮือนเด็กหลายเพราะว่าเป็นห่วงอันนี้ขนาดว่าเป็นผู้ชายได้นี่เพิ่นก็ยังอยากเตือนก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าขับขี่รถมาเป็นพึ่งเป็นแพ
3: เจ้า
4: แล้วก็ใส่มีดใส่อันนั้นฟันเอาแล้วก็โชคดีผู้ที่ว่าขับขี่รถจักร
3: ล้มก่อน
4: เพิ่นขี่รถหนีเลยแล้วก็จะมาขี่ไล่นำ
3: นำก้นอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ฮู้สึกว่าหลายเนาะเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งและคนนี้ซื้อแก๊งอีกใดมีซื้อแก้งตั้งซื้อแก้งคักแน่แล้วก็แบ่งหน้าเวียกันคักแน่ท่านผู้ฟังเป็นขบวนการ
4: คือ
3: ในแม่นเป็นระบบคือน่ะวันอาทิตย์ผ่านมาเนาะในเมื่อก่อนนี่ก็มีกันจับกลุ่มทางวัยรุ่นแล้วก็บ่มีบ่แม่นผู้ที่ว่าอายุหลายได้16 17 18ปีเท่านั้นสำหรับกลุ่มแก้งวัยหนุ่มวัยรุ่นเทียนจับกลุ่มกันแบบนี้แล้วก็สร้างความวุ่นวายสับสนความบ่สงบในสังคมแบบนี้เนาะอันที่1ก็เฮียกห้องมาถึงผู้ปกครองนั่นแหละก็ต้องได้ใกล้ชิดติดแท้แล้วก็เบิ่งแยงลูกเต้า ให้คำแนะนำสั่งสอนให้กับเจ้าในทางที่ถูกต้องสถาบันศึกษาบอแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ต้องได้เบิ่งตื่มมาคันหากว่ามีกลุ่มแก้งที่ออกเคลื่อนไหวแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็คือสังคมนี่สิเฮ็ดจัดการแนวใดสิมีการใส่มาตรการแนวใดตื่มเพราะว่าฮู้สึกว่าหลาย
4: เจ้าน
3: ครหลวงเฮาก็หลายต่างแขวงก็หลายเน
4: า
3: ะอันนี้ก็เห็น
4: ระยะนี้ฮู้สึกว่าเริ่มหลายขึ้นเน
3: า
4: ะ
3: แม่นๆเจ้า
4: เพราะว่าหลายจุดหลายเขตนี่ก็มีรายการนี้อาจจะเห็นข่าวน้ำกันพันทางสื่อออนไลน์ได้ทั้งเมืองไซธานีก็มีได้ในอาทิตย์ก่อนที่เห็นลงข่าวนะอันนี้ก็อยากฝากถึงเบื้องเจ้าหน้าที่เติมเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ยังให้เพิ่นลงติดตามกฎการแน่ในยามกลางค่ำกลางคืน
3: เจ้า
4: เพราะว่าหลายคนก็เฮี้ยงห้องมาผ่านทางรายการ
3: ขี้ย่านขี้ย่านขี้ย่านเพราะว่าเป็นอย่างบางเทื่อประชาชนผู้ที่บ่ฮู้เนาะประชาชนตาดำๆว่าซั่นซะที่ต้องได้ออกไปทํามาหากินในยามค่ำยามคืนก็คิดว่ากับเงินกับสารสิมีความปลอดภัยแต่ผัดมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยังได้ระมัดระวังตื่มอีกนะเอาท่านผู้ฟังมาเรื่องอุบัติเหตุประจําวันที่29มิถุนายน2016กันแน่เนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันที่29นี้มีทั้งหมด11รายพาหนะเปเป17คันเล็กหน่อย8คันสมควร8คันใช้การบ่ได้เลยนี่1คันและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด17คนเล็กหน่อย7คนสมควร7คนสาหัสนี่3คนเนาะบ่มีผู้เสียชีวิตในวันที่29ส่วนอันดับแขวงที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายกว่าหมู่กันเป็นแขวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น5รายนครหลวงเวียงจันทน์นี่1รายพุ่งสลี1รายอุดมไซ1รายหัวพัน1รายและก็ยังมีไซสมบูรณ์1รายและสวรรณเขตอีก1รายอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่29
4: เจ้าส่วนว่าวันที่30คาดว่ามื้อนี้เนาะทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นจะส่งข้อมูลให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยในแต่ละมื้อนี้ก็ยังว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู
3: ่
4: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์นี่เกือบๆว่าเกิดขึ้นทุกมื้อทั้งต่างแขวงนี่บางแขวงนี่ก็ถือว่าโชคดีบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ยังมีบางแขวงอยู่ที่ว่ายังเกิดแล้วก็บ่มีผู้เสียชีวิตเนาะฉะนั้นก็การเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติม
3: เอาตอนนี้เวลาจากทางรายการครับขี่ปลอดภัยหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังอย่าลืมรายการครับขี่ปลอดภัยออกอากาศวันจันทร์หาวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. มื้อนี้เวิร์นวังมโนรีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: มีตุน
1: ห
0: ือโฮบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ตั้มแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1 อย่างสุดใจ

0: มิไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่ให้หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละเฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.laรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรายการออกอากาศในทันที่รับฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่มาพบพ่อกับมิตรรายการมื้อนี้วันพุธเนาะแฮมสงครามเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่1เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้กามาด้วยท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนใหม่เนาะในเดือนกรกฎนี้แต่ว่าการยังคงสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ของหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางพังรัฐเอกชนแน่ทางบริษัททางห้างต่างๆแต่ว่าทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวเกษตรกรพวกเฮาเนาะบอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อแม่หาป่ามาปิ้งข้าวบ้านในตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่สัญญาณแจ้งสัจจินหรือบอเคียงคู่กันนั้นสามารถแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้บอกว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เสียงเพลงใดอยากรับฟังเป็นพิเศษกิ่งก้างโทรศัพท์กันเข้ามาได้เนาะ0305787052เลี้ยวเบิ่งท้องฟ้าบางคนิกาขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้นำไซส์เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันสำคัญก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเส้นทางเมืองเส้นทางเปียกแน่มื้อนี้แน่จากว่ามีฝนตกลงมาเนาะเห็นให้การสัญจรนี้พบความยุ่งยากบางเส้นทางนี้ก็อาจจะมีความแออัดตามจุดสี่แยก3แยกต่างๆขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะน้ำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฝั่งมาต้อนพ่อแม่พี่น้องเซนเกาเซนเคยที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่สายธรรมิตนาไม้ภายนอกจะเป็นผู้โชคดีมารับสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดีลูกต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีไหมครับ
1: เจ้าอันลูกชายพ้นยังบ่มามาลูก
0: ยังเถื่อพ้นยังติดภารกิจอยู
1: ่เนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่นมดอาทิตย์นี่สิบ่เนาะ
0: แม่นมดอาทิตย์นี
1: ่เจ
0: ้
1: า
0: เจ
1: ้
0: า
1: แม่ขอเพลงเก้าหวานนี่ประทองขอหวาน
0: เจ้าสาวหนองบอนเนาะเมื่อวานนี้บ่ทันได้เปิดให้เจ้าเจ้าเจ้า
1: ฝากเพลงตัวนี้แล้วในพ่อหมอกเด้อ
0: เจ้า
1: หมอแม่มันมีลานาเพลงกับพอลินทองคนถึงแน่
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็แม่วอนพ่อวอน
0: เจ้า
1: แม่ไผ่พ่อแชงแก้วอุดมชัยแม่เพย
0: เจ้า
1: แล้วก็ลูกอันสาบุญจันทร์ปังงืมแล้วก็ลูกอันสายสนน้องเต้น
0: เจ้า
1: เมจันทลาบ้านกันจะวาง
0: เจ้า
1: โอหักเปิ้นโพงดันจ้าง
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็เจ้าเพลงนนแก้วเด้
0: เจ้า
1: ด้วยโคหักเปิ้น
0: เจ้า
1: จะแม่นหวั่นสายเนื้อเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่เวียงชอนเด้
0: เจ้า
1: ลุงสุขคำไอ้ภูมิเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกชายโซนหลังเวียงแล้วก็แม่เสียงหลังเวียง
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกอ๊อดบ้านบัวน้องพระ
0: เจ้า
1: ลูกผิดอ๊อดคุกจะอาบแล้วก็เจ้าผิดมันมีห้องข้าเดินรูเดอร์
0: เจ้า
1: อันนี้ก็คู่นึ่งมีใจจนน้ำ
0: แมนบอกมีคู่แล้วบ่ฮัน
1: โอ้ยมีคู่แล้วเนาะบ่ผิดอ๊อดคุกจะอาบกับเจ้าผิดมันมีห้องข้า
0: แมนบอกบ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนโดนละสาวเพชรก็ได
1: ้จังว่าฮะแหละ
0: เจ้า
1: บ่เห็นเข้าหมาเนาะ
0: อืม
1: ติดออดเข้าหมาอยู่ว่ะ
0: อาดนๆยินเพิ่นโทรเข้ามาอยู
1: ่เนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ลูกชายสำลีกเมืองเปลืองเด้อกับในวังเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เอาทุกเสียงทุกชายที่บ่ได้เอ่ยนามเด้อไปหาใบกระเมนมันนีลาบ่นัก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เอาพิเศษพิเศษเด้อคือเก่าแหละ
0: เจ้าเจ้า
1: วันนี้เพี้ยนในคำมืออื่น
0: เ
1: ป็นคนละ
0: เจ้าอย่าดิไม่แห้งไม่คำเด้อ
1: เจ้านั่งขังนอนขังอยู่ฮะเด้อ
0: ขอคําขอเจ้า
1: เจ้ากําลังที่ดัง52
0: เจ้าม
1: อบเป็นเต็มเลยเด้อลงกลางใจเลย
0: เจ้าเจ้า
1: ขวัญใจไม่คำมันนะ
0: เข้าใจ
1: เธอลูกเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นเด้อเด้อ
0: เจ้าสาธุ
1: ความสุขความเจริญมักผู้ใดจะได้เด้อ
0: เจ้าเจ้าให้สม
1: เจ
0: ้าขอบใจแม่คำเนาะโชคดีอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบใจอีกทีนึงเนาะครูขวัญใจทั้งพ่อทองพ่อขันทองทั้งละขัน12เมื่อวานนี้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาต้องขออภัยเด้อเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เวลาหมดก่อนต้นน้ำเลยบ่ทวงบ่ทันได้เปิดให้พอท้องนี่กะมื้อนี้กะมีตัวแทนโทรเข้ามาแล้วนั่นก็คือแม่คำเนาะครูขวัญใจเพิ่นว่าเอาเป็นเพลงเก่าเด้อสาวหนองบอนเนาะที่เมื่อวานนี้ได้แนะนำกันเข้ามาจังไหนต้นน้ำทยอยเปิดให้รอทานติดตามรับฟังเด้ออยากแนะนำเสียงเพลงใดเพิ่มเติมอีกมิตรรายการโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดี
1: สบายดีน้องฟ้า
0: สบายดีเอ้ยเพลงเป็นเอาไดเอ้ย
1: โตเมื่อวานนี้เอ้ยไปโรงพยาบาลยิน
0: โยแม่นบ่ทั้งเบาสมมิตรเพิ่นก็ฝากข่าวถามหาเอื้ออยู
1: ่ทองแม่งจังได๋มาเอ
0: ื้อโอ้มื้อนี้ดีขึ้นแล้วบ่เอื้อย
1: ใช่ซึ่งได้ว่าคันเฮานอนก็บ่เป็นหยังคันเฮาลุกขึ้นแล้วมันเป็นลายตานะ
0: อืมเนาะต้องได้พักผ่อนหลายๆเด้อ
1: ไปขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงหยัง
1: ฟังเพลงเก่าโอ้มันนั้นบ่ได้ฟังคนเดิน5เด้อ
0: ฝนเดิน5เนาะเจ้าเจ้า
1: ไปขอมอบไปเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
1: ร้อยลงคงมีประคำนาเรียนความฝันใจเด้อ
0: เจ้า
1: ไปเรียนสอน
0: เจ้า
1: ไปเรียนชาลาความฝันใจเด้อ
0: เจ้า
1: ไปสมนิกแม่
0: เจ้า
1: ไปเปิดโรงเรียนเด้อ
0: เจ้า
1: ขอวัดสุขสะอาด
0: เจ้า
1: การนำตัววางพวกนี้เขาโทรเข้าไปไทยหมดนะพวกนี้นะ
0: อืมเนียนบอ
1: แม่อันนี้พวกไอออสพวกเซ็ตมันนี่เนาะค่ะพวกอันไปท่าทั้งหมดนี่อันพวก
0: เจ้าเจ้าเจ้าเอาพวกเป็นอย่างเน
1: า
0: ะ
1: อันพวกเขาเปิดตลอดต่อที่ตัวโม
0: อ๋อเจ้าเจ้า
1: เออฟังกล้องน้องแล้วก็จะมุ่งไปมุ่งรายการแ
0: ม่แม่นว่าขอบใจเด้อที่ยังหมุนฟังเจ้าเจ้า
1: อ
0: ืม
1: เป็นอันก่อนรายการแฟนเอ็กซ์ตี้ค่ะแล้วเพิ่งมีของขวัญนี่ดิ
0: อืมเจ้าเจ้า
1: ของขวัญเอื้อยก็ได้ดิ
0: อืม
1: ได้
0: บรรยาย อย่
1: างปวดตา
0: จ
1: ับหน
0: ึ่
1: ง
0: ต้นไม้เจ้าฝนเดือน5เนาะจังไหนน้องเปิ้นให้เด้อเจ้าเจ้า
1: แจกสุขตาจิตเด้อน้องสาระน้ำใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเอ้ยเพียง
1: ตอนวันนี้ไปโทร
0: หาคิดฮอดคือกันเด้อแข็งแห้งไวๆทรงซาไวๆเด้อ
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้า
1: ทำน้ำสูงคิดจริงใดได้จริงนั้นในน้ำเด้อ
0: เจ้าเจ้าอายุดีมีแหง
1: มีเด่นจริงดีๆครับในชีวิตของน้องเด้อ
0: เจ้าเส้นกันเด้อเอ้ยแพงเด้ออยู่ดีมีแหงเอ้ยสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทั้งเอ้ยแพงเด้อถึงว่าห่างกายอาจจะบ่สบายเด้อเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นว่าระยะนี้ ความดันขึ้นก็ขอให้เอื้อยรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะเริ่มต้นเดือนใหม่พยาธิโรคานิกาขอให้หายไปขอให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆขอให้ทรงให้เศร้าให้อยู่ดีมีแห่งเด้อเมื่อวานนี้กับทางเบาสมมิตรเพิ่นกาฝากความถามหาว่าทางสาวแพงเป็นแล้วใดเนาะหลายคนก็ได้ถามทางต้นน้ำเนาะเพราะว่ามิตรรายการแต่ละคนที่เคยโทรเข้ารายการกันล้วนแล้วแต่เป็นห่วงเป็นใยเนาะเพราะว่าได้สนทนาได้โอลมได้เว้าวาฝากความคิดฮอดถามข่าวคราวฝากเสียงเพลงให้กันและกันในแต่ละมื้อถ้าว่ามื้อนึงทีมงานผู้ใดที่ว่าขาดไปก็หลายคนก็ได้ทวงได้เท้าหากันเนาะก็ขอให้เอ้ยทรงเซาไวๆเด้อหากฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาเนาะก็ขอให้เป็นอีกอย่าแห้งจิตแห้งใจขอให้ทรงให้เศร้าไว้ก็มีเสียงเพลงไล่ไล่เสียงเพลงเนาะที่มีรายการแนะนำกันเข้ามาจังหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขออ่ะตอนนี้ครับตื่มหนึ่งสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีแม่วอน
1: มาคนเด
0: ีย
1: วน
0: ี่
1: วะสายฝน
0: ไม่
1: ได้มา
0: บ่มาคนเดียวเจ้าสายฝนเพิ่นติดภารกิจเจ้า
1: เจ้า
0: แ
1: ม่
0: กัน
1: ขึ้นทอดหาคนอยู่เด้อพ่อคนฟังเด
0: ้
1: อ
0: โดยเมื่อวานนี้เว้าแล้วแม่เพิ่นก็ว่าโอ้ยฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเป็นจัดรายการในภาคค่ำได้แม่เจ้า
1: แม่จะได้
0: โอ้โดยเดี๋ยวสิฝากความให้เพิ่นตื่มอีกเจ้าฟังเพลงอย่างน
1: ้อ
0: คิดทอดจึงโทรหาเจ้า
1: แล้วขอมอบไปเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
1: ขอมอบให้แม่มณีลาพ่อแม่สนใจเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
1: แม่กับแม่ทำพ่อแม่สนใจ
0: เจ้
1: า
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เ
1: จ้าสาวโอ้ยสาวคำบาง
0: เจ้า
1: สาวคุณสาวคุณจันลูกสอน
0: เจ้า
1: ลูกเมง
0: เจ้า
1: สาวน้ำพวงสาวออฟสาวสายจน
0: เจ้า
1: สาวมาเด้อสาวน้ำพวงเว้ยอย่าไปชอบดำนาใช่ผู้สาวเลยเด้อพักผ่อนเลยเด้อ
0: ก็สิดุก็สิดุมันเนาะแม่เนาะ
1: โอ้ย
0: โอ้
1: เ
0: ศร้
1: าได้ตายย่อม
0: เ
1: ธอสาว
0: น้อ
1: ยได้
0: โอ้แม่น
1: ว่ะตายย่อมน้ำอ้อยได้เจ้านี่ล่ะฟ้องมาเพื่อคนอื่นเจ้าได้ได้นี
0: ่
1: ล
0: ่
1: ะ
0: เจ้าอันยังเจ้าเจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษลงกลางใจลูกเบอร
0: ์ยังมีผู้พิเศษอีกวันนี
1: ้ลูกมาเตยลูกเมื่อคืนในยุบ้าน
0: แม่น
1: บอกให้เบ้า
0: ตอนนี้เดี๋ยวแม่เป็นเท่าไหร่ฝนยังตกบอกหรือว่าเซาละ
1: ยังลินอยู
0: ่ฝนลินอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ป้าท่านก็ได้บอกเวลาท่านไปใส่หมองแต่ว่าตู้นี่ค่ะได้จะเลี้ยงหัวลูกตอนนี้บอกได้ไป
0: โอ้แม่นบอก
1: น่าจะได้ซื้อนะพ่อมาให้คุณนี่ได้ลูก
0: โอ้เจ้า
1: อาจึงเอาช่วงนี้นะ
0: โอ้เดยเอาแข็งแห้งแล้วจึงไปซอกไปหาเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เ
0: จ้าสุขดีสบายดีขอบใจทั้งแม่วอนเด้อติดตามรับฟังรายการคิดฮอดจึงโทรหาจากนายต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอเด้อมีรายการและตอนนี้เสียงเพลงก็พร้อมแล้วเนาะสาวนองบอนจากแม่คำคู่ขวัญใจทั้งพ่อทองเด้อในนามเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเขาเป็นสายทำอิฐของรายการรายการมีทางพ่อคำเล็กเนาะทางเมืองเฟืองเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้โทรเข้ามาผ่านทางรายการแต่เนื่องจากว่าเวลานี้ก็หมดก่อนเลยบ่ทันได้เปิดเสียงเพลงให้เพิ่นว่าบ่เป็นอย่างเด้อต้นน้ำติดหนีไว้มืออื่นจึงเปิดให้ก็ได้ก็เลยได้ยกยอดมาเปิดให้ในมือนี้หลงฮักสาวเสริมสวยเนาะแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการได้รับฟังสาวนองบอนกันก่อนแล้วจะติดต่อด้วยหลงฮักสาวเสริมสวยม้วนๆนำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ักสาวเสริมสวยเนาะฝากต้อนมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพิเศษก็ฝากไปทางพ่อคำเล็กเด้อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์แน่เนาะหน้าไมค์แน่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ทักทายสบายดีอีกทีนึงมีรายการทั้งหงสาเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในนำเสียงเพลงกันเข้ามาผัวเขาคือเป้าหมายฟังหวมกับมูเด้อเพิ่นว่าจังหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอเนาะและวันกี้นี้ทั้ง

0: บายดีเจ้าสบายดี
1: โดยขอบบังเกงในเด้อ
0: เจ้าเจ้าสบายดีบ่าวเล่
1: โดยนี่บ่าวเล่ขอจูบซ้ำหอยเด้อ
0: จูบซ้ำหอยเนาะเจ้าเจ้า
1: จูบซ้ำหอยเงินบาขอเจ้านี่มันมาโดน
0: เจ้าเจ้าเอามอบให้ไผบ
1: ่เอามอบไปให้อันเดมานิลาเด้
0: เจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้า
1: แม่เสียงรักใจแล้ว
0: เจ้า
1: แม่เพลงวังเวียง
0: เจ้า
1: เพลงปอคำเล็กทิศวง
0: เจ้า
1: แล้วก็มอบให้บาลังแสงเพชรแดงตัวยิ้มหัวเปิดเผยเน
0: า
1: ะบ
0: า
1: ลังแสงเพชรแดงเต้นตัวใดเนาะเดี๋ยวโซลิดน้ำอยู่นะ
0: เจ้าเจ้า
1: ฟังฟังยูโตหายเล่นเด้อบาลังแสงเพชรเด้อฟังยูโตหายเล่นเนี่ยอะไรเดี๋ยวโซลิดน้ำเบอร์ต้นยศเอาเด้อบอร์โทรไอเล่กะ0309192513เนาะ
0: เจ้า
1: 0309192513เนาะผู้ใดฟังอยู่ดับจากท้ายโทรลิ้นน้ำเบาเลยก็ยินดีต้อนรับทุกคนเด้อ
0: เจ้า
1: ต้อนรับเบิร์ดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: บ้านมาเล็กกับฝนตกอยู่แล้ว
0: อ๋อยังตกอยู่เนาะ
1: ฝนตกแม่นๆฝนตกมาได้เมื่อก่อนเนี่ย
0: เมื
1: ่อวานเนี่ยตกตกแล้วก็ตอนใบไม้มันเตาแล้วก็ตอนคำนะตอนเล็บมากระตุกคือเก่าน่าจะปัจจุบันนี้นั่นตกคือเก่าเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: วันเนอร์สัญญาณเช่นดีอยู่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อขอบใจเบาเล่เจ้าขอบใจโชคดีเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจมิตรรายการอยู่ทางโคกแฮเมืองฝั่งทองเนาะไอ้เบาเล่ก็เป็นมิตรรายการที่น่าฮักอีกคนนึงที่ได้ติดตามรับฟังรายการตลอดมาพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็ได้มีการบอกตัวเด็ดตัวดีน้ำอิงมิตรรายการเพิ่นมาเป็นเศรษฐีน้ำกันเนาะขอบใจทั้งเบาเล่เด้ออีกแต่หนึ่งจูบซ้ำหอยเนาะจากหน่อยต้นน้ำเปิดไห่ตามคำขอกันแล้วกันตอนนี้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดพร้อมแล้วกับเสียงเพลงนี้จากแม่จันทราแนะนำกันเข้ามาและวังกี้นี้แม่วันเพิ่นกาโทรมาหลังไม้เพิ่นว่าขอฟังห่วมกับแม่ว่าแม่จันทราเด้อเป็นเสียงเพลงเดียวกันเนาะบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งสาวเพชรแม่คำเด้อพร้อมด้วยทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนและพิเศษกับฝากไปทั้งพ่ออึ้งด้านสร้างพร้อมครูขวัญใจทั้งแม่จันทราเนาะและการครูขวัญใจทุกครูทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาในตอนนี้มวลน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

งามเมืองลาวเนาะม่วนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขสำราญกับมีรายการทุกทุกทานที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบใจอีกทีนึงเด้อทั้งพอลินทองขอบใจที่ได้แนะนำเสียงเพลงงามเมืองลาวเข้ามาคู่คนใจทั้งแม่มานิลาเนาะมื้อนี้แม่มานิลาไปทางใดเด้คือบ่ได้ยินเสียงหับฟังรายการหรือบ่เนาะขอบใจมีรายการอีกทีนึงเนาะทุกคนที่ได้ประกอบส่วนในนามเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาขอบใจทั้งพ่อคำเล็กเด้อเป็นว่าส่วนหลายนี้จะเป็นแต่หลังไม้หน้าไม้โทรเขายากยากสายบ่วางเนาะกับมีรายการหลายๆคนติดตามฟังรายการพวกเขาทางภาคเหนือแดภาคใต้แดทางภาคกลางนครหลวงเวียงจันทน์แดหลายเขตหลายพื้นที่ที่กำลังฟังรายการอยู่ในตอนนี้ต้นน้ำก็ต้องขอขอบใจถ้าว่าต้นน้ำดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมิรายการอีกทีนึงทุกท่านก็สามารถตำหนิติชมผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะหรือว่าเสียงเพลงใดที่ต้นน้ำเปิดให้บททวงบททันกายฟ้าน้อยอกน้อยใจให้กันเด้อเปิดบททันในมือนี้ก็จะเปิดให้ในมืออื่นเสียงเพลงใดที่ยังบ่ได้เปิดก็จะโน้ตไว้โน้ตไว้เนาะมืออื่นนี่จะเปิดให้ตามคำขอมิตรรายการทุกทุกคนตอนนี้เวลาตามห้องทรงเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วมิตรรายการเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราเนาะเสียงเพลงนี้ฝากไปทางบ่าวแสงเพชรเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาอยู่ห่างเพียงใดอ้ายก็ไปมีรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาเนาะอย่าเกลียดกันอย่าเกลียดกันเด้อเพิ่นว่าหากกันไว้ดีกว่าสังกันเนาะสำหรับวันนี้ต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ล้ำเลิศจึงเกิดแก่บรรดาทานมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหนองวิญจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตฮ้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องควบกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแฮงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแฮงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทางมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในคนหนองวิญจันทน์อากาศฮ้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแฮงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
3: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา 4-5 ปีเลยการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเราได้รูปไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
3: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
4: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
3: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้ว
4: บ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
3: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
4: ่ออกแดดก็ปกติ
3: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
3: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจำวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบาย
5: ทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ถ้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาตอนมากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ุกคนอย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าห่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าห่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับยักษ์แซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากโทรเข้ามาหน้าใหม่ก็มีเบอร์ให้ที่0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดรับประทานแล้วดีแนวใดกระโทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทั้งห้องการมันตั้งอยู่แคมป์ทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งสันลาคือเก่านะก็พิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านนะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเรากำลังไล่สดอยู่แล้วก็ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทั้งออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมก็คอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทั้งหลังไมค์ทั้งห้องการเลยก็ดีเนาะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการพวกเราออกอากาศเวลา 10:00 ถึง 11:00 เหลือแต่1 ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการของเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1 ชั่วโมงต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิ้งรัศมีเป็นศิลปินขับห้องม้วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีตีพอแมวเด้อพี่น้องตะบันดัดตันทั้งแม่เผยแม่ไผพี่น้องทั้งกันนากันทุงพุ่นแดและแกไปเยี่ยมยำทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควายนาโนหัวบ่อพุ่นเด้อเป็นดงควายสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวจึงสาวสีสาวสอนนะในไลน์ผักสวัสดีติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าอาหารเสริมทั้งผักส่วนหมักความงามกันมีให้นะผักปูบำรุงผิวพรรณอยากผิวงามนะสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตีนห้อยตีนไก่ห้อยตีนกานะกระสุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยดอกแต่ก็จะว่าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้อาการดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีนี่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งแหมแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกนี่ละการเฮางามตอนแต่งแหละเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งครับบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าเพื่อความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าจะต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็พร้อมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อมันทองแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เขากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นได้เข้ามาสอบถามเบิ้งมีรายการเขาอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแข้วน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภท2ทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำร้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย เสริมความมั่นใจให้นะผู้ที่มักสวยมักงามมักนุ่มมักรออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งนายเจใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อรัฐทานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันนี่มั่นใจคักล่ะอันนี้ก็คือสิ่งดีๆเอามาตอนมาฝากก็คืออาร์โรเจนพัดนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเขาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาว่ากันอยู่ตลอดนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนที่ฟังเมื่อกี้ได้มันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดนะจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายได้มีการเฮาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์สนาเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลาสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงราคาจับต้องได้มีรายการบ่ได้เพลงหลายๆท่านก็เพลงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นว่าเพลงเดี๋ยวกูทางหลังไมค์พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันนะปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลําคําแคบคือว่าคันเฮาบ่คลําได้ก็แม่นมีผลแล้วเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจจะไปกินแบบทั่วที่ผู้แดนคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยภาคส่วนที่มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งกับบ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็ถือว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมาหนึ่งมาหายใจฟืดสองมาเจ็บหัวสามมาแล้วเริ่มเป็นวินเป็นอย่างรดนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้รดนะมาหามาลดพรไขมันประนำกันรายการเฮาเด้อจีโก้พลาสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่ที่สิกับทับประทานลดนะแล้วก็ผักส่วนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งวิ่งซื้อกระล่มตึ้งเราได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จะกระล่มกินข้าวอยู่กระล่มลดน็อกนะผักส่วนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกรีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั่นแหลกเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะพอพันสอบถามได้ทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานพวกเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: ไก่พื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะมวนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดมวนนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแขวนคำมวนท่าแขกสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือจัปซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะบ่าวไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านนึงในวัจนานุกรมนะอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เด้นะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะไปกลายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันกระบอกผู้เห็นผลแล้วกระบอกสำเร็จจากเถื่อเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันนั่นเป็นรายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เฮาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกหมากใหญ่หรือเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะลิ้นสีดวงสิเนาะหรือปัญหาเรื่องของเลือดจากก็มีหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้ความรวมผู้ที่เป็นอย่างแน่ในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดที่แท้แล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วแล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาสารติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดของเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางเนาะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคืนที่ผ่านมาหลายโฆษกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินนะจุดประสงค์ของโคซกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคให้เพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อๆแต่โคซุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคซุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรรายการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละทิศแต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเขากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเขามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางใดๆดื่มแอลกอฮอล์บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้ว เฮาก็ต้องได้ตัดสินใจแล้วก็มาวางความตัดสินใจนํากันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผเท่านั้นเนาะโรงเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไหมถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปล่าอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใหญ่ความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อให้แม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮานะเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีสูแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไทพุ่นนี่นะทางแขวงสระวันก็สิฮู้ๆกันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำนะโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคสกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อเออขอบใจทั้งน้องสายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวอาสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับส่วนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีภาคส่วนจากผ่าตัดต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินต่อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นนะเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาพาเพิ่นก็บ่พาก็ว่าเป็นตาพาเพิ่นก็พาให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดลบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีนะคันผู้เป็นแล้วก็ฮีพ้อนไปพาเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเข้ามาบ่ถือเงินไปจักกีบเด้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยาไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองหีบฮ้อนมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดลๆจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปัวโอ้คักนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดเต็มไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วเกิดกำลังปิ่นปัวอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาเล่นมายามโคศกน้ำแดดเอ้ยพ่อแม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้เนาะก็เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี้สายทั้งหลังใหม่อสบายดีตู้ภูมิว่าสัตว์ปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าสัตว์พลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าสัตว์ทะพุนอ้าวรักษาสุขภาพเด้อตู่ภูมิแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งว่าซั่นโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสแล้วบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปกาดอันนี้ก็คนละแนว จัดเพลงเด้อพ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยยังสมแน่สบายดีสบายดีทั้งนะ FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเขาเบิ่งการไลฟ์สดทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยงสุขภาพกันก่อนเพราะว่าห่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาแล้วก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่ออีแม่เฮานะอันที่1นั่นมันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินนะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ แบบใดนั่นว่าอันนี้มันจะมีย่อหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กับติลมแต่ว่าเอาเป็นลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเขาไปเลือกมาซอกกินนะแสบๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายก็ซื้อแล้วก็จกได้จกได้เงินคันบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บคู่มื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้ก็สิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องรับทั้งเนื้อรับทั้งแป้งรับทั้งไขมันรับทั้งมากไม้มากหยังไปซะเลยมันจะค่อยสิสุขภาพแข็งแรงนะ1เป็นอาหารเด้อเลือกเป็นดีๆสองมาแล้วมันออกกำลังกายโอ้คักเลยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกำลังกายได้ยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแฮงกระดูกก็แข็งแฮงเลือดล้มก็แล่นสะดวกเหงื่อไข้ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล่นเหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดากินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งตีงกล้ามเนื้อมีการเน่งตีงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามคุกขาก็ใหญ่ขึ้นเด็กบ่มีแข้งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นได้ออกกำลังกายเริ่มมือหนึ่งมือสองมือที่สามมือสี่ทิศทำอิดนี่ก็บ่อยากไหวไปใดนะทิศ2ทิศ3ทิศ4ไปเลยมันเริ่มแล่นไกลเข้าไกลเข้าเลยได้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด้นะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจำออกกำลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลพ่อแม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลุกพุ่น 8-9 โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกำลังกายอันนี้ก็เห็นดีนำนะอันที่3มาแล้วมันกินน้ำซะแล้วบาดนี่ก็ได้บางท่านนี่ก็บ่มักกินน้ำเลยกินน้ำน้อยกินน้ำน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแค้นเด้อบ่เอ๋ยเห็นบ่ไปไปแล้วไปห้องหมอเนี่ยท่านหมอมันเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแฮงอีหลีบ่เจ้าหมอมากินน้ำมันบ่เอาแม่นแล้วซั่นเด้มันเป็นนั่นเด้การกินน้ำนี่มันดีดีหลายนะดื่มน้ำแด่พากันกินน้ำนี่เด้ออันเมตุเมตาอยู่กันอยู่ซานกับบ่มีเวียกหยังคั่นว่านั่นก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดนี้มันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูสุขนอนให้มันเพียงพอแต่ละมื้อ 9:00 นนี่คือมันวัดนอกบรรณานี่ก็มันหลับแล้วบ่จักปานเนาะบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกนี่เพิ่นบ่มีเทคมีบาบ่มีอันนั้นดนตอกดนตรีอย่างดอกเนาะอันที่เว้าละก็ได้คำมากันเป็นเข้าแต่บัดนอนกลางมุ้งนอนเนี่ยมิดเนาะนี่เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียง

บ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้เนาะก็บางครั้งบางทีก็ฮะคันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงคืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดสิจิตใจเฮานําเด้นะคิดหลายก็บ่ดีอีกเซาบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายเนาะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงม่วนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเดี๋ยวมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่ต้องมาคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนําเรียกนํางานคิดนํารถเพบ่คิดนําบ่มีเงินมีทองก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับเอามือกายหน้าผากก็ไปมาก็ป่วยครอบตาดําเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลก็เปลี่ยนใหม่นะบ่ให้คิดลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้เพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นๆไปเฮียนสร้างไฟย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คือไปเลยแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่แนวมันดีๆคิดบวกครับสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอากาศต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการใหญ่7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่ศาลแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะ Gigo Plus 2แมนคอลินบำรุงสายตา3โมตินาปักขาวทอง4อาโรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228นะพอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮาก็โอลมกันแดมีบางมื้อก็เอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะว่าให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละเนอขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันบอบายโฟนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานั่นเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมขอบใจแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไว้มื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุทรโคสุกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้ออย่างแดหรือว่าพบกันเมื่อวันจันทร์ผู้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี้ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้วันนี้ขอบใจทางสนสะอาดนะที่ว่าคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมื้อนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้ชมและทานผู้ฟังทุกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮามื้อนี้ขอกล่าวคำว่า

0: รายการพ่อมกับอุตสาหกรรมการค้าก้าวไปสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิทางแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบรายการ AOIC สื่อสารเกือบสิฮอบไปฮอดใส่เมื่อกี้นี
0: ่ก็ฮอบคือกันฮอบฮู้บ่ทุกเมืองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้าเนาะเฮามาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อกลางอาทิตย์แล้ว
1: เจ้า
0: ไปก็เป็นมื้อทําอีทของเดือน
1: วันที่1ก่อนแล้วก็2069เข้าสู่6เดือนท้ายปีแล้ว
0: เอาระยะนี้เดือนนี้เนาะเอาเฉพาะเดือนกรกฎก่อนเดือนกรกฎนี่มันมี2เหตุการณ์ใหญ่ในเดือนนี
1: ้
0: อันที่1ก็มันเกี่ยวพันกับเรื่องที่เฮาสนทนาเมื่อวานนี
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องของแม่หญิงวันที่20กรกฎเป็นวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวและวันที่13กรกฎก็เป็นวันปล่อยปลา
1: เจ้า
0: อนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติ
1: แม่
0: แล้ว13กรกฎเอาซะนั้นระยะนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังมีแผนอยู่เนาะมีแผนที่จะกล้าเกียมเรื่องเอาป่าลงปล่อยคืนสู่แม่น้ำธรรมชาติก็อย่าลืมเด้อว่าระยะนี้มันเฮาต้องช่วยกันเติมอีกนั่นก็คือเรื่องของการอนุรักษ์นี่เว้าถึงว่าเรื่องการช่วยกันเรื่องของการขยายพันธ
1: ุ์
0: ของสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเกียมระยะเข้าพรรษาเนาะ
1: ระยะเข้าพรรษา
0: เป็นระยะแพร่พันธุ์ของบรรดาสัตว์น้ำสัตว์ป่าฉะนั้นระยะนี้ก็บ่ควรหาแบบปลาเช่นว่าการหาปลานี่ก็หาแบบให้แบบพอกุ้มอยู่กุ้มกินบ่ให้หาแบบดับศูนย์ผ่านมาแล้วมันเฮายังมีเห็นได้ปรากฏการณ์ว่าเพิ่นมีเอาไฟช็อตบ่ระเบิดป่าบ่จังซี่นะเนาะโอ้มันเสียหายหลายได้ตัวนั้นนะพอระยะนี้นี่เป็นระยะที่ป่ากำลังวางไข่
1: แม่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขตใดที่เป็นเขตสงวนเขตห่วงห้ามเนาะห่วงห้ามในการหาปลาแม่นกับปฏิบัติเพราะว่าอย่างบางเขตเพื่อนให้หาได้เพื่อเอิ้นว่า
0: บริโภค
1: เพื่อเป็นอาหารแต่ว่าบางเขตนี้เพื่อนจำกัดย้อนบ่อยากให้สูญพันธุ์ว่าง่ายๆซะเนาะแต่ละปีเพื่อนก็ต้องได้มีการขยายประชากรของบรรดาสัตว์น้ำ
0: บรรดาสัตว์น้ำ
1: เพื่ออย่างเพื่อค้ำประกันความเพียงพอทางด้านเสบียงอาหารถ้าหากเขาหาจนมดเกลี้ยงแล้วปีต่อๆไปมันก็จะบ่มีการแพร่พันธุ์ฉะนั้นหาบอนที่เพิ่นให้หาบ่ควรหาในบอนที่เพิ่นห่วงห้ามหรือว่าอนุรักษ์ไว้
0: เจ้าเอาเมื่อวานนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้สนทนาเมื่อวานนี้แม่นเว้าเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องงานการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย
1: เจ้า
0: ในเบื้องของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าตัวนี้นี่แม่นก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่แขนงอุตสาหกรรมและการค้าได้ทุกๆภาคส่วนถ้าเว้าถึงว่าการส่งเสริมบทบาทซ้ายนี่ก็เห็นว่านับมือนับได้รับการส่งเสริมที่ดียิ่งขึ้นน้องมียิ่งพวกเขาก็ได้รับโอกาสหลายยิ่งขึ้นบ่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการศึกษาโอกาสทางด้านหน้าที่การงานโอกาสด้านอื่นๆเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงการสวัสดิการสาธารณสุข
1: ทุกๆแขนงการเลย
0: ทุกๆแขนงการ
1: พวกเขาจะได้เห็นเรื่อยๆเนาะผ่านสื่อต่างๆว่ายกสูงความเสมอภาคความเสมอภาพบุตรบัตรยิงซ้ายหรือว่าบางเท

0: ก็จะว่าจะใช้คำว่าว่าอาให้บุรีมสิทธิ์แม่หญิงก่อนแต่บ่หมายความว่าจะยกสูงแบบบทบาทของแม่หญิงสูงกว่าผู้ชายแต่ในคำเว้านั้นแม่นเพิ่นอยากซื้อให้ว่าแม่หญิงเฮามีเสียงเด้อแม่หญิงเฮาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกิจการนี้ได้เด้อเพื่อเป็นการเฮ็ดให้สร้างความมั่นใจให้กับเอ้ยน้องแม่หญิงเนาะในมุมของทางซ้ายสิแบบว่าปะนั้นว่ายกสูงความเสมอภาพหญิงซ้ายเป็นอย่างทุกอย่างจึงให้บุรีมสิทธิ์แม่บุรีมสิทธิ์แม่หญิงก่อนเพื่อให้กับเจ้านั้นมีความกล้าเพราะว่าหลายๆอย่างนี่แม่หญิงพลาดโอกาสย้อนจะให้คำจำกัดความของตัวเองจำกัดตัวเองด้วยคำว่าบ่ได้ดอกเขาเป็นแม่หญิง
1: เป็นเพศหญิง
0: จึงว่ามีคำว่านี่ว่าอายกสูงบทบาทแม่หญิงให้เทียบเท่ากับเพศซ้ายเพื่อเข้าห่วมทุกบรรดากิจกรรมหรือว่า
1: ทุกขบวนการ
0: ขบวนการต่างๆที่เขาสามารถห่วมมือกันได้ทั้งเพศหญิงและเพศซ้าย
1: เจ้าถ้าเทียบคืนหลังในหลายสิบปีคืนหลังเนาะว่าเรื่องโอกาสในด้านการศึกษายกตัวอย่างเนาะโอกาสในด้านการศึกษาไอ้น้องไปยิงพวกเขาเนี่ยมันโอกาสในด้านการศึกษานี่ก็จะหน่อยกว่าไอ้น้องซ้าย
0: เจ้า
1: ที่ด้วยหลายๆปัจจัยแดนเนาะมีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกสนั่นก็เหตุให้ไอ้น้องไปยิงพวกเขานี่ว่าเรื่องว่าการศึกษาโอกาสทางด้านการศึกษานี่ก็ยังโบสูงเท่ากันกับไอ้น้องซ้ายแต่ว่าซุ้มปีให้หลังมานี่เนาะพรรคและรัฐบาลเพิ่นก็เห็นความสำคัญในจุดนี้แล้วก็ได้เร่งใส่เลยว่าเวียกงานทางด้านการส่งเสริมบทบาทหญิงซ้ายนี่ให้ยกสูงยิ่งขึ้นยิ่งเป็นเวียกงานทางด้านการศึกษาไอ้น้องยิ่งก็ต้องได้รับการศึกษาให้เท่าเทียมกับไอ้น้องซ้ายคือกันเน
0: า
1: ะฉะนั้นแน่นอนล่ะทั้งสองเพศนี่บ่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศซ้ายก็แล้วแต่เนาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าการสร้างสรรค์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนี่ก็เป็นต้องเคียงคู่กันอีหลีเนาะเพราะว่าทุกเพศทุกเพศทุกวัยนี่มันหมายความว่าเฮามีสิทธิ์เท่ากัน
0: เอาท่านสามารถฟังคืนได้ถ้าผู้ใดที่อยากจะฮู้ว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นได้ยกสูงเวียกงานบทบาทหญิงซ้ายคือแนวใดมีนโยบายมีแผนงานหรือว่ามีนิติกรรมใดๆที่เป็นการที่ให้เห็นว่ามีการยกสูงภาระบทบาทหญิงซ้าย
1: เอาท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นเนาะเอาขออนุญาตทวนคืนเกี่ยวกับเวียกงานในอาทิตย์ผ่านมาก็คืออาทิตย์นี้หลังจากที่อันนี้เว้าถึงเรื่องของราคาน้ำมันซะเนาะเมื่อวานนี่ก็มือวันจันทร์ก็ได้เว้าเกินไปน้อยหนึ่งแล้วแต่ว่ามื้อนี้มาทบทวนคืนบางท่านยังอาจจะฟังบ่ทันบ่หรือว่าอาจจะได้เห็นข้อมูลอยู่แต่ว่าอุ้ยยังบ่ทันชัดเจนอยากฟังตื่นอีกเอาเนาะสำหรับตัวนี้เรื่องของราคาน้ำมันคำถามที่หลายคนยังให้ความสนใจก็คือเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มีการปรับลงนี่แต่ว่าเป็นยังราคาสินค้านี่คือยังบ่ทันปรับลงตามราคาน้ำมันเนาะหลายคนก็ยังสงสัยอยู่แล้วก็ยังมีถามอยู่ในใจเป็นบ่อเนาะดังนั้นทางเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผ่านข้อมูลผ่านทางเพจของทางข่าวสาร
0: ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
1: แล้วก็ยังมีเพจของทางกรมการค้าภายในเนาะท่านสามารถไปอ่านข้อมูลได้เพิ่มเติมเนาะแต่ว่ามื้อนี้ทางโฆษกเองจะขออนุญาตมารายงานเติมอีกเกี่ยวกับข้อมูลที่เพิ่นได้ลงไว้เนาะเพิ่นบอกว่ามี5เหตุผลลักๆเนาะที่จะอธิบายให้ฟังเพิ่นว่าเพื่อสร้างความเข้าใจให้แกสังคมเข้าใจแบบง่ายๆเลยแบบว่าเป็นยังราคาน้ำมันที่เห็นว่ามีการปรับลงแต่ว่าเป็นยังราคาสินค้าจึงยังบ่ปรับลงในขณะที่บางคนก็บอกว่าโอ้ยราคาน้ำมันปรับขึ้นมื้อนี้มื้ออื่นสินค้าเกี่ยมขึ้นละเนาะอันนี้เป็นคำถามที่ยังมีถามมาเรื่อยๆเนาะสำหรับสินค้าในห้างค้ายังมีสต็อกที่ยังเป็นการสต็อกไว้ที่มีการสั่งซื้อก่อนล่วงหน้าโดยปกติแล้วจะมีการสั่งซื้อก่อนลงหน้านี่เป็น 3-6 เดือนหรือได้มีการสั่งหรือว่านำเข้าหรือว่าขนส่งในเวลาที่ราคาน้ำมันยังสูงฉะนั้นราคาน้ำมันที่มีการปรับลงนี่มันอาจจะบ่ทันส่งผลต่อกับราคาสินค้าเถื่อเพราะว่ายังเป็นสินค้าล็อตเก่าอยู
0: ่
1: อันนี้เป็นเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่1แล้วก็เงื่อนไขที่2นี่ก็แม่นน้ำมันนี่แม่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของต้นทุนเพราะว่ายังเป็นต้นทุนที่ติดพันกับวัตถุดิบการหุ้มห่อค่าแรงงานค่าไฟฟ้าและอัตราการแลกเปลี่ยนที่ยังคงสูงซึ่งจะมีผลต่อกับสินค้ามีผลต่อกับราคาสินค้า
0: จะเอาแล้วพร้อมนั้นเนาะในเหตุผลที่3ว่าเป็นอย่างราคาสินค้ายังบ่ทันได้ปรับลงในระยะที่น้ำมันราคาน้ำมันลงแล้วเนาะก็เป็นธุรกิจนี่ต้องการความมั่นคงก่อนที่จะปรับราคาการเปลี่ยนแปลงราคาเรื่อยๆจะสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อหั่นแหละเนาะแล้วก็ความเสี่ยงต่อกับธุรกิจพร้อม ธุรกิจนี้จึงต้องได้รอถ้าเบิ่งแนวโน้มของราคาน้ํามันเชื้อไฟให้ชัดเจนก่อนหมายความว่าแมนยูเอาเพิ่นปรับลงมื้อนี้บางเทื่อมันสิปรับขึ้นอีกมื้ออื่นสูงกว่าเก่าเด้สมมุติว่าฉันต้องได้เบิ่งไประยะนึงก่อนเนาะถ้าหากว่ามันบ่ได้ติดพันกับส่งปัจจัยที่พวกเฮาเว้ามาครั้งนึงนี้ก็ต้องได้เบิ่งความเสถียรสกลของราคาน้ํามันจึงจะสามารถมีการปรับลงได้
1: เจ้าส่วนว่าเหตุผลที่4ก็คือการปรับราคาของสินค้าแต่ละประเภทได้เป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนที่แบบบ่เท่ากัน
0: เจ้า
1: อิงตามสินค้านั้นๆเนาะเช่นว่าประเภทอาหารสดค่าขนส่งอาจจะมีการได้ปรับไว้ส่วนว่าสินค้าที่มีการนําเข้าหรือว่าสินค้าที่ผลิตอาจใช้เวลาหลายกว่า
0: เจ้าและต่อมาเนาะปัจจัยที่5สาเหตุที่5แม่นการแข่งขันจะช่วยกดดันให้ราคานี่ลดลงเพื่อให้ต้นทุนขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่องตลาดจะปรับตัวเข้าสู่ราคาที่เหมาะสมบนพื้นฐานเสถียรภาพทางด้านราคาของปัจจัยการผลิตและก็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบส่งผลต่อกับราคาของสินค้านั้นนั้นเพราะนั้นหมายความว่าเรื่องของการแข่งขันก็จะเห็นในราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือ5ปัจจัยหลักที่เป็นอย่างราคาน้ำมันปรับลงแล้วราคาสินค้าคือยังบ่ทันได้ปรับลงทันทีเถื่อเนาะก็จะมีปัจจัย5หลักๆที่มาให้ท่านผู้ชมก็คือประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพน้ำกัน
1: เจ้าทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่แม่นได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อกับราคาสินค้าและก็การบริการโดยเฉพาะก็แม่นราคาที่นอนอยู่ในบัญชีก่อบัญชีก่อนี่แม่นประกอบมีข้าวไข่ไก่ซีนปลาน้ำมันเชื้อไฟเพื่อให้ราคาเนี่ยมีความเสถียรภาพและก็ยุติธรรมโปร่งใสนะถ้าหากว่าท่านพบเห็นการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาหรือว่าราคาโบปินธรรมสำหรับท่านท่านก็สามารถแจ้งไปที่สายด่วนได้กับสายด่วน1510
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทั้งกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านยังสามารถติดตามบรรดาการเคลื่อนไหวหรือว่าข่าวสารจากบรรดากลุ่มสถาบันที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการของพวกเฮาเนาะเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์พวกเฮาก็จะได้เชิญเอาบรรดาท่านหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มหรือว่าภาคส่วนต่างๆเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มาสนทนาแลกเปลี่ยนเฮาโดยเฉพาะปัญหาที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบันนี้ซึ่งหลังจากที่รายการของพวกเฮาได้กำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภามาเดือนนี้ก้าวเข้าสู่เป็นเดือนที่2แล้วดิเน
1: า
0: ะ
1: ก้าวสร้างสู่เดือนที่3
0: เดือนพฤษภาเต็มเดือนเนาะเดือนมิถุนายนเต็มเดือนก้าวเข้าสู่เดือนที่3พวกเฮาก็ได้มีโอกาสได้เปิดเวทีโอลมกับหลายๆหัวข้อเนาะที่ได้สนทนาผ่านรายการของพวกเฮาท่านก็สามารถติดตามคืนผ่านเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารเติม
1: เจ้าเอาแล้วแจ้งอีกอันนึงท่านผู้ฟังตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอันใหม่เนาะสำหรับหลายๆท่านที่โอ้ยตอนนี้เห็นโลโก้ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าบางท่านอาจจะว่าอุ้ยแม่นหรือบ่เพิ่นใส่โลโก้นี้บ่เอ๊ะหรือว่าเพิ่นเปลี่ยนโลโก้แล้วบ่หรือว่าแนวใดหรือว่าเฮาสับสนหรือว่าเฮาลงกันบ่จังซี่เนาะอันนี้แม่นเป็นประกาศเป็นทางการแล้วเนาะว่ามีการปรับระเด้อสำหรับโลโก้ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นปรับการนำใส่จากโลโก้เก่ามาเป็นโลโก้ใหม่โดยโลโก้ใหม่นี่สัญลักษณ์ง่ายๆท่านชื่อไว้เนาะสัญลักษณ์ของเพิ่นนี่มีอยู่3อย่างที่เป็นหลักอันที่1ก็เป็นมีรูปห่วงเข่าที่โน้มตัวเข้าหากันเนาะโค้งเข้าหากันและสัญลักษณ์ที่2ก็จะเป็นมีฟันเฟืองที่อยู่ทางด้านลมนี่มีรูปฟันเฟืองเนาะและสัญลักษณ์ที่3ก็เป็นตัวยู่แกนกลางนี่จะมี3สีมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีทองแต่ละสัญลักษณ์นี่จะมีสัญลักษณ์มีความหมายของมันเนาะแต่ละสัญลักษณ์สำหรับรูปห่วงเข่านี่มันหมายถึงสัญลักษณ์ของกสิกรรมที่เป็นพื้นฐานของชาติลาวยังมันยังได้บ่งบอกถึงความหมายอันอุดมสมบูรณ์และก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างการผลิตกสิกรรมเข้าสู่ขบวนการปรุงแต่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรม
0: เจ้าและต่อมาก็เป็นรูปหน่วยโลกที่ว่ามีเส้นสายโค้งวนเนาะจะหมายถึงการค้าเส้นสายที่อ่อนไหวเนาะแล้วก็มีม้วนเข้าหากันนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงหน่วยโลกนั้นสื่อถึงการเคลื่อนไหวที่บ่หยุดนิ่งหรือว่าบ่หยุดยั้งการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจสินค้าและก็การเสื่อมโยงการค้าของสปป.ลาวเข้ากับตลาดภาคพื้นและสากลได้อย่างกลมเกลียว
1: แต่และนอกจากนั้นก็ยังมีนี่แหละรูปฟันเฟืองหรือว่ารูปแขวที่เราเห็นทางด้านลุมนี่เนาะแม่นหมายถึงสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมการจัดวางแขวเฟืองไว้ทางด้านลุมนี่แม่นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหลักฐานที่นักแน่น สื่อถึงการผลิตเนาะสื่อถึงการผลิตแล้วก็กงจักรวมไปถึงเทคโนโลยีที่กำลังมีการขับเคลื่อนลักระบบเศรษฐกิจของชาติ
0: เขาเห็นสัญลักษณ์เนาะ1ห่วงเข่า2แม่นหน่วยลูกที่เป็นเส้นสายโค้งวง3แม่นแขวเฟืองวันนี้มาเบิ่งสีเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง4แม่นจะประกอบมี3สีซึ่งในแต่ละสีก็จะให้ความหมายที
1: คือ
0: แตกต่างแต่ว่ากลุ่มเกี่ยวลงตัวและรวมอยู่ในโลโก้อันเดียวสีฟ้าเป็นหมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีและก็ภาคโรงงาน
1: เจ้าส่วนสีเขียวนั่นก็หมายถึงการค้าการแลกเปลี่ยนสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดและสากล
0: สีทองหรือว่าสีคำเนาะหมายถึงทรัพยากรบ่แฮและการบริหารจัดการการนำใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
1: อันนั้นก็คือความหมายและบรรดาสีประจำโลโก้ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าโลโก้ใหม่ของเพิ่นเนาะท่านเห็นแล้วก็วันนี้ก็จะมั่นใจแล้วว่าโลโก้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นโลโก้ใหม่เด้อเนาะหรือว่าทางใดอ้าวถ้ามาฟังรายการอยู่อาจจะตอนนี้หมุนขึ้นมาฟังทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังโคโซกเบ้านี่อาจจะสำนึกภาพบ่ทันออกสมมติว่าเนาะเอามาเบิ่งผ่านเพจ Facebook ของทางรายการออกขอสื่อสารหรือว่าเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านจะเห็นโลโก้อยู่ทั้งหน้าจอนี้เลย
0: แม่แล้วหรือท่านจะเข้าไปทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้เนาะเพิ่นก็จะได้เปลี่ยนโลโก้แล้วก็มีเป็นแจ้งการคัดติดคัดแน่เพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าเป็นหยังจึงกลายมาเป็นโลโก้นี้มีความหมายคือแนวใดเ
1: ท
0: นให้หยังแน่เนาะก็เข้าไปผ่านทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้หรือจะเข้าเว็บไซต์เพิ่นเพิ่มเติมก็ได้เพิ่นก็จะมีหลายช่องทางให้เฮาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮู้บ่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นความฮู้ใหม่ให้เฮาได
1: ้
0: อยู่ตลอดเวลาในการฮู้ทันเหตุการณ์ทันโลกบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศฉะนั้นการที่จะรับฮู้ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นข้อมูลที่มีมูลความจริงเนาะต้องเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้คันสั้นคันเวลาเขาเข้าไปเว็บไซต์เขาก็จะได้มั่นใจว่านี่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า www.moic.gov.la
1: เจ้าเอาอันนั้นก็คือช่องทางในการติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค่าเอาว่าว่ากันเพราะเป็นข้อมูลกันก่อนตอนนี้จะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนนอกจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจากนั้นเรามาฟังข้อมูลตื่นอีกท่านสามารถรับชมรับฟังรายการและท่านสามารถจะประกอบคำคิดความเห็นเข้ามายังรายการหรือว่าอยากจะขอฟังเพลงร่วมกับทางโคซุกับบรรดาแฟนๆรายการได้เด้อ
0: เจ้าท่านผู้ชมที่เข้ามาทางเฟซบุ๊กตอนนี้เด้อท่านอยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษบ่ในบรรยากาศของรับประทานอาหารเที่ยงเนาะก็สามารถทักทายมาหาพวกเฮาได้

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ผ่านไปผลงานเพลงงานแท้พงศาลีมาในจังหวะแบบคึกคักเลยออกกำลังกายก่อนกินข้าวเที่ยงบ่
2: สิได้โบแมนมาโฟนสิได้ดงเต้นเลย
1: เอามื้อนี้มาพร้อมกับอากาศเย็นสดชื่นโคศกเองก็มื้อนี้
2: อารมณ์ดี
1: อารมณ์ดีย้อนว่าอากาศเย็นสดชื่นนําผู้ชมนําผู้ฟังที่นครหลวงจันทน์ยังมีฝนตกมายิ้มๆยับๆอยู่เด้อเนาะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี่ฝนก็ตกมาเป็นระยะระยะต้นไม้ใบหญ้าก็คือสิสดชื่นเสียงของพลเฮาเน
2: า
1: ะ
2: ชื่นบานเพราะว่าได้ฝนส่งมือติดต่อกันเนาะเมื่อวานกับมื้อนี้ก็ลองลุ้นไปเติมอีกว่าในมื้ออื่นมื้อต่อๆไปจะมีปริมาณน้ำฝนหลายโบแต่ที่สำคัญให้ทุกคนนั้นได้ติดตามข่าวสารจากทางพยากรณ์อากาศเนาะเพื่อว่าอย่างจะได้เกี่ยงความพร้อมเพราะอากาศร้อนๆแบบนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนมา
1: ในปีนี้เนี่ยก็คือเฮาเห็นข่าวแล้วเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปรากฏการณ์เอลนีโญนี่มันก็ส่งผลกระทบให้กับหลายๆประเทศแล้วส่วนนึงก็แม่นมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเอิ้นว่ากระทันหันกับว่าแม่นเน
2: า
1: ะในปีที่ผ่านๆมาอาจจะบ่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้คือเฮาเห็นข่าวแล้วทั้งเบื้องของโซนยุโรปโอ้อากาศร้อนเองเนาะเอาใจช่วยทุกคนก็ขอให้รักษาสุขภาพที่สำคัญแล้วก็แม่นอากาศร้อนๆถ้าว่าอากาศร้อนหลายต้องดื่มน้ำหลายๆเน
2: า
1: ะแล้วก็พักอยู่บนที่มีโฮมอาจจะถามว่าผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเฮ็ดเวียกอยู่บนที่ต้องจำเป็นต้องได้ตากแดดได้ก็อาจจะแบบตากแดดพักเขาโฮมแดดเนาะเพื่อเป็นการป้องกันบางเทื่อถามว่าอากาศมันร้อนหลายบางเทื่อบางคนก็มีอาการห้องว่าซอกร้อนเลยเนาะท่านผู้ฟังเขามีข้อมูลมาล้มสู่ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮเพื่อได้มีการออกแจ้งการให้กับบรรดาบริษัทลงทุนทางด้านบ่อแฮให้ติดตามกวดการสภาพน้ำท่วมดินโสเจือนดินสุดตัวอ่างบรรจุสารเคมีอ่างหางแฮอ่างตักตะกอนในส่วนของฤดูฝนเน
2: า
1: ะอันนี้ฟังไว้เพื่อให้มันเป็นข้อมูลแล้วก็ให้หลายๆคนได้เกี่ยวรับมือได้เพราะว่าบางครั้งบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เฮาก็บ่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเนาะเนื่องในแจ้งการดังกล่าวนี้แม่นได้ระบุว่ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านเพื่อรับทราบว่าในระยะนี้ในส่วนของฤดูฝนนับตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนตุลาอาจจะเกิดมีสภาพฝนตกหนักและลมแห้งซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกับบรรดาโครงการลงทุนทางด้านแฮธาตุเป็นต้นก็แม่นน้ำท่วมดินโสเจือนดินสไลด์และอื่นๆฉะนั้นเพื่อเป็นการรับประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานของทางบริษัทให้มีความปลอดภัยรอบด้านอยู่ทางภายในโครงการและก็เพื่อเป็นการรับมือกับสภาพการดังกล่าวนี้ทางกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮจึงได้มีการออกแจ้งการถึงบรรดาบริษัทลงทุนทางด้านแฮธาตุในขอบเขตทั่วประเทศก็คือให้เอาใจใส่ดังนี้ก็คือ1แม่นให้บริษัทเอาใจใส่ปฏิบัติตามสิทธิ์และพันธะของตนอย่างเข้มงวดและเพิ่มทวีเอาใจใส่ติดตามกวดกาอ่างบรรจุสารเคมีอ่างหางแฮอ่างตักตะกอนอ่างเก็บกักน้ำและสภาพแวดล้อมอ้อมข้างของโครงการและต้องรับประกันให้มีความมั่นคงแน่นหนาและปลอดภัยเพื่อสร้างตั้งหน่วยงานพร้อมทั้งให้สร้างตั้งหน่วยงานเวียนยามเฝ้าระวังอย่างเป็นปกติและนอกจากนั้นข้อที่2ก็คือให้บริษัทสร้างแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อวางแผนรับมือในกรณีหากว่ามีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีสภาพแตกหักหรือหัวซึมของบรรดาอ่างต่างๆตามที่กล่าวมาในข้อหนึ่งข้างถึงดังนั้นเพื่อเป็นการลดพรผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้บริษัทนั้นเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศรายวันเติมอีก
2: อันนี้ก็เป็นแจ้งการจากทั้ง
1: ข้อที่2ยังมีอีก2ข้อเนาะข้อที่3ก็คือในกรณีหากเกิดมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นแม่นให้บริษัทนั้นฮีบก่อนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างฮีบด่วนพร้อมทั้งรายงานมาอย่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐเพื่อรับทราบภายในเวลา24 ชั่วโมงตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้อยู่ในมาตรา95ของกฎหมายว่าด้วยแฮธาตุข้อที่4แม่นในกรณีหากว่า กวดพบเห็นว่าบริษัทหากมีการเมินเสยหรือบ่ปฏิบัติตามกฎหมายสัญญาระเบียบการคำแนะนำและแจ้งการของทางกรมธรณีศาสตร์แบบบ่แฮซึ่งพาเฮ็ดให้เกิดมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินกรมธรณีศาสตร์และบ่แฮแม้จะนำใช้มาตรการในการปรับไหมต่อบริษัทตามดำรัส 373/ลบลงวันที่1ธันวาคม2023โดยที่บ่จำเป็นต้องได้แจ้งเตือนอีกหรือก้าวไปถึงขั้นของการสั่งจบโครงการชั่วคราวเพื่อให้บริษัทดังกล่าวนี้ปรับปรุงและก็แก้ไขข้อบกพร่องของตน
2: เจ้า
1: และส่วนว่ารายละเอียดนั้นท่านก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เนาะอยู่ที่เพจของทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
2: หรือว่าติดตามโดยกรมกับแม่นกรมธรณีศาสตร์และบ่แฮเนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้รู้ข้อมูลโดยเฉพาะแม่นภาคผู้ที่ดำเนินธุรกิจเนาะภาคบริษัทก็คือผู้ลงทุนทางด้านเวียกงานบ่แฮเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมก็ว่าแม่นเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพก็ว่าแม่นเพราะว่ายามฝนฤดูฝนแดเนาะกับปฏิบัติตามแจ้งการนี้อย่างเคร่งครัด
1: เจ้านอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งแจ้งการท่านผู้ฟังอันนี้เป็นแจ้งการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อได้มีการออกคำสั่งเลขที1868/ออค.ลงวันที่18 มิถุนายน 2026ในการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุงแต่งซื้อขายและนำเข้าส่งออกแห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อพันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่46/ย.ลงวันที่13 เมษายน 2026กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีการออกคำสั่งเลขที่1868/ออค.ลงวันที่18 มิถุนายน 2026และกำหนดทิศทางและมาตรการในการปฏิบัติโดยมอบให้กรมธรณีศาสตร์และบ่แฮพร้อมด้วยแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงนครหลวงเป็นเจ้าการในการสมทบกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการลงไปกวดกลางโครงงานปรุงแต่งแห่ธาตุทั้งหมดรวมทั้งการติดตามการซื้อขายผ่านทั้ง2ทางออนไลน์และการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุตามจุดต่างๆ 2. ใช้มาตรการต่อกับผู้ที่ละเมิดปั๊บไหมสั่งยุติการเคลื่อนไหวการถอนใบออกอนุญาตดำเนินธุรกิจและยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. เปิดช่องทางในการรับแจ้งบ่อแสจากประชาชนเซนวาตู้หับคำห้องสายด่วนฮอตไลน์หรือว่าช่องทางออนไลน์โดยรับประกันการรักษาความลับของผู้ที่แจ้งพร้อมทั้งคุ้นคั่วนโยบายจูงใจเพื่อมอบรางวัลและก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือว่าเบาะแสดังกล่าวนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ในจุดนี้แล้วหากว่าโอ้เฮาหักพบเห็นในกรณีที่ว่าคือว่ามันมีการลักลอบการขุดค้นแบบบ่ถูกต้องนี่แม่นให้แจ้งหาทางเจ้าหน้าที
2: ่
1: ที่เกี่ยวข้องเลย
2: เอานี่ก็เป็นข่าวดีๆแจ้งการใหม่ๆนะล่าสุดจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อให้ท่านบรรดาท่านเนาะได้รับรู้ก็คือสังคมนี่แหละรับรู้เป็นอันเดียวกันรับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันขอบใจทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะที่ให้พวกเราได้มีข้อมูลข่าวสารได้มาโอลมทักทายหรือว่ามาว่าวาสู่กับมีรายการฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมอยู่ทางใดเดเนาะเป็นจังไดโทรศัพท์เฮาคือเงียบๆอยู่ประกอบส่วนมาได้เด้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ฟังแล้วยังบ่จะแจ้งเนาะให้พวกเราเราคืนให้ฟังใหม่ก็ส่งเป็นคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเราได้คือกัน
1: เจ้า
2: ตอนนี้ขออนุญาตตอบแห้งใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดข้างบ่เสียงเพลงเนาะฟังเพลงก่อนเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาเล่าข่าวสู่กันฟังยาวเลยทําเป็นข่าวใหม่ๆได้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเพื่อได้จื้อน้ำกันเนาะโดยเฉพาะแม่นที่พวกเขาจะได้เว้าเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็สิแม่นโลโก้ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าแจ้งการใหม่ๆจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้า
2: คันถ้าว่าบ่มีไผโทรมาน่ะไหมหรือว่าบ่มีเสียงเพลงใหม่เพิ่มเติมขออนุญาตจัดเสียงเพลงให้กับแฟนรายการที่เฮาค้างกันไว้เมื่อวานนี้เนาะเพิ่นว่ามื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำโอ้แสดงว่าตอนเที่ยงนี่บ่ทันละ
1: ตอนเที่ยงตอนเที่ยงยังคาเวียกอยู่เพราะว่าตอนบ่ายนี่อาจจะมีประชุมด่วนในขอเป็นตะแลงเนาะยื่นไปว่าซั่น
2: จัดให้เลยเนาะนึงเสียงเพลงมื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำ
1: ตกลง
2: จะฟังเพลงนำกันก่อนเนาะนึงเสียงเพลง

0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกโพสื่อสาร
1: เอาไปจังได๋เจียวกบเด้อมื้อแลงนี่เพิ่นบอกว่าม
2: ื้อแลงเด้อว่าซั่นสิไปกินข้าวน้ําตอบตกลงเลยบ่บ่ได้คิดจังหลายตกลง
1: นอกจากเจียวกบแล้วยามนี้ยามฝนนี่ก็สิได้กินบรรดาอาหารที่มาทางธรรมชาติ
2: อาหารตามฤดูกาล
1: เจ้าอุดมสมบูรณ์ผู้ที่อยู่ติดพันธุ์ใกล้ทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยนี่แฮงบ่อึดแนวกินได้เพิ่นว่าผักก็มีกินเด้สุผักคั่นปลาก็มากิน
2: โอ้ยามนี่ปลาขึ้นหลาย
1: ปลาน้อยปลาน้อมกปลาหรือว่ามกฮวกมกกบมกเขียดมีหลายเลยแหละอาหารธรรมชาติ
2: ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของประเทศลาวของเขาฉะนั้นอยากให้ทุกคนนี่เห็นคุณค่าในจุดนี้แหละให้ช่วยกันในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติแท้ๆเนาะเพื่อว่าให้ธรรมชาตินี่มันคงอยู่กับธรรมชาติอีกแล้วก็คงอยู่กับพวกเขานี่แหละการธรรมชาติดีพวกเขาชีวิตชีวาก็จะดีขึ้น
1: สุขภาพก็ดี
2: สุขภาพก็ดีขึ้นเอายังมีอีกหนึ่งข่าวอยากจะมาเล่าอันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลข่าวจากทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงพิจิตรอันนี้ก็เป็นแจ้งการให้กันเนาะทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงพิจิตรเพื่อได้มีการออกแจ้งการเมืองโมโมมานี่ว่าให้ยุดการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆชั่วคราวในขอบเขตนครหลวงพิจิตรเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไป1กรกฎถึงวันที่30ตุลา2026มาเบิ่งว่าเหตุผลเป็นหยังเพิ่นจึงให้หยุดชั่วคราวเนาะเหตุผลก็คือการหยุดดังกล่าวนี้มันมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาความสะอาดของตัวเมืองและการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะของฤดูฝนสำหรับโครงการบุรีมสิทธิ์ของรัฐบาลหากว่ามีความจำเป็นต้องได้มีการขุดค้นดินในระยะดังกล่าวนี้ทางเจ้าของโครงการต้องมีการจัดเกี่ยมเอกสารเพื่อให้ครบถ้วนและก็ยื่นเสนอต่อทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงพิจิตรเพื่อพิจารณาอนุญาตตามระเบียบการในกรณีหากว่าผู้ใดหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจในการขุดค้นดินในระยะที่มีการห้ามนี้แม่นจะบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าละเมิดตามแจ้งการฉบับดังกล่าวนี้แม่นจะถูกดำเนินตามมาตรการกฎหมายรวมทางศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมแล้วก็ให้สดไส้ค่าเสียหายหรือว่าดำเนินคดีตามความผิดที่ได้กระทำเน
1: า
2: ะอันนี้แม่นเป็นแจ้งการดังกล่าวนี้คือเฮาฮู้แล้วว่าเพิ่นก็เน้นย้ำว่าแจ้งการตัวนี้แม่นให้ปฏิบัติในระยะตั้งแต่วันที่1กรกฎนี้ไปจนถึงเมื่อวันที่30ตุลาก็คือในระยะของฤดูฝนน
1: ี
2: ่สำคัญเลยแม่นว่าเพื่อเป็นการรักษาบรรดาพื้นฐานโครงสร้างเฮาเห็นแล้วระยะนี้แม่นฝนตกเนาะดินตามถนนหนทางนี่ดินก็สิอ่อนได้อันที่1เนาะถ้าว่ารถนักเหยียบหลายๆสิมันก็จะเปเพได้ง่ายเนาะถนนหนทางได้และพร้อมเดียวกันนี่ก็แม่นเพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความจบงามนั่นแหละเวลาที่มีการขุดค้นเอาดินรถแก้ดินต่างๆที่เล่นเข้าตามบรรดาสายทางต่างๆนี
1: ่
2: มันก็จะเหยียบขี้ตุ่มเข้ามาเหยียบขี้ดินเข้ามาก็จะสร้างความเปื้อนเพื่อนให้กับถนนหนทาง
1: อันนี้ก็เป็นแจ้งการที่พวกเราอยากแจ้งให้สังคมได้รับรู้แล้วก็พร้อมกันในการจัดตั้งปฏิบัติ
2: จ้า
1: เอานี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่พวกเราเอามาว่ามาล้มสู่กับท่านผู้ฟังนี้แมนสามารถติดตามโดยกรุงด้วยตัวท่านเองเพื่อจะได้ข้อมูลใหม่ๆไปพร้อมกันของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมนเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเด้อ
2: เจ้าเอาติดตามข้อมูลเพื่อนและท่านจะบ่พลาดอย่างแน่นอนทุกๆข้อมูลข่าวหรือว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานของทั้งคณะนำหรือว่าการเคลื่อนไหวของบรรดาหน่วยงานต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อนก็จะลงไว้ใน Facebook page ของทั้งกลุ่มข่าวจากทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าจะเป็นข่าวเอิ้นว่าข่าวออนไลน์คือกันเน
2: า
1: ะเป็นตัวแทนให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการให้ข้อมูลข่าวสารออนไลน์แต่รายการของเฮาแม่นก็ให้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์
2: เจ้า
1: เป็นภาคของเสียงนะ
2: มาฟังขึ้นหลังได้นอกจากเสียงแล้วก็ยังเห็นภาพด้วยอีกค่ะถามว่ามาติดตามเบิ่งทั้ง Facebook
1: เจ้าเข้ามาติดตามรายการของพวกเฮานี่ก็แม่นออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เป็นเวลาก่อนอาหารเที่ยงเพื่อจะปิ่นข้อมูลใหม่ๆให้กับท่านผู้ฟังที่หาก็เข้ามาแล้วบ่ทันได้ติดตามรายการเฮาก็อยากฝากให้ติดตามแต่ผู้ที่หาฟังเรื่อยๆแล้วฟังไปแล้วเป็นแนวใดและอย่า2เดือนเต็มก้าวเข้าสู่เดือนที่3นี้ท่านได้ข้อมูลใหม่ๆอย่างแดมีคำคิดคำเห็นแนวใดแดเนาะยังไงรายการของเฮามีการปรับเพิ่มตัดเติมส่วนใดที่จะ ได้ข้อมูลที่หลากหลายหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังค่ะแสดงความคิดความเห็นของท่านเข้ามาได้แต่อันที่พวกเราอยากฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในนามผู้ชมไส้ผู้บริโภคอย่าลืมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะแม่นกรมการค้าภายในเนาะเพิ่นจะมีหมายเลขสายด่วนเพื่อให้ท่านนั้นได้ห้องเฮียน
2: ปกป้องผู้ชมไส
1: ้ปกป้องผู้ชมไส้เนาะห้องเฮียนว่าสินค้าที่เฮาได้รับมานี่บ่กงกับสิ่งที่เฮาได้รับผ่านสื่อโฆษณาหรือว่าราคาบ่สมเหตุสมผลหรือว่าคุณภาพบ่ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสียงของประชาชนแท้ๆในการส่งหากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือทางภาครัฐบาลในการควบคุมให้ได้เนาะในการปกป้องผู้สมไส้หมายเลข1510เด้อทุกท่าน
2: เจ้าเอาอันนี้ตัวนี้บ่หมายความว่าสปอร์ตตั้งแต่ผู้สมไส้ซื่อๆได้เน
1: า
2: ะหมายเลขสายด่วนตัวนี้แม่นท่านมีข้อมูลอันใดหรือว่าอยากประกอบความคิดความเห็นอยากจะส่งหาหน่วยงานใดเป็นพิเศษของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสามารถผ่านสายด่วนได้1510เนาะอันนี้มันจะมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยกลุ่มเพิ่นจะมีการรวบรวมเอาในแต่ละเดือนนี้เพิ่นจะมีการรวบรวมเอาว่าบรรดาข้อมูลปัญหาใดหรือว่าข้อใดสิ่งใดที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือบรรดาพ่อแม่ประชาชนให้ความสนใจหรือว่าอยากจะข้อเฮียนมายังทางเบื้องของหน่วยงานเกี่ยวข้องนี่ก็ผ่านสายด่วนนี้ได้เลย
1: เจ้า1510ทุกท่านเนาะจื้อขึ้นใจไว้เลยทุกเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะแม่นสามารถแจ้งไปได้หรือบางคนจะแบบว่าอยากจะเป็นข่าวในการส่งซีที่พวกเฮาล้มกันเรื่อยๆเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องเวียกงานการลักลอบในการขุดค้นแฮบอสิเนาะส่งไปทางนี้ก็ได้เพิ่นก็จะได้รวบรวมคือกันว่าโอ้มีปัญหานี้เข้ามาเด้อหรือว่าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาสิเนาะเห็นว่าสินค้านี่ถูกเฮียนแบบหรือว่าถูกเรื่องเวียกงานการจดลิขสิทธิ
2: ์
1: หรือว่าเวียกงานสิทธิบัตรเนาะเวียกงานหลายๆอย่างที่เฮาอยากรู้เว้าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องเรื่องกาหมายสินค้าเอิ้นว่าอันนี้ก็เป็นเวียกงานของอุตสาหกรรมและการค้าคือการทานก็สามารถส่งความคิดความเห็นเข้ามาคือได้เช่นเดียวกัน
2: หรือว่าพบเห็นข้อมูลท่านก็สามารถแจ้งไปหาหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เนาะ
1: อ
2: าจจะผ่านสายด่วนก็ได้ถ้าว่ามีการพบเห็นว่ามีสินค้าที่มีการลกเลียนแบบหรือว่าสินค้าที่มีการละเมิดต่ กับทรัพย์สินทางปัญญานี่ท่านก็สามารถแจ้งได้ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังทางเรื่องของอุตสาหกรรมในการค้าแล้วก็โรงพยาบาลเพิ่นก็ยังได้มีการจัดพิธีจุดทำลายและก็ทำลายบรรดาสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและท่านก็มีหลายผลิตภัณฑ์เลยละหลายรายการเลยท่านสามารถไปอ่านข้อมูลได้แบบละเอียดเนาะผ่านทางหนังสือพิมพ์ก็จะมีเพจของเพิ่น
1: อันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลทุกท่านเลยและในตอนหน้าเนาะเฮาก็ยังมีบรรดากลุ่มหรือว่าหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังจะมาสืบต่อในการให้ข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือสังคมนี่แหละได้รับรู้นํากันเพราะเฮายังมีเรื่องเวียกงานการเจรจาร่วมมือสากลการเฮ็ดเท่าใดที่จะให้สินค้าผลิตภัณฑ์ลาวไปอยู่ตลาดต่างประเทศเนาะต้องมีขั้นคอร์สมีเอกสาร
2: แนวใด
1: เพื่อเป็นความรู้เด้บางคนคิดว่าบ่ได้อยากจะขายให้แต่คนลาวสมไส้สินค้าผลิตภัณฑ์เฮามีเป้าหมายไกลกว่าหั่นก็คืออยากไปขายต่างประเทศแน่นอนมันต้องมีเรื่องขั้นตอนเนาะเรื่องนโยบายหรือว่ามาตรฐานที่เพิ่นจะหับสินค้าเฮานี่ต้องมีอันใดแด่อันนี้แหละจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เนาะผ่านรายการของเฮาเว้าบ่สร้างอาจจะเป็นในต่อหน้าอันใกล้มอนี่ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะต้องติดตามรายการของเฮาเป็นประจำ
2: เจ้าแล้วเป็นประจำท่านผู้ฟังรายการพวกเฮานี่มันจะมีบรรดาภาคส่วนต่างๆของทางกระทรวงสกับรายการค่ะมาห่วมสนทนาในรายการมายิบยกแต่ละประเด็นที่สังคมมีความสนใจนั่นมาตอบคำถามผ่านช่องทางผ่านรายการโอคอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารเนาะเช่นเดียวกับในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางเบื้องของห้องผู้บริการใหญ่จากทางไฟฟ้าลาวคุณจะมาห่วมสนทนาในเมื่อนั้นคุณก็ได้เว้าหลายประเด็นหลายปัญหาเติมเนาะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ทางโฆษกเองก็สนใจเช่นเดียวกับทั้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้ความสนใจเรื่องของการสมไส้กระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะก็เป็นนครหลวงเวียงจันทน์ว่าในระยะนี้เป็นเท่าไหร่เนาะบางบอนบางบ้านนี่ก็มีไฟดับๆติดดับๆเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็มาจังซี่นะเนาะแบบเป็นด้วยเหตุใดเนาะท่านอาจจะเป็นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นมาทางเรื่องของไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นอาจจะต้องได้มาร่วมในรายการพวกเขามาร่วมสนทนาเพื่อมาให้ข้อมูลเติมอีกว่าในระยะนี้เพิ่นมีการส่งแปลงอยู่จุดใดเติมเน
1: า
2: ะหรือว่าเพิ่นมีแผนการในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเพิ่นในการสนองบรรดากระแสไฟฟ้านี่คือเรื่องใดสพนครหลวงเวียงจันทน์เนาะดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามอยากจะถามเพิ่นก็สามารถเก็บไว้ได้เนา าะแต่ว่าตัดตารางในการร่วมสนทนานั้นทางรายการพวกเขาจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบตื่มอีกเน
1: า
2: ะและนอกจากนั้นมื้อนั้นที่ได้เว้ากันติดข้างกันไว้น้อยนึงเนาะก็คือบรรดาซุ้มสายบรรดาซุ้มสายต่างๆสายเสานี่บ่วางเสานี่ยุ่งหลายสิเนาะคำถามตัวนี้กันยังสังคมกันยังสนใจอยู่ได้ฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้ว่าในอนาคตนี้ว่ารายการพวกเขาอาจจะเสื้อเซินมาบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโบสพอตั้งแต่เบื้องของไฟฟ้าลาวบรรดาซุ้มสายบ่ว่าจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตบ่สายสื่อสารต่างๆเนาะที่มันเกี่ยวข้องได้นี่อาจจะได้เสื้อเซินเพิ่นมาร่วมสนทนาในรายการตัวจริงน้ำกันว่าจะมีทิศทางแผนการในต่อหน้าทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันในการบรรดาซุ้มสายต่างๆนี่สิเฮ็ดให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นได้และเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยระยะที่ผ่านๆมานี่ถามว่าถึงว่าระยะโจ๊กๆมานี่ก็แม่นว่าเห็นได้ว่าระยะของฤดูร้อนหรือว่าระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวนี่ก็จะเห็นว่ามีไฟฟ้าไฟสดไฟใหม่อยู่หลายจุดหลายบอนแต่คือว่าแหละว่าจุดที่สำคัญเลยแม่นว่าคันเวลาเห็นไฟใหม่อยู่บรรดาซุ้มสายต่างๆเป้าหมายหลักก็จะคือจะเล็งเป้าไปใส่ว่าแม่น
1: ไฟฟ้าแต่ที่จริงแล้วบางเทื่อบางกรณีเนาะบางเหตุอาจจะโบแมนเป็นสายไฟฟ้าของ
2: โดยโกง
1: ไฟฟ้าโดยโกงอาจจะเป็นบรรดาซุ้มสายต่าง
2: ๆ
1: ที่มันเป็นจุดเกิดไฟเกิดกระแสไฟหรือว่า
2: อาจจะเสียดสีกันโบหรือว่า
1: สายไฟเก่า
2: สายไฟเก่าเดหรืออาจจะมีนกสังเกตเห็นมีตัวหนึ่งมักมีปัญหาแมนว่านกเอาไปเฮ็ดทั้งใส่พออากาศร้อนอบอ้าวเดหลายๆอันประกอบกันก็เฮ็ดให้เกิดมีกระแสไฟแล้วก็เฮ็ดให้ไฟฟ้า
1: ได้
2: ลุกใหม่ได้เนาะเฮาจะเห็นว่าอู้ระยะหลังๆมานี้หลายคนก็ว่าเป็นย้อนว่าสภาพสังคมเฮามีการขยายโตขึ้นหลายมีผู้ที่สมใส่กระแสไฟฟ้าหลายเกินไปบ่หรือว่าบรรดาซุ้มสายต่างๆนี่เป็นสายที่บ่ได้คุณภาพบ่แบบนี้เนาะจึงก่อให้เกิดมีไฟใหม่ได้
1: ง่าย
2: ได้ง่ายขึ้น
1: แล้วอันนี้ก็เป็นกันส่งมาได้เนาะส่งเป็นคำคิดคำเห็นนั้นมาได้เพราะว่าได้ยินว่าในอนาคตบางเทื่อทางไฟฟ้าลาวเพิ่นก็ยังสิได้มาร่วมสนทนาและรายการของพวกเราได้อาจจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
2: ตอนนี้เพิ่นยังจัดตัดตารางอยู
1: ่ข่
2: า
1: วทั้
2: ง
1: หม
2: ดขอทั้งข้อมูลทางเบื้องของทีมงานเฮาเพิ่นก็แจ้งมาอยู่ว่าเพิ่นยังจัดตัดตารางให้อยู่ว่าจะมาเหมาะสมในเวลาใด
1: เ
2: พราะว่าด้วยที่ว่าหน้าเวียกเพิ่นก็ยุ่งยากพอสมควรเด็กอ่ะจะมีแบ่งพยายามมีแบ่งเวลาให้ทางรายการพวกเฮาอันนี้ก็ขอขอบใจไว้ล่วงหน้าเลย
1: เจ้าตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงกันก่อนเนาะเอาเป็นเสียงเพลงมอบให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการก็
2: จ
1: ิ้
2: มเที่ยง
1: ฟังเพลงหนึ่งเสียงเพลงก่อนแล้วพวกเขาจึงกลับมาพบกันอีกระยะหนึ่งเป็นระยะสุดท้ายของรายการ

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนหวาห้องง่ายห้องพีคำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: ผ้าให้หัวใจลาลอย

0: ฟังแล้วมวนเนาะ
1: ฟังแล้วก็ไปตัดติ้นนะแม่นบอก
0: เพิ่นว่าสาวห้องเถ่านี่สิเอาซ้ำได้เนาะมีเท่าไหร่ก็สิให้หมดหน้าตักเลย
1: โอ้ยแม่นบอกเอาจังซี่ซาโอ้ยเถ่าเอ้ยมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเสียโอ้ยเป็นตะเพงตะเพงเลยเนาะ
0: เอาก็เป็นซีซั่นของเสียงเพลงเพราะมอบความบวนซึนมอบความเบิกบานให้กับทุกท่านที่ได้ฟังทุกคนว่าแหละบางเสียงเพลงนี่ฟังเพื่อเป็นศิลป์เพื่อเป็นความมวลซึนเนาะฟังแล้วได้ยิ้มได้หัวฟังเพลงเศร้าก็สิได้ห้องได้ให้ได้ห้องฟังเพลงมวลก็ได้ยิ้มได้หัวไปคือเสียงเพลงที่เขามอบให้กับเบิกบานมวลซึนไปน้ำกัน
1: เจ้าท่านใดที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ตอนนี้เป็นอะไรเนาะอาหารแซ่บซ้อยอยู่บ่ฟังเพลงไปพร้อมฟังเพลงไปพร้อมฟังข้อมูลข่าวสารไปพร้อมเนาะกับการรับประทานอาหารเที่ยงมื้อนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยและก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเวลาไรละการเมื่อห้องมาฮอดนี่ก็ถือว่ามาฮอดระยะสุดท้ายอีหลี
0: เจ้าขอบใจทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเราได้มาสนทนากับมีรายการมาล้มข่าวสู่ท่านผู้ฟังขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้และก็จะเข้ามารับชมขึ้นหลังเน
1: า
0: ะก็ขอบใจไว้ล่วงหน้าเสร็จกันขอบใจทั้งทีมงานเทคนิคควบคุมเสียงพวกเราที่เกี่ยงเพลงมวนๆได้เบิกบานมวนซึ้งเหมือนกัน
1: ไอ้บ่าวทองดีมื้อนี้เพิ่น
0: ยิ้มโดยเฉพาะสงสัยเปิดเพลงถึงใจเพิ่นได้นี่เปิดเองเนาะในมวนเอง
1: เออเอาขอบใจเช่นเดียวกันเนาะแล้วท่านจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะติดตามรายการพวกเราไว้กับรายการโอคอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารเนาะพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นอาทิตย์หน้านี้จะแม่นท่านใดจะมาร่วมสนทนาในรายการจะแม่นภาคส่วนใดมาร่วมสนทนาในรายการอย่าลืมติดตามเพจของทางรายการพวกเราเนาะกับเพจของโอคอสื่อสาร
0: หรือว่า MOIC สื่อสารมื้อนี้โฆษกทั้ง2ถือโอกาสนี้ลาท่านผู้ชมลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้า
1: สบายดี
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเอาใจใส่คนกลัวพิจารณาการแต่งตั้งสับสนจัดวางพนักงานตามทีที่ขันเถิงวางออกแขวงบ่อแก้วจุดทำลายยาเสพติดในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปียกสูงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมพัฒนาโขงลางจุดบริการจัดหางานทั่วประเทศกัมพูเชียเปิดเผยยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศ85ส่วนห้อยปลายทางแม่นประเทศที่3สิงคโปร์ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเอาใจใส่การแต่งตั้งยกย้ายซับซ้อนจัดวางพนักงานราชการและการเลื่อนแท่นในทหารและตำรวจให้ไปตามทิศที่ขันเทิงวางออกในโอกาสพันบทสรุปตีราคาเวียกงานการจัดตั้งและปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการ2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมบานีอยู่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนศรีไซหรือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าคณะพรรคแต่ละคันได้เอาใจใส่ค้นคั่วพิจารณาการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานปฏิบัติตามทิศมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกและสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานโดยอิงใส่ความเห็นของต้องการหน้าที่การเมืองอิงใส่ตำแหน่งที่มีตัวจริงในกุงจักการจัดตั้งและแผนกำหนดพนักงานซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานรวมทั้งในทหารและตำรวจแมนติดพันกับการกระเกียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสุ่มใหญ่ของคณะพรรคแต่ละขั้นและการปรับปรุงกุงจักการจัดตั้งยุบดาคะแนนการและท้องถิ่น
2: ซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานร่วมทั้งนายทหารตำรวจแม้นที่ท่านต้องการจะเตรียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกองสื่อไงกองธนาคารแต่ละขั้นและการปรับปรุงองค์จัดการจัดตั้งอยู่บรรดาการแต่งการในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปรับปรุงองค์จัดของบรรดากระทรวงองค์การที่ถือกรมเก่ากันซึ่งองค์จัดทางกรมคันแผนกลุกลงเหตุแห่งสหายที่นั่งมีเงินไทยสิบต่อปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่งเน้นพุ่มเป็นเอกภาพสูงนันธนาภาคขันต้นในการซักสอนตะว่างตามจิตมีถึงมีลงมีเขามีออกทางการตีราคาประเมินพนักงานรัฐกรแต่ละครั้งเหตุแห่งพนักงานรัฐกรทั้งผู้ได้ยานดีดันโอนของตนพร้อมนั้นการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องได้นำเอาผลตีราคาประเมินเป็นวอนอินในการเรียกเข้มมามุ่งก่อสร้างซักสอนตะว่างหมุนเวียนสักเปลี่ยนบอลประจำการของพนักงานรัฐกรและนำใส่เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติและนโยบายของหน่วยงานเหมาะสม
1: ท่านนั่งสีใสหรือเดชมุ่นส่วนในห้องเตรียมวาสำหรับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานราชการศูนย์กลางภาครัฐบาลในสี่นำภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติระบอบนโยบายให้พนักงานราชการพนักงานอาวุโสบำนาญและพนักงานเสียองค์ค่าอย่างเป็นปกติได้มอบเหรียญกาและนึก70ปีวันสร้างตั้งพรรคประชาธิปไตยลาวให้จำนวน 26,450 สหายพร้อมด้วยเงินนโยบายจำนวน52ตื้อกว่ากีบและเหรียญกาที่ระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 141,000 สหาย
0: วันที่29มิถุนายนแล้วนี้ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศได้ต้นหา

0: ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมากรมควบคุมแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสิ่งมือแรงงานได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นเป็นต้นด้านจุดบริการจัดหางานสำเร็จแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อจัดตั้งพัฒนาขยายอยู่แขวงพงศรีและนครหลวงวิ่งจันทร์สำหรับการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสิ่งมือแรงงานและศูนย์พัฒนาสิ่งมือแรงงานอยู่3แขวงคือโบแก้วจำปาสักและอัตปือปัจจุบันกำลังกวดกาความเหียบห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวรรณเขตและสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในเวียกงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนทิศทางและแผนการต่อหน้าถึงว่าเวียกงานปรับปรุงพื้นฐานโครงรางใกล้จะสำเร็จแล้วแต่เวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมยังต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้การบริการแก่ผู้เข้ามารับบริการจัดหางานการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาสิ่งมือแรงงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมกรมประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกาแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตอนท้ายประธานกรมประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงสุ่มทุกสติปัญญาเอาใจคุ้นคั่วและสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างคงไปคงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงมาทดทอนบทเรียนร่วมกันเพื่อหาประกันนำเอาความรู้ไปจะตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ของความกดอากาศต่ำได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทัวไปและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิได้ว่า17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนให้ของภาคที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิแนวว่า24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิแนวว่า21หา33องศาสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิแนวว่า20หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิได้วาง20หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิได้วาง15หา25องศาลัดดาก่อมเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
3: ์ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งอย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อวันมนี้ว่าท่านฮุนมเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า85ส่วนห้อยของยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้าสู่กัมพูชามีจุดหมายปลายทางอยู่3ประเทศอิงตามข้อมูลสถิติประจำปี2025ให้ฮู้ว่ามีเพียง15ส่วนห้อยของยาเสพติดที่เข้าสู่กัมพูชาแม้นถูกลักลอบค้าขายเพื่อเสพอยู่ภายในประเทศนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าตลาดยาเสพติดในกัมพูชาลดลงเนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่เริ่มรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหลายขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นสัญญาณบวกที่สุกยุ่งให้กัมพูชาป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดเพื่อให้เป็นประเทศปลอดภัยต่อการอาศัยการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาที่ยืนยงท่านฮุนมเน็ตยังเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลอาชญากรรมยาเสพติดทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและระบบสายด่วนเพื่อกวดล้างยาเสพติดตามจุดต่างๆให้หมดไปโดยทั้งการกัมพูชาจะใช้มาตรการและกฎหมายในการจำกัดการจำหน่ายและใช้ยาเสพติดในสุมสน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจหรือ ESR ของสิงคโปร์แจ้งให้ฮู้ว่าสิงคโปร์ควรกำหนดตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาและโซลูชันด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระดับโลกหลายกว่าการแข่งขันเพื่อสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดปัญญาประดิษฐ์มีถ่ายเอียงเปลี่ยนสมหน้าภาคเศรษฐกิจต่างๆของสิงคโปร์เซ็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและข้อได้เปรียบของสิงคโปร์ด้านความสามารถผสมผสานการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการสร้างนวัตกรรมต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผัก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่19มีนาคม2026แม่นขีดหมายประวัติศาสตร์อันสง่างามมีความหมายลึกซึ้งและก้าวหน้าอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นวันที่คณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพได้รับการสร้างตั้งขึ้นครบรอบ43ปีบนพื้นฐานความเฮียกห้องต้องการอันหีบด่วนของภารกิจปฏิบัติในระยะใหม่ตลอดระยะเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวบุกทะลุและผ่านพาอุปสรรคตลอดมาคตพได้ยั่งยืนถึงบทบาทอันหนักแน่นในฐานะเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งของพรรคขึ้นกับคณะบริหารศูนย์กลางพรรคมีฐานะเทียบเท่าคณะพรรคขั้นศูนย์กลางพรรคได้อย่างสมเกียรติตลอด4ทศวรรษคตพสามารถเฮ็ดรอดหน้าที่เป็นเสนาธิการโดยกงและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคณะบริหารศูนย์กลางพรรคกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคในการค้นคว้าแผนยุทธศาสตร์แนวทางนโยบายการพัวพันต่างประเทศของพรรคพร้อมกันนั้นยังเฮ็ดหน้าที่ต่างหน้าให้ศูนย์กลางพรรคในการพัวพันร่วมมือกับพรรคการเมืองของต่างประเทศในขอบเขต2ฝ่ายและหลายฝ่ายตามการมอบหมายอย่างมีมากผลตัวจริงคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพได้กลายเป็นบ่อนอิงอันหนักแน่นและเป็นเข็มทิศเนื่องทางให้แก่การจัดตั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศด้านพรรคและการทูตประชาชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งด้วยพลบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์นี้ก็คือการเป็นเจ้าการชี้นำคุ้มครองการเคลื่อนไหวเวียกงานผู้พันต่างประเทศขององค์การจัดตั้งพรรคและการทูตประชาชนให้มีความเป็นเอกภาพโดยปฏิบัติตามหลักการผ่านประตูเดียวอย่างเคร่งครัดเว้าเฉพาะคงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะในปี2026นี้ภายใต้การนำพาชี้นำขององค์คณะพรรคสุดใหม่ขตพสามารถยันได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นในหลายด้านเสร็จเป็นเสนาธิการทางด้านเนื้อในและเป็นใจกลางประสานงานอย่างหอบด้านกาเกียมให้แก่สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดนำไส้ท่าเทียบเรือเลข3ท ทางเหือสากลลาวเวียดนามและพิธีเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามครบรอบ50ปีอยู่เวียดนามเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ80ปีเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองไชยชนะสงครามต้านฟาสซิสต์ครบรอบ80ปีอยู่จีนและการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กระเกียมและทรงคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งที่16ของ2พรรคลาวกัมพูชาและเข้าร่วมการพบปะสุดยอดผู้นำ3พรรคลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่4ที่ลาสนจักกัมพูชาเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคแห่งงานเกาหลีครบรอบ80ปีที่เพียงยางสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะ2กลุ่มการเมืองลาวเวียดนามอยู่ลาวในท้ายปี2025ต้อนรับการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคจากต่างประเทศเป็นต้นการมาเยี่ยมยามลาวทั้งรัฐกิจของสหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต้อนรับสหายเจนเกิมตูกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรครัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการต้อนรับการชมเชยของผู้ต่างหน้าพิเศษของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะผู้ต่างหน้าพิเศษของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาชมเชยกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับบรรดาพรรคการเมืองอ้อมข้างจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกองประชุมเวทีปรึกษาหารือความมั่นคงในภาคพื้นยุโรปอาเซียอยู่เมืองเปิมของรัสเซียกองประชุมสภาวัฒนธรรมอาเซียครั้งที่4ในขอบ ICAP และกองประชุมสากลในหัวข้อบทบาทของภาคพื้นต่อความมั่นคงโลกที่อาเซียไปซานกองประชุมปรึกษาหารือการเมืองอาเซียยุโรปที่บูดาเปสต์ฮังการีกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการพัวพันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่เบสเบลารุสีกองประชุมปรึกษาหารือบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ฮานอยของเวียดนามกองประชุมคณะประจำ ICAP ครั้งที่45ที่อุลันบาตอร์มองโกเลียเชียงคู่กับผลงานที่โดดเด่นแล้วยังได้สุกยู่ส่งเสริมการพัวพันกับบรรดาพรรคการเมืองต่างประเทศอื่นโดยการทรงบรรดาจดหมายอวยพรสมเสยในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคการเมืองต่างประเทศเป็นต้นสมเสยกองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกองประชุมใหญ่ครั้งที่19ของพรรคคอมมิวนิสต์สหพันธ์รัสเซียกองประชุมใหญ่ครั้งที่16ของพรรคคอมมิวนิสต์ซิมบับเวกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรเอสปายบรรดาผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศด้านพรรคได้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกปักรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความมั่นคงของชาติและสร้างสภาพแวดล้อมสากลที่เอื้ออำนวยให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือการประกอบส่วนยกสูงบทบาทอิทธิพลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในวิถีสากลให้สูงเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีการพัวพันกับ145พรรคการเมืองใน85ประเทศทั่วโลกสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศทั้งหมด20สมาคมและ1คณะสันติภาพและสามัคคีลาวกับต่างประเทศส่วนอยู่คันท้องถิ่นยังได้สร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามลาวจีนอยู่18แขวงของลาวและสมาคมมิตรภาพลาวกัมพูชาอยู่แขวงจำปาสักและอัตตปือผลสำเร็จที่สำคัญในปีผ่านมาแมนการนำเอาผลสำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ขององค์คณะพรรคคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคซึ่งได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่และรับผิดชอบเอา5แผนงาน18โครงการสำหรับ5ปีพร้อมกันนั้นยังได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าได้สำเร็จการปรับปรุงโครงการจัดตั้งอยู่ภายในอย่างรอบด้านการแต่งตั้งและซับซ้อนตำแหน่งบริหารขันหัวหน้ากลุ่มพนักงานรักแรงเพื่อหาประกันความเป็นเอกภาพและทันสมัยผ่านกลไกประตูเดียวให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ สามารถเป็นเสนาธิการที่แหลมคมและตอบสนองความเหี่ยวห้องต้องการหน้าที่การเมืองในระยะใหม่อย่างมีไสการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพ.ครบรอบ43ปีในปี2026นี้แม้นดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนเราทั้งชาติพร้อมตั้งหน้าบุกบืนจะตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคอย่างมีผลสำเร็จคณะนำพนักงานรัฐกรคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคทุกคนได้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าที่จะสืบต่อฝึกฝนล่อหลอมตนเองทางด้านคุณท่านการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและยกสูงระดับวิสาสะเพาะอย่างรอบด้านเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นเสนาธิการที่สลาดส่งใสให้แก้ศูนย์กลางพรรคท่านผู้ฟังที่หักแพงในเส้นทางแห่งการก้าวไปข้างหน้าถึงว่าสภาพการสากลและภาคพื้นจะมีการผันแปรอย่างซับสนและคาดเดาได้ยากแต่บนพื้นฐานมนต์เสื้ออันสง่างามและบทเรียนอันอุดมสมบูรณ์ที่ทอดทอนได้ตลอดระยะ43ปีผ่านมาภายใต้การนำพาซี่น้ำอย่างใกล้ชิดของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคจะสืบต่อยกสูงบทบาทความรับผิดชอบของตนในการเป็นเสนาธิการด้านเวียกงานกับต่างประเทศของพรรคโดยเฉพาะการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคตามคำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: ที่ท่านได้หับฟังผ่านไปนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
6: คนลาวหักเมืองลาวนำไส้เงินขีบลาวสบายดีมรายการที่คิดฮอดที่ถึงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่นอกจากรับฟังที่ 103.7 MHz แล้วมีรายการยังรับฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกบอกว่ามีรายการจะหับฟังอยู่ใส่กระตามเนาะขอขอบใจที่เปิดวิทยุมาหับฟังอยู่ในปัจจุบันในรายการเพื่อนธนาคารสำนักงานโครงการผู้ที่กำลังพักผ่อนอยู่หรือกำลังหับประทานอาหารเที่ยงผู้ที่หับฟังอยู่ตามยอดงานพานะหับฟังอยู่ใส่กระได้ดันผู้ฟังตามเงื่อนไขขอให้รายการนี้เป็นรายการหนึ่งที่สามารถให้ความรู้แก่เมตรายการได้เนาะโดยซัพพอร์ตแมนผู้ใดที่สนใจต่อเวียกงานของพวกเขา บ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวกงานหลักทรัพย์และการธนาคารผู้ใดที่สนใจในการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวท่านผู้ฟังเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.lao และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ www.lsc.gov.laนำไส้ซื้อสังคมออนไลน์เป็น Facebook แบบนี้กับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และพิมพ์เป็นภาษาลาวอีกข้างหนึ่งว่าธนาคารแห่งสปปลาวบัตรทานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เนาะด้วยตนเองผ่านทางสองทางที่อนุรักษ์บอกไปหรือบางผู้ใดที่อยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกงเลยจะติดต่อผัวพันแขนงการตลาดทุน021-217-770การธนาคาร021-260-283เปิดสายด่วนอย่าลืมโทรมา1602มีรายการสำหรับมื้อนี้เนื้อในจากทางรายการของพวกเฮาที่อนุรักษ์จะนำเสนอให้ท่านได้รู้จักก็คือข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อจากเมื่อวานนี้และยันต่อไปจึงหาฟังน้ำกันเนาะและยันนี้ขั้นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
7: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
8: รือวะเป็นได้เลยล่ะ
7: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
8: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
7: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
8: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lauหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
7: ว้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
8: แม่นแล้วถ้าตัวจะหับประกันผลตอบแทนและรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
7: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021 21

0: ภูมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
3: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชียบเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
2: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
3: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
2: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
3: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
2: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซ้านี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ่
3: น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร
4: ์การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาเฮ็ดมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา
5: โงดติดราคาเป็นเงินบาทโงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: กับเข้ามาสู่เวลาของทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่ง 12:30-13:00 นออกอากาศให้เมลการได้รับฟังเป็นประจำติดพันกำหนาเวียของเมลการก็ต้องได้ฮู้หลายข้อมูลเพิ่มเติมฮู้ไว้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเนาะฮู้ไว้บ่มีผลเสียท่านผู้ฟังมีแต่ผลดีถึงว่าท่านจะบ่มีความสนใจในการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวก็ตามเนาะท่านสามารถศึกษาเพื่อว่าท่านจะมีความสนใจในต่อหน้าดังนั้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารับฟังจากทางรายการของเฮาก็ได้เสียเดียวกันเนาะยินดีที่จะสนองข้อมูลให้แก่เมลการได้รับฟังอย่างทั่วถึงมื้อนี้ขอตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อจากเมื่อวานนี้ในมาตราที่23การจัดสรรหุ้นกู้ภายหลังผู้ลงทุนสำเร็จการจองซื้อหุ้นกู้และโอนเงินมาจำเข้าในบัญชีเงินเฉพาะสำหรับการเปิดจองซื้อหุ้นกู้ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้อมาตราที่24การส่งเงินมาจำคืนผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องส่งเงินมาจำคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ในกรณีใดหนึ่งหรือทั้งหมดดังนี้1มีการขยายระยะเวลาเปิดการจองซื้อหุ้นกู้2การบ่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรหุ้นกู้น้อยกว่าจำนวนที่ได้จองซื้อ3การขายหุ้นกู้บ่สำเร็จตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้อและมีมติของกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหารของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้บ่รับรองเอาผลของการออกจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว4การโจและการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องส่งเงินมาจำคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในเวลา5วันรัฐกาลนับแต่วันได้ขยายระยะเวลาการเปิดจองการซื้อหุ้นกู้วันสิ้นสุดการออกจำหน่ายหุ้นกู้วันได้รับการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้วันเสนอของผู้จองซื้อหุ้นกู้หรือวันออกแจ้งการเกี่ยวกับการจุและการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปตามแต่ละกรณีที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่1ของมาตรานี้กรณีหากก่ายกำหนดเวลาในการส่งเงินมาจำคืนตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่2ของมาตรานี้ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องรับผิดชอบจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประหยัดของธนาคารตัวแทนเพื่อการชำระของผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในระยะนั้นจนกว่าจะส่งเงินมาจำคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ครบถ้วนมาตราที่23การจัดสรรหุ้นกู้มาตราที่24การส่งเงินมาจำคืนและยันต่อไปอนุรักษ์จะสืบต่อในมาตราที่25และมาตราที่26ตอนนี้มาขัดบรรยากาศก่อนมีรายการฝากต้อนเสียงเพลงก่อนเนาะและยันต่อไปจึงหาฟังเนื้อในจากทางรายการอีกครั้งหนึ่ง

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าผู้หยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
3: เงินกีบมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ร่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
4: ก่อนที่เราจะเข้าไปหาฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์นั้นท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะแม่นคะแนนการตลาดทุนโทรมาได้021217770การธนาคาร021260283เบอร์สายด่วน1602สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสอบถามเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ได้หรือว่าท่านใดอยากฮู้ว่าบริษัทใดที่ได้ซักซ้วนให้เข้าไประดมทุนในปัจจุบันได้เกินไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่นั่นก็แม่นโทรสอบถามรายละเอียดก่อนท่านผู้ฟังบ่เสียเวลาด่นเนาะดีกว่าทานบ่ฮู้ข้อมูลหยังแต่ว่ามีการซักซ้วนของบริษัทห้างห้านหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจใดหนึ่งได้ซักซ้วนให้ทานนั้นไประดมทุนได้ไปร่วมทุนกับบริษัทนั้นอาจจะมีความเสี่ยงในการล่มละลายถูกตัวหยั่วหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินได้เพียงแต่มีรายการโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โทรมาในมงรัฐการบ่เสียเงินจ้าเก็บมาฟังข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อในมาตราที่25และมาตราที่26ในมาตราที่25การออกใบยั่งยืนการจัดสรรหุ้นกู้ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องออกใบยั่งยืนการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ซื้อหุ้นกู้ภายในเวลา5วันรัฐการนับแต่วันสิ้นสุดของการซื้อหุ้นกู้ให้แก่มวลชนเป็นต้นไปมาตราที่26การโอนเงินที่ระดมได้ภายหลังที่ได้รับใบยั่งยืนผลการสำเร็จการออกจำหน่ายหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แล้วผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องได้โอนเงินที่ระดมได้จากบัญชีเงินเฉพาะสำหรับการเปิดจองซื้อหุ้นกู้เข้าในบัญชีเงินเฉพาะสำหรับการระดมทุนของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดอยู่ในธนาคารธุรกิจใดหนึ่งอยู่สปป.ลาว

0: เชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
2: ยุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ปลาปลาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำใส่เงินกีบมีรายการยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หับฟังรายการนี้ได้เนาะ 12:30-13:00 นเป็นประจำอยู่แล้วที่พวกเขารวบรวมข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายติดพันกับแขนงการตลาดทุนแดเวกงานหลักทรัพย์และการธนาคารแต่บ่นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลก่อนทุกการตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าหวมหุ้นถ้าว่ามีรายการสนใจก็แม่นโทรมาได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602โทรในมงรัฐการบ่เสียค่าจักกีบท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองแน่นอนว่าการเรียนรู้การศึกษานั้นบ่มีวันสิ้นสุดท่านผู้ฟังฮู้แล้วฮู้อีกเรียนแล้วเรียนอีกเรียนเรื่อยๆไปเนาะทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ www.lsc.gov.la ส่วนว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la ถ้าหากว่ามีรายการนั้นบ่เจอเว็บไซต์ของพวกเราเนาะก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่1602ได้และยังนี้มาฟังผลกระทบจากการนอนบ่หลับ1เพิ่มความอยากอาหารที่บ่มีประโยชน์เพราะการนอนบ่หลับมีผลกระทบต่อสมองในภาคส่วนที่เสื่อมโยงอาหารที่ทางกายต้องการเฮ็ดให้เฮาฟังเสียงจากทางกายบ่ได้เฮ็ดให้กินตามใจปากนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสมองภาคส่วนเป็นตัวควบคุมความอยากอาหารเฮ็ดให้เฮาอยากกินอันนั้นอันนี้อยู่ตลอดเวลา2ในเมื่อเฮานอนบ่หลับแล้วท่านผู้ฟังจะทำลายความจืดจำหากนอนบ่หลับความจืดจำจะติดอยู่ในสมองภาคส่วนหนึ่งหากบ่แก้ไขต่อไปก็จะกลายเป็นคนหลงหลงลืมลืมก่อนวัยอันควร 3. หากเฮานอนบ่หลับแล้วจะทำลายสุขภาพผิวหากนอนบ่หลับทางกายจะหลั่งฮอร์โมนเป็นพิษต่อผิวหนังการนอนบ่หลับเป็นสาเหตุสำคัญเฮ็ดให้สุขภาพผิวบ่ดี 4. เฮ็ดให้เป็นพยาธิหัวใจเพราะการนอนหลับมื้อละ 5-8 ชั่วโมงจะช่วยรักษาควบคุมความดุลเดียงของฮอร์โมนและสารเคมีต่างๆในร่างกายซึ่งหลายฮอร์โมนที่มีผลต่อการเฮ็ดเวียกของหัวใจฉะนั้นหากเกิดอาการเฮ็ดเวียกผิดปกติขึ้นมาสุขภาพหัวใจก็จะอ่อนแอไปนำและ5เสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนอกจากพยาธิหัวใจที่อาจจะฆ่าชีวิตคนได้แล้วยังพบว่าผู้ที่นอนหน่อยกว่าคืนละ6ชั่วโมงเป็นประจำจะมีอายุสั้นลงถึง14ปี ป็นข้อมูลให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันว่าผลกระทบของการนอนบ่หลับนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆด้านท่านผู้ฟังการยากอาหารเฮ็ดให้ความจืดจางนั้นบ่ค่อยดีก็คือเป็นคนขี้หลงขี้ลืมสุขภาพผิวก็บ่ดีเฮ็ดให้ผิวนั้นดำคล้ำเนาะแล้วก็จะเกิดพยาธิหัวใจและเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดังนั้นมีรายการนั้นควรหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าการนอนในที่นี้ขอให้นอนให้หลับแจ่มเนาะบางคนนอนหลับๆตื่นๆก็มีเนาะวัยกลางคนไปถึงผู้อายุสูงการนอนหลับยากนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นพบพอและก็ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวันถึงยังไงก็ดีเนาะพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพทางกายของมีรายการนั้นจะได้แข็งแรงขอบใจสาระมื้อนี้และข้อมูลมื้อนี้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวมีรายการที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมามื้ออื่นพบพ่อกันใหม่เวลาเดิมมีรายการ 12:30-13:00 มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
6: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: อ้าวแก้วเป็นลูกกินหยังคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
9: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
8: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
9: แต่มันสบายอันเด้แม่
8: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
9: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องควบกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแฮงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮหลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแฮงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในคนหลวงวิจารณ์อากาศห้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแฮงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz วันนี้มาอยู่กับ DJ Smile กับในวันที่1กรกฎเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของเดือนกรกฎขยับเข้าสู่6เดือนท้ายปี2026เนาะพบกันมื้อนี้วันพุธที่1กรกฎปีคศ2026พศ2569มาพร้อมกับเพลงสากลม่วนๆเพลงซาเพลงไว้เพลงเก่าเพลงใหม่จังหวะใดที่ต้องการอยากจะฟังเป็นเพลงสากลแนะนำกันเข้ามาได้ที่0307870052อยู่กับ DJ Smileการแข่งขันบานโลกกำลังดำเนินไปอย่างแบบคึกคืนนอท่านผู้ฟังการแข่งขันบานโลกประจำปี2026ทีมเต็งแซมกับฮู้สึกว่าล้นเกินไปแล้วเนาะโดยเฉพาะเยอรมันเสียให้อุรุกวัยในรอบ32ทีมสุดท้ายและการแข่งขันบอลโลกในค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือประเทศฝรั่งเนาะขึ้นมาติ่งหนึ่งจากการแข่งขันที่ผ่านไปเมื่อคืนนี้3ประตูต่อ0เอ็มบัปเป้เก็บไป2หน่วยเนาะปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นดาวซันโวห่วมกับเมสซี่จากอาร์เจนตินาเบิ่งให้เป็นเกมกีฬาเนาะอย่าสู้เบิ่งให้เป็นการพนันเด้ออันตรายได้เนาะ

เอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz ของ Mariah Carey I Stay In Love กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

ไรก็ผ่านไปสำหรับเพลงทักทายกันในยธมิตรและนี่เป็นผลงานเพลงของมาลัยแคลรี่กับเพลงที่มีชื่อว่า I Stay In Love ใครกำลังตกอยู่ในความหักกันหรือบ่ Love at First Sight The World Is Around

0: thinks I care less one more.
1: สำหรับผลการแข่งขันบอลโลกในค่ำคืนที่ผ่านมาผลปรากฏว่านอร์เวย์นี่ชนะกาน่าไป 2-1 ฝรั่งชนะสวีเดนไป 3-0 และเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกชนะเอกวาดอร์ไป 2-0 เนาะอย่าลืมติดตามการแข่งขันบอลโลกน้ำกันประจำปี2016สำหรับทีมฟาสาดฝรั่งที่ชนะไป 3-0 ในค่ำคืนผ่านมาถือว่าขยับขึ้นเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังมองลงมากับที่แมนประเทศบราซิลอาร์เจนตินาและทีมที่หลายคนจับตาน่าจะเป็นคู่อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดแมนบอกข้าพเจ้านิโคลัสท่าเบิ่งกันอยู่เนาะบ่ฮู้ว่าการแข่งขันนั่นจะเป็นแบบใดกัน

0: เบิ่งการแข่งขันก็ให้มั่วในซื่นเนาะบ
1: ่
0: แม่นจะเป็นการพนันกันไปหมดนี่เนาะการพนันนี่มีแต่ความเสียหายเนาะและก็บ่ว่าจะเป็นการพนันน้อยการพนันใหญ่เสียก็คือเสียเนาะพยายามยับยั้งสร้างใจตัวเองเนาะ

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า In the Navy กับรายการ Colorful Music 3.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ังบริการดีๆจากลาตโลกกันไปแล้วมาต่ออีก1เพลงกันเลยเนาะกับรายการ Colorful Music ในวันที่1กรกฎาคมสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Gimme Gimme Gimme

และนี่ก็เป็นเพลงเก่าๆเก็บมาฝากมาต้อนกันเนาะฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปบ่ว่าจะเป็นเพลงปัจจุบันแน่เพลงเก่าแน่หรือว่าเพลงเก่ากึกเนาะแต่ฟังย้ำในกระมวลเนาะสำหรับเพลงเก่ากึกนี่ก็บ่ว่ากันเนาะกับรายการ California Music 103.7 MHz เพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังก็สามารถแนะนำเพลงมวลๆกันเข้ามาได้ที่0305787052ให้อยู่กับลาวทุลคุมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคุมทุลคุมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวทุลคุมแจกโชคใหญ่ครบรอบ30ปีซึ่งมีมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกไปจนฮอดท้ายปีนั่นพุล่ะสำหรับลูกค้าลาวทุลคุมที่เป็นลูกค้าประจำสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปหรือว่าสมัครนำใช้บริการ Fiber to the Home หรือว่า FTTH โดยเฉพาะแม่สมัคร Fiber to the Home รุ่นโซก2สั้นกับลาวทุลคมสำหรับลูกค้าใหม่ที่ติดตั้งใหม่เนาะครับทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีกับ Data อินเทอร์เน็ต60กิกและที่สำคัญจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ล้าน1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนฟรี4เดือนและสำหรับโซกสั้นที่2แม่นรุ่นฮับเอาเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบบ่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่สำลักค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นฮับเอาของรางวัลนี้ซึ่งลาวทุลคมจะได้ซุ่มหาผู้โชคดีแจกของรางวัลจำนวนสูงถึง2ตื้อกีบเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวทุลคมหรือว่าอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจดีๆเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุลคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ครับบริการดีๆจากลาวทุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวและเมื่อนี้เราก็มีข่าวต่างประเทศที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศปีนี้ที่ว่าหลายพื้นที่อยู่ในทั่วโลกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนเนาะโดยเฉพาะแมนยูทวีปยุโรปหรือว่ายุโรปที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนบางคนเพิ่นก็ใช้เป็นฮีทดรูมบางคนเพิ่นก็ใช้เป็นฮีทเวฟเนาะและที่สำคัญอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นหลายบางเขตอยู่ในประเทศฝรั่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศานอกจากประเทศฝรั่งแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศบ่ว่าจะเป็นสเปนกรีกอังกฤษโปแลนด์สเปนโปรตุเกสเนาะที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างหนักโดยเฉพาะแมนพบกับคลื่นความร้อนซึ่งคลื่นความร้อนดังกล่าวเฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า 1,300 คนโดยเฉพาะแมนผู้สูงอายุเนาะตัวเลขดังกล่าวเป็นการเปิดเผยโดยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHOโดยเฉพาะแมนหัวหน้าองค์การอนามัยโลกที่ได้เปิดเผยออกมาผ่านทวิตเตอร์หรือว่า X เนาะเป็นสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งว่าอยู่ในยุโรปตามข่าวรายงานคุณบอกว่าเจอกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง40องศาต่างกับยูเคตเอเซียเนาะเอเซียนี่ถ้าว่าเจอกับความร้อนเพราะว่าจะเป็นร้อนแบบ
มีความซุ่มเป็นกีตฮ้อนซุ่มเนาะสำหรับในเอเชียแต่ว่ายุโรปแตกต่างกันไปแต่ว่ายุโรปกำลังเผชิญกับความฮ้อนฮ้อนแบบแห้งแล้งฮ้อนแบบแห้งเนาะเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายเนื่องจากสภาพอากาศฮ้อนโดยเฉพาะคนที่ว่าเป็นพยาธิหัวใจฮีสโตรกหรือว่าเป็นพยาธิลมแดดโดยทั่วไปแล้วยุโรปนี่มีบ้านเฮือนประชาชนที่มีแอร์หรือว่าเครื่องเฮ็ดความเย็นนี่มีน้อยเพราะว่าเขตนั้นเป็นเขตอากาศหนาวเนาะแต่ละปีเนี่ยอุณหภูมิจะบ่เกิน23 24 25 26องศาเนาะแต่ว่าปีนี้เจอกับคลื่นคมฮ้อนอุณหภูมิสูงเกือบบ่แม่นเกือบเนาะบางเขตก็ประมาณ40ปลายองศาก็เลยว่าเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายและกำลังเผชิญกับความยุ่งยากทางด้านสาธารณสุขเนาะสำหรับยุโรปปัจจุบันนี้นอกจากคลื่นความร้อนที่พัดผ่านหลายประเทศในยุโรปแล้วปัจจุบันนี้หลายๆประเทศหลายเมืองทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะมันมีตัวเลขบรรดาเมืองที่กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญปรากฏการณ์เอลนีโญก็คือปรากฏการณ์ภัยแห่งแล้งเนาะมีฝนตกน้อยอากาศร้อนผิดปกติและก็แห่งแล้งพร้อมเป็นสาเหตุมากให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เป็นบริเวณกว้างถ้าว่าบางเขตมีฝนตกหนักนี่จะเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมกระทันหันและมีลมพายุมีความหุนแหงหลายเท่าตัวนี่ก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในหลายเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะแม้นสำนักมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศของสหรัฐอเมริกาหรือมีชื่อสั้นว่า NOAA ได้ระบุตัวเมืองทีมได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญถึง20เมืองอันดับที่1ได้แก่ประเทศเมืองของอัลบาสลาของประเทศอิรักเนาะต่อมาเมืองอเมดาบัดของประเทศอินเดียต่อมาเมืองมานาโกบามาโกของประเทศมาลีอันดับที่3แม่นประเทศเมืองนาปูระเมืองนาเปอร์ของประเทศอินเดียอันดับที่4แม่นเมืองกูซอนซิตี้ของประเทศฟิลิปปินส์อันดับที่6เมืองอันนครหลวงแบกเดดของประเทศอิรักอันดับที่7แมนมูดูไลของประเทศอินเดียอันดับที่9แมนเมืองไฟซาลาบัดของประเทศปากีสถานอันดับที่9แมนเมืองลากอสของประเทศไนจีเรียอันดับที่10อันดับที่10แมนเมืองไฮเดอราบัดของประเทศปากีสถานซึ่งซื่อเมืองในหลายๆเมืองเนาะที่กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญส่วนใหญ่จะตกอยู่เขตเมืองในเอเชียและก็แอฟริกาส่วนว่าที่ประเทศลาวก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะแต่ก็บ่ฮู้ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าหลายซ้ำใดซึ่งตรงกับปีนี้ตามปฏิทินลาวนี่พุ่นบอกว่ามีเป็ดส่งหนท่านเว้าตามความเชื่อของผู้เฒ่าตะกี้เนาะผ
พิ่นว่าแปดทรงหุ่นนี่จะเป็นจะให้อากาศแห้งแล้งฝนตกน้อยการเฮ็ดไร่เฮ็ดนานี่ก็ค่อนข้างประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเนาะ Drifting through the wind wanting to start again นี่ก็เป็นสถานการณ์โลกและในเอเชียที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางปรากฏการณ์ก็เป็นการเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าคนเฮ็ดเองบางปรากฏการณ์ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแท้ๆเนาะท่านผู้ฟังเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำกันหลายๆเนาะโดยเฉพาะแม้นการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าหลายๆเด้อฟังเสียงโคซกว่าเป็นลายแล้วยาสุฟ้ามุนขึ้นหนีปลาได้เนาะกับรายการคาราฟูลมิวสิกของฮอนในมันนี่มาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลย I Will Survive

0: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
1: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตูน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
5: ้โอ้
4: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริการดีจากลาวทุลคุ้มกันไปแล้วเนาะมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยสำหรับเพลงนี้มีสัว Save Your Tears The Weeknd Featuring กับ Ariana Grande กับรายการ California Music 103.7 MHz

และก็ผ่านไปตึ้มอีกหนึ่งเสียงเพลงเป็นยังไงม่วนกันหรือบ่ท่านผู้ฟังอยากจะหับฟังเพลงได้ตึ้มสามารถแนะนำเพลงม่วนๆกันเข้ามาได้ที่0307 87 7052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอย่าลืมสมัครใส่แบบแพ็กเกจในราคาประหยัดก็คือ Family Package เนาะมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจที่1แม่น 100,000 กีบได้ Data 45กีบได้นาทีโทร100นาทีและแบ่งปันกันใส่3เบอร์ภายในครอบครัวและอีก1แพ็กเกจนั่นก็คือ 150,000 กีบได้ Data 70กีบได้นาทีโทร150นาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ภายในครอบครัวได้ถึง5เบอร์นี่ก็เป็น Family Package กับลาวโทรคมนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือติดตั้งอินเทอร์เน็ต Fiber to the Room เฉพาะลูกค้านครหลวงจันทร์ในราคาเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือนเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้การแข่งขันบานโลกประจำปี2016กำลังแข่งขันในรอบ32ทีมสุดท้ายเนาะอย่าลืมติดตั้งเข้าไปไว้ในเฮือนน้ำกันเนาะในห้องนอนผู้ใดที่ว่ามักเบิ่งบานเตะถ้าว่าเข้าไปเบิ่งอยู่ในห้องนอนก็ได้หรือว่าบ่อยากนอนจังซี่ก็เข้าไปเบิ่งอยู่ในมือถือได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับบริการต่างๆเลือกว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 101ทั้งบริการ Fiber to the Roomและ Fiber to the Home และรุ่นฮับเอาของรางวัลจากลาวโทรคมครบรอบ30ปีลาวโทรคมแจกใหญ่2ตื้อกีบไปจนฮอดท้ายปี2016นี้เพียงแต่เป็นลูกค้าของลาวโทรคมและสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปหรือว่าเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ต Fiber to the Homeก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาทลุคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ของรีฮันน่า You Da Wan กับรายการ California Music 103.7 MHz

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music 103.7 MHz กำลังฟังเพลงมวนๆอยู่แม่นบ่ก็ขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวเทเลคมที่อยู่นำกันทุกๆมื้อสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวเทเลคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาวเทเลคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวเทเลคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับมื้อนี้ดีเจสมายพร้อมดูรายการ Colorful Music ขอลาท่านฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องควบกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแห้งขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแห้งขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในคนหนุ่มวิจารณ์อากาศห้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ตึมแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
11: า
10: ะ
11: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
10: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
11: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
10: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
11: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
10: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
11: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
10: ้ นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาสนั่นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป
12: พบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื
13: ่อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอ็นไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020885655599 020885599
14: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิอ้นพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้เอามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธที่1ของเดือนกรกฎาคมแล้วเด้พี่น้องเอ้ยก้าวเข้ามานะ1วันเต็มๆกันละเป็นมื้อแฮม2คำเดือน8 8 2หนเด้เนาะ8ที่1และมื้อนี้นะแฮม2คำเดือน8พ.ศ.2569วันพุธมืดมื้อมื้อที่1ของเดือนกรกฎาคมก้าวเข้ามาแล้วเด้กรกฎสิงหากันยาเป็นจังซั่นแหละตามกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์เนาะการเวลาก็ได้กลางอาทิตย์พอดีวันพระวันพุธพอดีเลยพี่น้องเอ้ย1วันเต็มๆกันแล้วของเดือนกรกฎเป็นมื้อแฮม2คำเดือน8พ.ศ.2569มาเว้ามาว่าทักทายยายองพี่น้องป้องปายนบ่าวนสาวเฮาก็มีข่าวมาฝากมาต้อนข่าวดีย้อนยืนเป็นประจำอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมีอันใดก็มาฝากมาต้อนกันเอารักษาสุขภาพเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงฮ้อนเอ้าฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมระมัดระวังเบิ่งพยาธิไข้ยุงลายเด้อูแองไห้น้ำในความทายกระโปกระป๋องมูนี่อย่าอยู่ทากทางอ้อมเฮือนอ้อมซานเฮานอนในมุ้งกลางมุ้งนอนใต้ยาอุ่นยุงเป็นเก็บเป็นไข้ไปหาแพทย์หาหมออย่าซื้อยามากินเองเด้อันตรายซูมือนี่นะการไปการมาคือการขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลไปทางใดมาทางใดก็คอยมีสติ ใส่รถใหญ่รักษาความไว้ใส่รถจักรใส่หมวกกันกระทบนับถือกฎระเบียบจราจรนั่นแหละเนาะไฟแดงไฟเขียวเจ้าก็ค่อยๆก็ค่อยอุบัติเหตุค่อยบ่ถามหาเด้อพี่น้องเด้อมีสตินํากันหาออกกําลังกายแน่อย่าสู้อึดหลับอึดนอนรักษาสุขภาพนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะมาเว้ามาว่าทักทายกันก็ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทุกท่านขอคำถามหนึ่งมื้อนี้ทานหาเงินเพื่อหยังเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อส่งลูกเรียนเพื่อสร้างบ้านหรือเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแต่ถ้ามื้อนึงสุขภาพเริ่มอ่อนแอเจ็บง่ายเมื่อยง่ายเฮ็ดเวียกบ่ไหวเงินที่ทานหามาอาจต้องใช้ไปกับการดูแลสุขภาพความจริงก็คือสุขภาพบ่มีไผขายให้แต่ทุกคนสามารถเริ่มดูแลตนเองได้แต่มื้อนี้การกินอาหารที่สมดุลพักผ่อนในเพียงพอออกกำลังกายและเอาใจใส่สุขภาพอย่างสม่ำเสมอแม่นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดด้วยความคิดนี้พวกเขาจึงจัดตั้งโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการนี้ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพสร้างวินัยในการดูแลตนเองและวางแผนเพื่ออนาคตอย่างมีเป้าหมายเพราะสุขภาพดีคือกำลังที่แท้จริงมีแห้งก็มีโอกาสเฮ็ดเวียกมีสุขภาพก็มีโอกาสสร้างรายได้และเมื่อครอบครัวแข็งแรงความสุขก็ตามมาถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดหรือเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ติดต่อทีมงานของพวกเขาได้ตั้งแต่มื้อนี้อย่ารอท่าให้สุขภาพเตือนจงเริ่มดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อันนี้เอามาฝากเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาเข้าความโครงการนำพวกเขาได้เนาะติดต่อเลยกับบริษัทไอระดาลาว Marketing International จำกัดผู้เดียวโทร020-5449-5449 020-88-565-599020-88-565-599เอาห่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพวกเราเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสุขภาพที่ดี
15: ทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชน

พื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นเพราะเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวเพราะเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ทานและคนที่ทานหักถ้ามื้อนี้ทานกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อทานมาห่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จะสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดเท่าใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นรอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาห่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเท่าบ่สะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเล่าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: เห็นสายโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกหน่วยนี้นี่ก็แม่นขึ้นกับอำนาจของพระอินทร์หมดเห็นบ่พระอินทร์นี่ได้เป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้รักษาโลกมนุษย์อันนี้เพิ่นว่าพระอินทร์แม่นเป็นผู้คุ้มครองพระพรหมแม่นผู้สร้างคนบ่ค่อยมีพรหมลิขิตเพิ่นว่าซั่นนี่พระอินทร์นี่มีหน้าที่คุ้มครองเบิ่งแยงทั้งปกปักรักษาสัตว์โลกทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วถึงแต่บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายอันมีเสือสิงสร้างม้างวาควายนกหนูปูปลาเลยนื่นที่นับบ่ค่อยนั้นแล้วก็ยังมีคนนำอีกได้นอกจากมีสัตว์สาวาสิงสัตว์เดรัจฉานว่าซั่นซะและยังมีสัตว์ประเสริฐนั่นก็แม่นมนุษย์คนเฮานี่แหละเวลานั้นพระอินทร์เอิ้นมนุษย์นี่ว่าสัตว์มนุษย์บ่แม่นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์มนุษย์ซื่อๆเพราะว่ามีสัตว์ปูปลานกเหมี่ยงกันแล้วต้องมีสัตว์มนุษย์สองขามี2มือจังซี่นี่แหละสัตว์มนุษย์บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายต่างก็มีความถูกต้องพองดองกันอยู่ร่วมกันสันติพี่น้องบ่ได้คอยตีคอยกัดคอยลัดตีกันดอกพี่น้องก็บ่ได้ต่อยกัดลัดตีกันผู้ใดแต่ก็ซอกอยู่หากินตามภาษาไผมัน ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์สัตว์แต่ละชนิดมีสิทธิ์เที่ยวซอกอยู่หากินตามใจชอบในทุกหนแห่งบ่ได้มีการหวงห้ามบ่อนอยู่บ่อนกินหรือแบ่งเขตน้ำแดนดินแต่อย่างใดเลยหมายความว่านกอยากได้กินไปหากินอยู่น้ำก็ได้นะหรือปลาอยากหากินอยู่ทางฟ้าก็ได้ปลาก็มีปีกคือกันเนี่ยมากไม้ใบหญ้านานาพันธุ์มีอย่างหลวงหลายมากมายบ่อึดอยากและสัตว์ตัวใดอยากกินมากไม้ชนิดใดก็ได้กินบ่มีไผเฝ้าไผจองครอบครองเป็นเจ้าหมายความว่าเป็นของส่วนรวมหมดแล้วพระอินทร์คุ้มครองคือในนั้นเองสรุปแล้วหมดโลกนี้เป็นคือครอบครัวเดียวกันจะแตกต่างเพียงแต่ว่าสัตว์แต่ละตัวมีรูปร่างแตกต่างกันเท่านั้นพระอินทร์อยู่ทางฟ้านั้นทรงลิงเห็นหมายว่าเหลียวเบิ่งอะไรเนาะซอมเบิ่งจอบเบิ่งอะไรลิงเห็นว่าโลกซึ่งตนเองทั้งบรรซาทั้งคุ้มครองนี้ทั้งเบิ่งแยงอยู่นี้มีลักษณะโอ้อยากซับสนเลยเหลียวไปเห็นคนเห็นสัตว์ย่างส่วนกันชุนเซนชุนเซนอยู่มันวนไว้กันอยู่บ่เป็นจุดเป็นบอนบ่เป็นของตัวเองว่าสันซาซับชนหลายปนเปกันไปปนเปกันไปว่าสันซาโดยเฉพาะยังยิงแมนยูบอนยูบอนกินนี่แหละเนาะเฉพาะแมนยูบอนยูบอนกินกินปนกินเปกันบ่คักแล้วและบอนนอนคือกันของบรรดาสัตว์โลกเหล่านั้นโอ้บ่เคยผิดเถียงกันจักเทื่อก็ถามแต่พระอินทร์ก็ยังเห็นว่ามันบ่คักอยู่เว้ยพระอินทร์อยากแยกประเภทสัตว์ให้เป็นแต่ละชนิดและหาอยู่หากินก็อยู่เฉพาะของไผของเราเขตใดเขตหนึ่งของไผของเราบ่อนอยู่อาศัยคือกันเป็นบ่อนถาวรว่าซั่นซะบ่ให้มาปนเปกันคือจังซี่หลายตาพระอินทร์ก็ได้เริ่มมืดเฒ่าแล้วก็เริ่มหลายตาด้านความคิดของพระอินทร์ถ้าหากว่าสัตว์แต่ละประเภทหากมีอันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องบนอยู่บนกินบอนนอนของไผ่มันแล้วโลกด้วยนี้ก็คงแค่เป็นระเบียบเพียงห้อยขึ้นตึมมันก็ต่างอย่างกับสิต่างอย่างกับเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แล้วคันเฮาบ่แบ่งเวียกแบ่งงานบ่แบ่งผู้แบ่งคนใส่เวียกใส่งานนี่มันครบมันไปตามหน่วยงานมันก็บ่คักปนเปกันอยู่จักไผเฮ็ดอันใดวางเวียกกันไปบ่ได้มันเพิ่นฮ้องว่ามันจัดระเบียบเวียกงานบ่ถูกจะจัดหน่วยงานบ่ถูกสิมันก็เฮ็ดเวียกยากฉะนั้นมันต้องได้จัดวางคิดได้คิดดีพระอินทร์ก็จะเฮ็ดขึ้นนั้นเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนหลายขึ้นอยากไปใส่มาใส่ก็บ่มีแนวห่วงว่าซั่นซะไปลีดบุญบังไฟไปเบิ่งทรงเฮือก็บ่ห่วงหยังว่าซั่นซะและก็บ่จำเป็นจะมาคุ้มครองบรรซาคอยท่าแต่แก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแต่จะแยกบนอยู่บนกินแล้วใดแต่จะแยกบนอยู่บนกินแล้วใดให้ชัดเหล่านั้นหมายว่าคิดอยู่จักสิแยกจังได๋ให้สัตว์เหล่านั้นบนอยู่บนกินของเขาจึงจะเป็นที่ถูกใจของแต่ละตัวได้พระอินทร์จนปัญญาซั่นแล้วถ้าจะตัดสินใจตามใจตนเองก็ได้แต่คิดซื่อๆแล้วเฮ็ดไปจังได๋บ่ถูกใจเนาะย่านมันสัตว์สาว่าสิ่งบางตัวบ่พอใจเด้ตามที่ได้จัดแบ่งให้นะจังได๋คัดข้องกันเถียงกันมันสิมีปัญหาเรื่องบนอยู่บนกินนี่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายโลกนี่แห่งสิซับสนบ่เป็นระเบียบซับว่าซั่นซะคันสิตัดสินโดยตนเองหั่นนะด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงลงมาแต่ถึงฟ้าแล้วบัดนี้โอ้บ่ได้ต้องได้ลงไปถึงโลกมนุษย์ซะก่อนเพื่อถามคำเห็นของสัตว์โลกพระอินทร์ก็ได้เรียกเอิ้นเอาสัตว์ทุกประเภทเข้ามาประชุมอยู่สถานที่แห่งหนึ่งโอ้ปิดลับได้นี่ สถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้ชี้แจงอธิบายถึงก๊กไปสาเหตุของการเรียกประชุมทะนี้อย่างละเอียดชัดเจนเพื่อเป็นอันชัดแจ้งและเข้าใจหมดทุกอันทุกแนวแล้วพระอินทร์ก็เริ่มถามคำเห็นของสัตว์แต่ละตัวว่าตัวใดแน่สิอยู่จังใดเป็นแต่ละลำดับทำอิฐเพิ่นก็ถามเจ้าเวหาโลแล้วสัตว์ตัวทำอิฐพระอินทรีล่ะเว้ยนกอินทรีเพิ่นน้องว่าเจ้าเวหาทำอิฐเลยพระอินทร์ถามแมนพญานกเจ้าเวหาซึ่งเป็นผู้ต่างหน้าให้บรรดานกทั้งหลายน้อยใหญ่ในโลกนี้พระอินทร์เลยถามว่าเออการเต้าห่มกันมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายข้อเพียงแต่ว่าอยากถามคำคิดคำเห็นบรรดาสัตว์นานาชนิดนี้เฮอให้เฮาฮู้ฟังว่าท่านต้องการอยากอยู่แนวเด้อกินแนวเด้อเป็นบ่อน
2: อยู่ข้องตนเองให้มันคักแน่ฮูบันอยู่บันไปเอาว่าจังไหนพญานกสำหรับทานที่เป็นนกนี้ลองบอกข้าพระเจ้ามาเบิ่งดูว่าทานมักบอนเดอร์คักกว่าโมอันเป็นบอนอยู่บอนกินข้องทานนั้น
1: ว่าจังไหนโอ้พระอินทร์ไทยเมืองหลวงเว้ยบ่ธรรมดาพระอินทร์อยู่ถึงฟ้าเด้เสือเจ้าพญานกกับมิตรอยู่ดนเติบแล้วก็เลยตอบบอกไปว่าก็ได้ตอบบอกไปว่าอันสำหรับพวกผู้ข้านี่ก็ขอกินอยู่ถึงหง่าไม้นะขน้อยเนาะทั้งเป็นบ่อนอยู่บ่อนนอนก็อาศัยอยู่กับต้นไม้เลยเบ้อเว้าจังซั่นแหละพญานกนี่ก็ทั้งสวรรคเขตพุ่นนี่พระอินทร์จึงได้ถามตื่มว่าหมดเท่านั้นบ่ทางพญานกก็เลยตอบไปว่า
3: โดยขน้อยเท่านั้นแล้วขน้อยเอ้ย
1: ว่าสัตว์พญานกตอบหลังจากนั้นพระอินทร์ก็เว้าขึ้นแบบประกาศเป็นทั้งการแล้วเพื่อให้บรรดาสัตว์โลกได้ครับฮู้นำกันเว้าสิไม่ชัวร์บ่คักๆว่าแจ้งเสียงอะไร ทางมาดคอแล้วว่าคุณเนาะจังซั่นสำหรับพวกนกแมนข้อแต่อันเดียวนับแต่นี้ต่อไปแมนอนุญาตให้พวกนกข้ากินและนอนอยู่ตามต้นเมอได้ต้นหญ้าได้ตามชอบเจอเนอว่าสัตว์สัตว์ตัวที่สองนี่แมนพญาสร้างเสียเลยได้ที่ทานต้องการถามพญาพระอินทร์จะถามนายหันแล้วก็เลยเว้าขึ้นว่า
2: ให้ปฏิบัติตามเฮาเว้าหันสำหรับพญานกแต่เฮาอีถ้ำพญาสร้างนี่เด้ท่านต้องการแนวเด้อเว้ามาเบิ่งดู
1: ว่าซั่นพญาสร้างก็บ่หลายเรื่องแล้วก้มหน้าน้อยนึงก่อนสิเงยหน้าขึ้นแล้วก็ตอบไปว่า
4: สำหรับข้าน้อยแล้วนี่เป็นสัตว์ใหญ่เนาะซาใจก็อยากอยู่กลางดงอันทึบหนาพลังก็ได้จังอยู่ทางซอกหากินแดบอนซอกอยู่กินก็คือสิง่ายข้าน้อย
1: แม่สร้างไทบอนหอมได้ยินจังสันพระอินทร์กันแล้วว่าคุณเนาะ
2: เท่านั้นบ่ฮะบ่มียังตื่มยึกบ
1: ่ว่าสันพญาสร้างก็จึงงึกหัวงับงับแล้วก็บ่ว่าอีหยังทางพระอินทร์เลยว่าคุณเนาะ
2: ขันว่าเห็นดีเท่านั้นแล้วเฮาก็อิประกาศเลยป่าดงตึบนาวงกฏบ่อนอยู่บ่อนกินแม่นเป็นข้องสร้างเนอเฮอสร้างอยู่อันนี้ให้ปฏิบัติตามเฮาเว้า
1: ว่าซะได้แล้วต่อมาเพิ่นก็ได้ถามตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่พันตัวที่หมื่นเรียบไปจนหมดเหลือไอ้ตัวเดียวอยู่หลังหมู่พุ่นล่ะเฮ็ดกิมเมมอยู่เพราะว่าหลายตัวเด้ใครเนี่ยแต่พระอินทร์ตาทิพย์อยู่ไกลไปในกระแนมเห็นจากตัวนี้ไปหาตัวนั่นจากตัวหน้าไปหาตัวเนอจนเกือบหมดแล้วเป็นหมื่นๆแสนๆล้านล้านตื้อๆโตโอ้พอดีได้ยินผู้ใดก็ตอบพระอินทร์สมอกสมใจของตนเองถือละมักละบอนขอแล้วก็บอนพระอินทร์อนุญาตให้อยู่ฮะบาดนี้พระอินทร์ก็เลียวไปเห็นสุดท้ายโมแล้วมีตัวนึงนั่งตดปอดอยู่หลังโมพุ่นละน้อยๆซะบ่ซั่นซะเทียบเสร็จสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายสัตว์ตัวนี้ก็บ่แม่นไผอื่นนั่นก็คือมนุษย์เท่านี้เองแน่มนุษย์เกิดมาเพิ่นห้องว่าสัตว์มนุษย์พญาอินทร์ก็เอิ้นมาถามแล้วพออยู่ไกลเด้พอมาฮอดใกล้ๆแล้วพญาอินทร์ก็เลยถามขึ้นว่าน้อยตัวบ่ข้อยังนำบ้านนำเมืองเข้าวะบ่ข้อนำเพิ่นบ่คือบ่ปากบ่ตีหยังว่าซั่นเด้ไอ้สัตว์มนุษย์พลาดลุกขึ้นแล้วปัดก้นปัดก้อยให้มันมีระเบียบเรียบร้อยหน่อยนึงแล้วแงนหน้าเบิ่งพญาอินทร์พร้อมทั้งเว้าขึ้นว่า
3: โอ้ยขน้อยก็อยากไล่เห็นแด้ขน้อยอยากได้ได้แน่วได้ขน้อยเอ้ยคันขออีหยังก็ได้โดดว่าขน้อย
2: พระอินทร์ก็เลยเว้าขึ้นว่าเออนะก็ข้อมาแล้วมั้ยอยากได้หยังมึงท่าทีลีลาอยู่นี
1: ่พระอินทร์ก็ได้ฮ้อนใจแล้วเอาสวยเติบแล้วอยากเข้าว่าปานนั้นเพราะว่าไอ้มนุษย์นี่เป็นผู้สุดท้ายสิขอหยังก็หิขอว่าซั่นซะไอ้ชัดมนุษย์นิมิตอยู่ดนเติบเหมือนกับว่ากำลังคิดจะขออีหยังแดนี่แหละน้อยหนึ่งก็จึงยกมือขึ้นแล้วก็จึงกล่าวว่า
3: อันขน้อยขอนี่อยากไล่นี่ขน้อยอันที่หนึ่งเนาะอยากมีเฮือนอยู่ แต่ต้องงามได้ขน่อยเป็นเฮือนงามๆเฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งไม่ดูได้ได้ขน่อยแต่ข้าอยู่แล้วบ่ฮักบ่เพ่จักคือขน่อยเอ้ยแล้วก็มีเฮือนนอนตั้งหากเฮือนขั้วตั้งหากอยู่กองกลางก็ให้มี
2: โอ้โถขอหลายอย่างอยากให้มีครบหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างทางพระอินทร์ก็ฟังอยู่กันละเจาะจิ้มเขาอยู่ว่าหมดเท่านี้แล้วบ่คิดว่าสิหมดแล้วตัดขวมไปให้แล้วเนาะเพื่อบ่อยากให้เว้ายาวไอ้มนุษย์ยังบ่แล้วเว้าขึ้นนี่ว่า
3: เอ้ายังขน่อยยัง
2: ไอ้มนุษย์ตอบเด้ทางอนาพระอินทร์ก็ใจหายน้อยนึงแล้วเว้าขึ้นเนาะโอ้ขยังยังก็หิบเว้าทําไมโอ้ลีลาอยู่นี่อันยาอินอ้าวอยากใจให้น้อยหนึ่งแต่เอาใจเย็นสู้เพราะว่าไอ้มนุษย์นี่ก็ใจเย็นคือกันนะก่อนสิเว้าหยังออกไปนี่แล้วก็เลยเว้าขึ้นว่าย
3: ั่งขน่อยยั่งยั่งอยากกินหมูนี่เอ้ขน่อยยั่งอยากกินหมูเด
2: ้ว่าใช่ไหนบัดนี้ทางพญาอินได้ยินนั้นก็งงปานไกลตาแตกกับบาดเพราะบ่เข้าใจส่วนบรรดาชาติอื่นๆก็งงไปตามๆกันแม่นอยากกินหยังอีกอยากกินหมูมนุษย์ด้วยกันบ่แม่นหยังคือว่าจังซั่นล่ะไปพญาอินก็เลยถามด้วยความอยากให้ขึ้นดีกว่าว่าเออมันคือว่าข้อพิลึกพิลำข้อไล่อันแนวเทเนาะโพดเนาะอยากกินหมู่มนุษย์คือกันนี่วะว่าซั่นซะอยากกินหมู่มนุษย์คือกันนี่วะอ้ายมนุษย์บ่หลายเรื่องตอบด้วยความว่องไวเพราะว่าพระอินคุ้มหลายเฝ้า
3: บ่แล้วขน่อยอยากกินหมู่สัตว์โลกด้วยกันต่างหากคืออยากกินกว้างกินผ่านกินหมู่กินฮอดช้างพุ่นได้ขน่อยควายนี่กินหมดทั้งแล้ว
2: มนุษย์ตอบจังซั่นได้บัดนี้
3: ว้า
2: สัตว์ทั้งหลายที่มาประชุมนั้นพระโทพร้อมพากันห้องโหโทสกาขึ้นด้วยความย่านกลัวคนคิงลุกคิงลุกคนหัวพงบางตัวก็จนเหี่ยวแตกบรรยากาศของประชุมเลยบ่เป็นของประชุมสารได้บาดนี่ย้อนไอ้มนุษย์ผู้โลภมากโลภามีแต่ความฟดสนั่นของเสียงสัตว์ทั้งหลายปานว่าตลาดขายเครื่องแห้งเครื่องสดเสียงนั้นทึดบางตัวก็แล่นนี่บางตัวก็ห้องให้บางตัวก็ป้อยด่าสาบแช่งเสียงนั้นหลายเฮ็ดให้พระอินทร์เสียอารมณ์ซะแล้วบัดนี้รักษาท่าทีของพระอินทร์เอาไว้บ่ได้คือเก่าจนถึงจนเฮิงเติบพุ่นล่ะบรรยากาศของกองประชุมจึงค่อยๆเงียบสงัดลงพญาอินทร์จึงเว้ากับอ้ายมนุษย์ว่าโอ้แม่นแล้วได้นอนนี่เนาะอันความยากของมึงหั่นล่ะหมดแล้วบ่ฮะว่าซั่นเด้ว่าฮอดนี่ไอ้มนุษย์ก็ยังดื้อต่อไปอีกว่าย
3: ังขน่อยยังยังได้ขน่อย
2: ยังได้ขน่อยสัตว์ทั้งหลายแห้งตกขมะมาบัดนี้โอ้ยเสียงของมนุษย์ตอบขึ้นมาทางวินก็เลยเว้าขึ้นอีกว่ายังอันใดอีกเบาให้หมดซะเด้ว่าซั่นนะพญาอินทร์สูญแห้งได้ซะนี่ได้ไอ้มนุษย์ก็ตอบไวปึบปับแบบบ่ใช่ความคิดคือกันว่า
3: อยากได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี่แหละขน่อยนับแต่อันอยู่กองดุมฝ่าใต้มหาสมุทรพุ่นแล้วขอหน่อยนับบ่ลืนบ่ลอนดอกขอหน่อยเอ้ยอยากได้หมดแท้แน่ขอหน่อย
2: โธ่อยากได้หมดมาเป็นของโตนับตั้งแต่มหาสมุทรฮอดชั้นฟ้าดับวดิ่ง
3: เว้าสุดประโยคแล้วไอ้มนุษย์ก็เงยหน้าขึ้น
2: ปรากฏว่าตอนนี้โอ้โธ่หน้าพระอินทร์นี่บ่จักดำจักแดงปื้อๆปานหน้าเป่ามุนชินแล้วบัดนี้ใจห้ายแห้งเขียวบึ้มๆอีกก็มีจนบ่สร้างสิว่าเห็นแต่คิ้วทั้ง2ย่อเข้ากันตาจ้องใส่ไอ้มนุษย์อย่างบ่ผิดหิมศพเบะออกมาทางนอกอีกเหน่งยุบๆคือว่าสิเว้าอันใดอันหนึ่งออกมาแต่ก็เว้าบ่ออกบ่ได้ยินเสียงออกเพราะดนเติบก็จึงมีเสียงเป้งออกมาแบบบ่พอใจดังก้องไปตัวทีบทั่วแดนปานฟ้าห้องมันบ่แม่นเสียงประกาศแต่มันแม่นเสียงไห้ด่าสาบแช่งให้ไอ้มนุษย์อย่างบ่ปานนี
3: ้โอ้โหๆๆๆๆมึงโอ้โธ
2: ่เสียงพระอินทร์เด้ใจหายแฮง
3: โถโอ้หมดโลกกองลุมฟ้าใต้มหาสมุทรนี้ไพ่จะไปเฮ็ดให้มึงได้คันเฮ็ดได้คือมึงต้องการนั้นมันก็ซ้ำกับเทวดาพุ่นแล้ว
2: พระอินทร์เศร้าเมื่อยงับๆหันใจน้อยนึงพร้อมเมื่อยแห้งสูญกับปานนั้นพอห้องใส่ยางจุดแห้งว่าซั่นซะแล้วก็เว้าไปว่า
3: โอ้ยยอมกูยอมมึงแล้วบักสัตว์มนุษย์เอ้ยกูบรรษาหมดโลกนี้บัดนี้มึงสัมผัสยากให้ได้หมดทุกอย่างทุกแนวในโลกมึงเป็นเทวดาบรรษาซะเด้อโลกหน่อยนี่เนาะ
2: เทวดาพระอินทร์ใจน้อยเด้อบัดนี้ย้อนมนุษย์อย่าขอเอาเช่นมดแล้วก็เว้าไปว่าก
3: ูบรรษามึงบ่ได้อีกแล้ว
2: รู้สึกว่าหน้าของพระอินทร์นี่แดงบ่ฮู้ว่าออกมึงออกกูไปยามใดนะย้อนใจหายแฮง สุดท้ายพี่อินก็ยังทราบแซงให้ไอ้มนุษย์อีกว่าเออนับแต่นี้เป็นต้นเปอร์หมดโลกนี้เป็นของมึงซะคันมึงอยากได้ยังมึงก็เฮ็ดเอาเองมึงอยากกินยังสุดแล้วแต่มึงสัตว์กองลมฟ้านี้เป็นของมึงหมดแล้วมึงอยากฆ่าอยากแกงก็สุดแต่มึงแนวเดิมสิเป็นระบบระเบียบปอบันซาวเองมึงสิทุกสิยากมึงสิหังสิมีก็สร้างบ้านเอาเองเฮือนเอาเองกูบ่เกี่ยวสาบแช่งเต็มอิ่มแล้วโอ้ยโดยบ่คำนึงถึงสัตว์สาวสิ่งต่างๆที่จะยอมให้มนุษย์ฆ่ากินง่ายๆบ่เออย้อนใจหายแต่นั้นมาพระอินทร์ก็เลยหนีไปซับจักไปเอาเมียอยู่ใส่ระบบมาแวร์ฮอดโลกมนุษย์อีกเลยว่าซั่นซะบ่มาแวร์โลกนี้จักเถื่อจากนั้นมาโลกเฮาซุมื้อนี้ก็จึงเป็นของมนุษย์เฮาบ่มีไผบ่มีผีสางคางลายตัวใดหรือเทวดาองค์ใดสิมาบัญชาอีกแม่นคนเฮาเป็นผู้สร้างเอาเองเนาะคนเฮาเป็นผู้สร้างเอาเองอันนี้ก็แม่นแล้วเนาะโลกมนุษย์บ่แม่นมนุษย์สร้างจักไปสิสร้างต่างแต่ว่ามนุษย์นั้นก็ควรสร้างความเป็นมนุษย์ของตนเองให้มันคุ้มค่าสร้างความดีแล้วเว้ารวมเนาะให้ถือกฎหมายบ้านเมืองกันพร้อมสร้างความดีไว้ไผบ่ยอกระทำสร้างผู้ที่ทำชั่วไว้ไผสิย่องกระสร้างมันความดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้พ่อแม่พี่น้องเฮาสร้างให้หลายๆพร้อมด้วยให้ผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างก็คือการบ่เฮ็ดผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นพลเมืองดีนับถือต่อรถกฎหมายมอบพันธะเสียภาษีตามกำหนดเวลาตามเงื่อนไขตามธุรกิจของพวกเขาคันว่าผู้หนุ่มผู้น้อยเมื่อฮอดอายุเกษียณผู้ชาย18ปีขึ้นเมื่อก็ออกรับใช้ชาติผู้หญิงก็ต้องเป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองเป็นคืออย่างสั่นเลยเป็นกุลสตรีที่ดี
0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544954449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเอาซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่น่ะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ยุทธโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมอกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449 5449 020-8856-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449 5449 020-8856-5599
0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ่นผัวเซลล์มะเร็ง ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี่เอนไซม์นำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องความกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแห้งขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแห้งขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทางมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในคนหลวงวิจันทร์อากาศร้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแฮงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ตึงเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
3: ่ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบไหนได้นอ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คับสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น.หา 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาทีหา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำผิดธารากุลมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้ผู้ดำเนินราย การจะนำเสนอบางเนื้อในบางมาตราของดำรัสว่าด้วยการไกลเกลี่ยขอขัดแย้งคันบ้านฉบับเลขที่626ทับรบลงวันที่22ตุลา2021มาให้ทางผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะก็คือแมนเว้าถึงขอขัดแย้งที่จะนำมาไกลเกลี่ยนำหน่วยไกลเกลี่ยขอขัดแย้งคันบ้านนี้แมนขอขัดแย้งคือแนวใดแน่ซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดต่างๆจะให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้จะให้ทางผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงมวลพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันสักก่อน

0: บายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพนั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระบวนการยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงมวลๆได้ผ่านพ้นเป็นที่เฮียมฮ้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและเข้าสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการแล้วขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดําเนินรายการป่าวีคําพิธารากุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงดังที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอในระยะต้นๆว่าในมื้อนี้จะนําเอาบางเนื้อในบางมาตราของดํารัดว่าด้วยการไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านโดยเฉพาะก็แมนขอคันแยงที่จะนํามาไกลเกลี่ยนําหน่วยไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านนี้จะแมนขอคันแยงคือแนวใดแต่ว่าก่อนที่เฮาจะเข้าสู่เนื้อในของดํารัดว่าด้วยการไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านนี้ผู้ดําเนินรายการนี้จะอธิบายซะก่อนเกี่ยวกับความหมายของคําว่าขอคันแยงคันบ้านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งว่าขอคันแยงคันบ้านนี้บ่แมนการกระทําผิดทางอาญาแต่มันแมนความบ่ถูกต้องปองดองความบ่เข้าใจกันบ่สามารถตกลงหรือบ่ลงร้อยกันที่ว่าเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับคนบุคคลกับการจัดตั้งเกี่ยวกับสายพัวพันทางแพ่งการค้าบ่ครอบครัวบ่แรงงานบ่สิ่งแวดล้อมและการละเมิดประมวลกฎหมายอาญาที่มีลักษณะเบาบางเนาะอันนั้นแม่นเว้าถึงความหมายของขอคันแยงคันบ้านดังนั้นดำรัดฉบับนี้ท่านผู้ฟังจึงมีความสําคัญหลายเพราะว่าการไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านแน่ใส่เพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในบ้านประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคมและบัดนี้เฮาจะมาถึงความหมายของการไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านนี้มันแม่นหยังเนาะมันมีความหมายคือเท่าใดซึ่งว่าการไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านนี้มันแม่นรูปกันนึงท่านผู้ฟังของการไกลเกลี่ยขอคันแยงซึ่งดําเนินโดยหน่วยไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านด้วยวิธีการศึกษาอบรมช่วยเหลือแนะนําคู่กรณีให้มีความตื่นตัวประนีประนอมและตกลงแก้ไขขอคันแยงน้ำกันแต่การไกลเกลี่ยขอคันแยงคันบ้านนั้นจะดำเนินไปได้ต้องปฏิบัติ

ความเป็นเอกราชปฏิบัติภาระบทบาทของตนโดยบ่ขึ้นกับการซี้นำของไผบ่ถูกซื้อจ้างจอบอ๋อยหรือบังคับนาบคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือจากภายนอกอันนั้นเป็นหลักการอันที่3บัดนี้หลักการอันที่4ก็คือการดำเนินการซองหน้าหมายความว่าในการไกล่เกลี่ยแต่ละครั้งต้องดำเนินด้วยการซองหน้าคู่กรณีแต่ละฝ่ายและการประกอบหรือการมีคำเห็นของผู้ไกล่เกลี่ยคู่กรณีและผู้เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยต้องเฮ็ดอย่างเปิดเผยเราทำผู้ฟังและบัดนี้อันที่5หลักการอันที่5ก็คือการศึกษาอบรมและประนีประนอมสำหรับหลักการนี้แมนสำคัญเพราะว่าหยังเพราะว่าการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขันบ้านนี้ต้องได้ดำเนินด้วยวิธีการศึกษาอบรมและประนีประนอมคู่กรณีเท่านั้นท่านผู้ฟังหน่วยไกล่เกลี่ยบ่มีสิทธิ์จะตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดมีแต่ว่าให้การช่วยเหลือแนะนำสุกยุ่งเพื่อซอกหาทางออกที่เหมาะสมให้คู่กรณีนั่นเองบัดนี้ละการอันที่6ก็คือการเคารพสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของคู่กรณีหมายความว่าผู้ไกล่เกลี่ยนี่ต้องได้สร้างเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกให้คู่กรณีนี้ได้นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติพันธะของตนด้วยการเสนอคำคิดคำเห็นข้อมูลหลักฐานความขัดข้องหมองใจรวมถึงความมีห้องต้องการเกี่ยวกับข้อขัดแย้งหลักการอันที่7ก็คือการถอนตัวและการค้านตัวผู้ไกล่เกลี่ยหมายความว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งใดหนึ่งถ้าเห็นว่าตนนั้นเป็นสมาชิกครอบครัวญาติพี่น้องมีผลประโยชน์หรือบ่มีความสามารถที่จะศึกษาอบรมคู่กรณีในกรณีที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยหากบ่ถอนตัวคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะค้านตัวผู้เกี่ยวออกจากการไกล่เกลี่ยนั้นได้อันนั้นก็เป็นหลักการอันที่7หลักการอันที่8ก็คือการรักษาความลับของคู่กรณีผู้ไกล่เกลี่ยและผู้เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยนี่ต้องได้รักษาความลับของคู่กรณีที่ตนได้รับรู้ได้เห็นผู้เปิดเผยหรือเผยแพร่ความลับของคู่กรณีก็จะได้รับผิดชอบตามกฎหมายนั่นเองได้ทําผู้ฟังถ้าผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเว้าถึง8หลักการของการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขันบ้านที่ว่าจะต้องได้ดําเนินไปตามหลักการดังที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอไปในเมื่อกี้นี้และที่เฮาได้เว้าไปเนาะก็จะมีความหมายความสําคัญและกับดาลักการในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขันบ้านและในระยะหน้าท่านผู้ฟังเนื้อในของเฮานั้นยังบ่หมดเทื่อเฮาจะสืบต่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าโดยเฉพาะก็แม่นจะเว้าถึงข้อขัดแย้งที่ว่าจะนำมาไกล่เกลี่ยอยู่ขันบ้านนี้มันจะเป็นข้อขัดแย้งอันใดแน่เป็นข้อขัดแย้งแบบใดเนาะในระยะหน้านั้นเฮาจะสืบต่อนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้พักผ่อนกันอีกตื้มซะก่อนไปรับฟังเสียงเพลงมันม่วนพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ

0: ฮัลโหลเสี่ยว
1: ฮัลโหลเสี่ยวตัวอยู่ไซ
0: กันกำลังขับรถอยู่เสี่ยวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาเบรกเฮือนเอาเด้อมีเบรกสีลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เชียวแต่มื้อนี้เฮาลืมน้ําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
2: โอ้ยเสี่ยวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องคือตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเสี่ยวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะพ่อโทรหาโมงเจ้าแล้วเครื่องแม่งลาปานนี่7โมงก็มีเวียกเด้อก็สิไปก่อนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเสี่ยวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามห้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอตัวเสี่ยวไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อฟ้าวเฮงกันนะจ๊ะนี่อ่ะ
4: สบายดีมาแต่ไสเนาะขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: และไล่ไ
4: อ้ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเด้ออ
5: ันนี้เป็นยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็หาฮู้น้องก็เฮียงมาได้สําเหนือมือหมู่น้องเอาเหอมันว่ายาแกงเอานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตติ
4: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ550ล้านกีบ
6: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายงานที่3ของทางรายการขณะนี้ท่านก็ยังอยู่กับรายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายและผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิธารากุลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในระยะก่อนผู้ดำเนินรายการก็ได้เว้าถึงความหมายความสำคัญและบรรดาหลักการในการแก้เกี่ยวข้อขัดแย้งขั้นบ้านและสำหรับรายงานนี้เราจะสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับข้อขัดแย้งใดๆที่ว่าจะนำมาแก้เกี่ยวอยู่ขั้นบ้านนั่นเองซึ่งว่าข้อขัดแย้งที่จะนำมาแก้เกี่ยวอยู่บ้านนี้จะต้องเป็นข้อขัดแย้งอันที่1ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายโพพันธุ์ทางเพลงเป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบ่มูลมรดกบ่การฮ้องขอทางพานข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิ์นำไส้ที่ดินการละเมิดสัญญาที่บ่มีลักษณะการค้าข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายโพพันธุ์ทางด้านบริหารอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบ้านหันข้อขัดแย้งสายโพพันธุ์ทางเพลงอื่นตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอันต่อมาเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายโพพันธุ์การค้าแม่นข้อขัดแย้งการค้าที่มีลักษณะเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นข้อขัดแย้งที่บ่สับสนบ่ยุ่งยากตัวอย่างท่านผู้ฟังเท่าก่อและเท่าขอเฮ็ดสัญญาซื้อขายสินค้าน้ำกันแต่เท่าก่อนี่ละเมิดสัญญาบ่จ่ายค่าสินค้าตามที่ตกลงกันไว้กับเท่าขอแต่มูลค่าของสินค้านี่บ่สูงในกรณีที่มูลค่าบ่สูงก็สามารถนำมาไกลเกลี่ยได้ถ้าหากคู่กรณีเห็นดีให้ไกลเกลี่ยและหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งขั้นบ้านมีความสามารถที่ว่าจะไกลเกลี่ยได้นั่นเองท่านผู้ฟังเด้อและข้อขัดแย้งอันต่อมาที่ว่าจะนำมาแก้เกียร์อยู่ขั้นบ้านก็คือเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพันธุ์ครอบครัวการพิเถียงกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวหนี้สินของคู่ผัวเมียการรับหู้การเป็นสายญาติเหล่านี้เป็นต้นนะและข้อขัดแย้งที่ว่าจะนำมาไกลเกี่ยอยู่ขันบ้านอีกก็คือเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นก็แมนข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ส่งกินหมิ่นในซุ้มซนบ่อการจุดขี้เหงื่อบ่อการปล่อยน้ำเปื้อนใส่ถนนแบบนี้และข้อขัดแย้งอันต่อมาก็คือข้อขัดแย้งแห่งงานแมนข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่นอกระบบหน่วยแห่งงานและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผู้ออกแห่งงานที่เฮ็ดเวียกในครัวเหือนซึ่งว่าข้อขัดแย้งอันสุดท้ายที่ว่าจะนำมาแก้เกียร์อยู่ขันบ้านนี้ท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นการกระทำผิดของเด็กที่ว่ากำหนดให้มีการแก้เกียร์นี้ก็เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่ได้กระทำผิดอย่างห้ายแหงกระทำผิดเป็นอาจินหรือมีการจะตั้งเป็นกลุ่มหรือการกระทำผิดในสถานคารุโทษเด็กที่ว่ามีอายุ แต่18ปีขึ้นไปแต่ต่ำกว่า18ปีหากได้กระทำผิดทางอาญาในสถานละหุโทษและโทษานุโทษซึ่งกฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีและการกระทำผิดของเด็กที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปแต่ต่ำกว่า18ปีและมีองค์ประกอบของการกระทำผิดทางอาญาอย่างครบถ้วนแต่ว่าได้ก่อความเสียหายต่ำกว่า1ล้านกีบแต่บ่แม่นการญาติสิงทรัพย์การปุ้นทรัพย์การกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบหรือเป็นอาจินซึ่งผู้ดำเนินรายการนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำผิดในสถานละหุโทษโทษานุโทษและคารุโทษว่ามีคือแนวใดการกระทำผิดในสถานละหุโทษแม่นการกระทำผิดที่กฎหมายได้กำหนดโทษตำหนิวิจารณ์ต่อหน้ามหาชนหรือโทษปรับไหมอันนั้นแม่นสถานละหุโทษเนาะสำหรับโทษานุโทษก็แม่นการกระทำผิดที่กฎหมายกำหนดโทษดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพหรือโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือน50ปีและโทษปรับไหมและสำหรับสถานคารุโทษหมายถึงการกระทำผิดที่กฎหมายได้กำหนดโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีขึ้นไปหาตลอดชีวิตพร้อมทั้งโทษปรับไหมและโทษประหารชีวิตเดี๋ยวท่านผู้ฟังเด้อทั้งหมดนั้นก็แม่นเว้าถึงเนื้อไหนบางมาตราของดำรัดว่าด้วยการกระเกียร์ขอกันยิงคันบ้านที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเพราะดำรับฉบับนี้สร้างขึ้นมาเพื่อลดพรขอกันยิงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านในสายเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในบ้านนั้นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคมนั่นเองมื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารกุลพร้อมด้วยหน่วยสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโควในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบพ่อเป็นประจำนะทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะกะพบพ่ออเมริกันในเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ต่อแรงในทุกๆมื้อออกอากาศนับแต่วันจันทร์นะถึงวันอาทิตย์ให้มีรายการได้หาฟังในทุกมื้อเลยนะเพื่อเป็นการส่งข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นในแต่ละมื้อแต่ละหัวข้อแต่ละอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกประกันสังคมหลายประเภทหลายกลุ่มบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรสำคัญพนักงานหัวหน่วยวิชาการก็ต้องได้รู้ผลประโยชน์ของตัวเองเนาะและก็ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบประกันสังคมเนาะมี 40,000 เนาะเกือบประมาณ 40,000 คนบางเทื่ออาจจะกลายไปแล้วอันนี้ก็เห็นว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี่โดยเฉพาะแม่นผู้ประกันตนสมัครใจนี่ก็หลายแต่เฮาฮู้ผลประโยชน์ของเฮาดีเท่าที่ควรแล้วหรือยังเนาะบางท่านนี่เฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่ว่าผู้สมัครใจเด้เนาะบางท่านเฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วมันว่าซั่นแต่ว่าบ่เคยฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมอยู่ถุงซื่อๆเนาะอันนี้เอิ้นว่าน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะสิ่งที่เราควรจะได้รับผัดบ่ได้ย้อนว่าเราบ่ฮู้ระเบียบการเนาะเราบ่ได้ศึกษาฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมตัวเองเป็นสมาชิกประกันสังคมซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารบ่ได้ศึกษาบ่ได้เอิ้นว่าเคยสอบถามประกันสังคมเลยเนาะอันนี้แม่นน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในระยะที่ผ่านมานี่สมาชิกเฮาจำนวนบ่น้อยที่เสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบการบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองตัวอย่างลูกอายุกาย18ปีความจริงแล้วประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้ได้ถ้าว่าลูกของทานยังศึกษาเรียนอยู่แม่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะในการแจ้งแล้วเอิ้นว่าประกันสังคมจะอัปเดตให้ก็คือไปฮอด23ปีแต่ว่าให้มาแจ้งปีต่อปีเนาะอายุ19ปีมาแจ้งเทื่อนึง20ปีแจ้งเทื่อนึง21ปีแจ้งเทื่อนึง22ปีแจ้งเทื่อนึงเฮาก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีหมายว่าเอาบัตรนักศึกษามาแจ้งตั้งแต่ผู้ละเนาะคั่นว่าอันน่ะ18ปีแล้วก็คั่นว่ายังเรียนอยู่ก็แม่นเอาไปยังดีการศึกษามาแจ้งโลดเอาใดนึงเนาะบ่ได้เอาทั้ง2บัตรนักศึกษาแล้วก็แล้วไปยังดีการศึกษาเนาะไปยังดีการศึกษาแล้วก็แล้วบัตรนักศึกษาอันนี้แม่นตัวอย่างง่ายๆอันนึงเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกอายุกาย18ปีเจ็บเป็นมานี่ไปใส่อยู่หมอใส่บ่ได้ได้เสียเงินเองจะมาถอนเงินคืนกับบ่ได้อีกเนาะเพราะว่าบ่ได้ถูกตามระเบียบเนาะต้องแจ้งแต่หัวทีแล้วก็อย่าถือเบาเนาะว่าโอ้อันนั้นมื้อหน้าจึงเอามาแจ้งดอกเฮาบ่แน่เด้เฮาบ่ฮู้เด้ว่าการเจ็บการเป็นมันสิเกิดขึ้นในตอนใดเดี๋ยวนี้เนาะคันว่าได้เสียเงินเองเนาะได้จ่ายเวลาไปห้องหมอถือว่าจำนวนมูลค่าเนาะในการปิ้นปัวนี่บ่แม่นน้อยเนาะแต่ต้องเนาะใส่สภาพเศรษฐกิจอีกเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่เฉพาะแต่อาหารการกินได้ที่แพงค่ายุบค่ายาก็แพงเช่นเดียวกันเนาะโรงหมอเพิ่นก็แบกหาภาระกับบ่ธรรมดาในแต่ละปีเพื่อปิ้นปัวสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะเฮาก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ได้รับเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้เต็มที่เนาะคือตัวอย่างรับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเงินบำเหน็จเกิดลูกเนาะตัวอย่างอันน่ะพนักงานรัฐกรบางคนยังบ่ฮู้เนาะ
คันว่าสมัครใจนี่ก็แห้งอยากไก่พุ่นละเนาะเพราะว่ารัฐกรนี่กับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่ใครแน่หน่อยนึงมีผู้เอิ้นว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งฝ่ายผู้ประสานงานให้เนาะเพิ่นก็จะติดตามคันว่าบุคลากรเข้มแข็งได้ถ้าว่าบ่เข้มแข็งซี่นี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแทนใหม่บุคลากรมาใหม่เนาะก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเนาะคันว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกนี่ประจําเพิ่นก็จะฮู้ว่าอันใดที่สมาชิกพนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมเพิ่นก็จะแจ้งกันแต่หัวทีเนาะก็จะได้รับสิทธิ์ไปคือตัวอย่างอันน่ะเมียเกิดลูกพนักงานเพศชายเพิ่นเป็นรัฐกรตัวอย่างแต่ว่าเมียเกิดลูกนะเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าให้เมียไปใส่บัตรเกิดลูกไปฝากท้องซื่อๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะได้รับเงินแบบเน็ต 60% หรือ 60% นําประกันสังคมบ่ฮู้วันนี้กาย3เดือนจะมาขอก็บ่ได้ละเนาะบ่ได้ละแม้แต่พนักงานวิสาหกิจเช่นเดียวกันเนาะผัวเป็นพนักงานเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถมาแลนเงินแบบเน็ต 60% หรือผู้ประกันตนสมัครใจเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะที่เป็นเพศชายแล้วเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถแลนใส่สิทธิ์ของผัวมาขอเงินบําเหน็จ 60% หรือว่า 60% ได้เช่นเดียวกันเด้เนาะอันนี้หลายคนก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะบางเทื่อลูกก็จนปีละจนย่างละจึงมาท้าวฮู้พาลูกว่ามาสอบถามว่าขอเงินเกิดลูกได้บ่ว่าซั่นลูกจนย่างแล้วก็มีอันนี้ก็มันกายระเบียบเนาะว่าเรื่องระเบียบมันก็คือระเบียบถ้าพิจารณาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเงินบ่มันก็ต้องมีผู้ที่2ผู้ที่3ผู้ที่4นะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างเนาะบางตัวอย่างเนาะอย่าลืมว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองทั้งหมดแม่นเก้าอุดหนุนเด้สำหรับภาควิสาหกิจแม่นสูงสุดเลยเก้าอุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยเป็นภาครัฐจ้ารัฐกรก็คุ้มครองอยู่8อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานแล้วก็ภาคสมัครใจก็จะบ่มี2อุดหนุนเนาะจะได้คุ้มอาจจะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่ย้อนมาบ่มีนายจ้างบ่มีสังกัดเนาะก็ถือว่าบ่แม่นน้อยเนาะบำนาญได้คือกันเสียชีวิตได้คือกันอุดหนุนเสียกำลังแรงงานเสียองค์ค่าอย่างต่างๆได้คือกันหมดเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่อยากอยากล้มให้เมริกันได้รับฟังเนาะความสำคัญของการเป็นสมาชิกประกันสังคมก็เมื่อนี้จะเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะหัวข้อในเรื่องของผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษคืออะไรจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้สันติภาพยกออกมาเป็นหัวข้อนึงต่างหากเลยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษอะไรจากระบบประกันสังคมมาฮู้นำกันเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเป็นพนักงานเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยโดยการใส่บัตรประกันสังคมสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยมีบ่ผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาแล้วเดือนที่2ไปเกิดลูกเลยมีบ่มีเนาะคือตัวอย่างเราเฮ็ดเวียกไปบริษัทเรากับมาหลายปีละบริษัทเรากับบ่ได้เข้าประกันสังคมจักเทื่อต่อมาเราถือพาโจนสิเกิดลูกละบริษัทจึงมาเข้าประกันสังคมให้กับพนักงานเด้เนาะ8เดือนแล้วสมมุติว่าเราถือพาพอดีเข้าประกันสังคมเดือนหนึ่งเดือนที่9ก็แมนสามารถไปเกิดลูกได้เดือนได้เลยสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้เลยเนาะอันนี้มันก็มีเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแมนสามารถไปฝากท้องได้เลยเนาะท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนเพศหญิงถือพานะก็สามารถใส่บัตรประกันสังคมไปฝากท้องได้เลยอันนี้เพศหญิงนะเอาว่ากวมรวมไปถึงอันน่ะเมียของผู้ประกันตน
ก็หมายความว่าผู้ประกันตนนี่เป็นเพศชายเมียเป็นมหาชนก็มาใช้สิทธิ์ของผัวเส้นเดียวกันไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยเส้นเดียวกันนะขอแต่ว่าเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนนะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์ของแม่หญิงที่รัฐบาลลาวเบิ่งแยงพิเศษโดยเฉพาะนะสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงอันนั้นเป็นอันที่1อันที่1อันที่2แม่นหยังอันที่2อันที่2ก็คือว่าเรื่องของสิทธิพิเศษเพศหญิงเนาะก็คือแม่นในระบบประกันสังคมก็คือแม่นการห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญผู้หญิงมีสิทธิห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญไว้กว่าผู้ชายอันนี้ก็เพิ่นให้ความสำคัญท่านอาจจะฮู้แล้วเนาะเงื่อนไขนะเงื่อนไขการสมทบเงินของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันเนาะกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ว่าเงื่อนไขอายุการเกษียณนี่นะแมนเพิ่นระบุอย่างชัดเจนเนาะเงื่อนไขระบุอย่างชัดเจนสำหรับเพศหญิงเพศชายนี่มันต้อง60ปีจริงจะได้รับบำนาญบ่าวรวมเนาะ60ปีจะได้รับบำนาญแต่ว่าเพศชายก็อย่าลืมนะเนาะคำว่าเป็นรัฐกรอิงตามรัฐดำรัสและกับมติของสภาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเพศชายนี่คำว่าครบเงื่อนไข57ปี60ปีสามารถรับบำนาญได้เนาะก็หมายความว่ามีเงื่อนไขตั้งแต่57ปีเนาะเพศชายเนาะอันนั้นมันบ่เพิ่มเติมให้ท่านได้เป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐกรเนาะอันนี้แม่นแต่ว่าว่ารวมก็คือแม่นบวกอันน่ะ60ปีเนาะ60ปีภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเสร็จเดียวกันบัดนี้เพศหญิงนี่นะเนาะเพศหญิงนี่บ่ถึงขนาดเนาะเพศหญิงเพียงแต่เท่าใดหลายท่านมีคำตอบแหละก็คือแม่น55ปีก็ได้บำนาญนำประกันสังคมแต่ปีการก็ต้องครบเนาะอันนั้นเท่ากับแยกเฉพาะอะไรเนาะปีการภาครัฐก็มัน25ปีนะปีการภาคอันนั้นวิสาหกิจก็15ปีสมัครใจ15ปีกันว่าเว้าตามกฎหมายเนาะสำคัญก็คือแม่นผู้หญิงสามารถบำนาญไว้ก่อนผู้ชายและถ้าเฮ็ดเวียกติดพันกับทัดเบื่อสารพิษสารเคมีผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้ผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีนะ5ปีขึ้นไปเฮ็ดเวียกติดพันกับทัดเบื่อ5ปีขึ้นไปนะแต่ว่าปีการก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเนาะอยู่ในเงื่อนไขอันนี้แม่นเพิ่นจะเบิ่งแยงพิเศษเฉพาะเพศหญิงนะเฉพาะเพศหญิงที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะฉบับเลขที่54นะทับสพส.แล้วก็พิเศษได้ภาครัฐอีกนะพิเศษภาครัฐพิเศษภาครัฐเพิ่นก็มีนโยบายนโยบายเฉพาะก็คือแม่นบ่เรื่องของปีการเนาะปีการ23ปีนะขึ้นไปอายุครบเกษียณแล้วก็สามารถขอบำนาญได้ไวขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือแม่นอายุต้องครบเกษียณเนาะถึงว่าปีการสิบ่ฮอดก็สามารถขอบำนาญได้นะผู้หญิงก็55แล้วแต่ว่าผู้ชายนี่ก็นะอายุก็ต้องครบเกษียณนะอายุต้องครบเกษียณอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับเบื้องต้นนะโอ้ลงให้มีการได้รับฟังยังมีอีกนะสำหรับสิทธิผลประโยชน์พิเศษนะสำหรับเพศหญิงสำหรับเพศหญิงเด้อที่จะมาโอ้มาลมให้มีการได้รับฟังนะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังจากหนึ่งเพลงจากทางรายการเนาะจะได้เข้าสู่ระยะต่อไป

ฝากเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับมิตรรายการสำหรับผลงานเพลงที่ได้มอบให้รับฟังสำหรับสับเปลี่ยนกับเนื้อหาสาระที่สันติภาพได้เอามาโอมาล้มให้กับมิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับหัวข้อในมื้อนี้ว่าเรื่องของสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมมีอย่างแน่ก็มาทวนในหนึ่งเนาะก็คือแมนคอร์ดวิทก็คือว่าเรื่องของการทองเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยอันที่2มาก็คือแมนว่าเรื่องของเงื่อนไขการรับบำนาญเนาะสำหรับเพศหญิงนี่ก็สามารถรับบำนาญได้ไวกว่าเพศชายเพศหญิงแมน55ปีก็สามารถขอรับบำนาญได้แล้วส่วนเพศชายโดยรวมก็แมน60ปีแต่คือสันติภาพได้ว่าไปนั่นแหละเนาะเพศชายคันว่าอีกตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่า57ปี560ปีสามารถบำนาญได้แล้วนะอันนั้นแมนอีกตามรัฐธรรมนูญเนาะที่มีการปรับปรุงมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะอธิบายมีละกันให้ฟังกันตื่มแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานโมเมนต์พนักงานเนาะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน และจะมาว่าต่อสำหรับและจะมาว่าต่อ และจะมาว่าต่อสำหรับสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเพศหญิงนั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะสันติภาพก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่าปัจจุบันเนาะประกันสังคมได้มีการเปิดรับผู้ประกันตนสมัครใจกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่บ่มีระบบการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำองค์การจัดตั้งของรัฐบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำหัวหน่วยธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายเครื่องออนไลน์ขายตำบักหุ่งขายข้าวเปียกแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างเขาเรียกว่าอาชีพอิสระบ่ถึงขั้นจดทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจนะเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้แมนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจได้แต่เฉพาะนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครก็คือถ้าว่าตอนนี้ทานถือพาอยู่เนาะทานถือพาอยู่จักเดือนก็ตามแต่เนาะจักเดือนก็ตามแต่ขอแต่ว่ามีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมครบ1เดือนท่านสามารถใช้สิทธิ์ใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องในเดือนต่อไปได้หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนต่อไปได้ก็หมายความว่าว่าไงตอนนี้เขาถือพาอยู่8เดือนมาสมัครประกันสังคมเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็คือแมนเขาสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่ท่านเลือกอยู่หมอที่ท่านเลือกอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเนาะสำหรับผู้หญิงที่ถือพาบ่ได้กำหนดหลายคนโทรมาถามนะที่ผ่านมาว่าอันตอนนี้นะค่อยถือพาอยู่เนาะค่อยสามารถสมัครประกันสังคมได้บ่เพราะว่าย่านเพิ่นบ่รับก็โทรมาถามก่อนย่านเสียเวลาย่านเสียเที่ยวเนาะเราก็ทีมงานพวกเขาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นบ่ได้ปิดเนาะสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ถือพากับบ่เป็นหยังถือพากับบ่เป็นหยังสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จ่ายเงิน1เดือนเดือนต่อไปแม่นสามารถไปเกิดลูกได้เลยหรือว่าไปฝากท้องได้ตามปกติอยู่หมอที่ทานเลือกนะเฉพาะอยู่ส่วนกลางเนาะว่าได้หมอก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพมิตรภาพก็คือหมอ50เตียงแล้วก็หมอ103ที่ว่าคุ้มครองอยู่ณปัจจุบันนี้มี4หมออยู่ขั้น
ศูนย์กลางห้องหมอใหญ่เนาะส่วนอยู่แขวงก็คือเป็นห้องหมอแขวงเลยนะแต่ว่าหากท่านใดที่มีความยุ่งยากเนาะในการเดินทางบ่อยากเลือกห้องหมอแขวงอยากเลือกห้องหมอเมืองสะดวกกว่าใกล้เฮือนกว่าก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันท่านจะบ่สามารถคันว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองท่านจะบ่สามารถมาใช้ห้องหมอใหญ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งจะมาห้องหมอใหญ่เลยนี่แม่นบ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าว่าเมืองปิ่นปั่วบ่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์บ่มีบ่ทวงบ่ทันเพิ่นจะเฮ็ดไปนำส่งเนาะมาปิ่นปั่วอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าอยู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็นอีกข้อนึงเพื่อความสะดวกนะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าก็คือสันติภาพได้ว่าไปว่าทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าว่ามีการเจ็บเป็นเนาะยกเว้นการเจ็บเป็นฉุกเฉินก็แม้นสามารถใช้อยู่ห้องหมอของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศได้และก็โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะย้ำว่าเป็นห้องหมอของรัฐเนาะคลินิกเอกชนยังบ่ทันได้คุ้มครองห้องหมอของรัฐก็หมายถึงอาจจะเป็นห้องหมอใหญ่ที่เฮาไว้เลือกห้องหมอแขวงที่เฮาไว้เลือกอาจจะเป็นห้องหมอเมืองหรือแม้แต่สุขศาลาถ้าว่าเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ท่านอาจจะได้สำลักเงินก่อนแล้วโทรแจ้งภายใน3วันสามารถมาถอนเงินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะสำคัญต้องโทรแจ้งสายด่วน1509เนาะสายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับบรรดาท่านได้รับรู้รับทราบนำกันหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละแขวงก็จะมีแตกต่างกันเนาะในขอบเขตทั่วประเทศสามารถโทรตามเบอร์อยู่บัตรประกันสุขภาพได้เนาะก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ก็เป็นการสั่งรวมในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งเฉพาะอธิบายมีโอกาสได้ฟังกับติดตามหัวข้อดีๆในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลานาทีเนาะก็สวัสดีภาพขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประธานได้รับฟังซึ่งข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มานำเสนอมาว่าวากับมีหลากหลายหัวข้อบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เด่นๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 นและยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ถ้าผู้ฟังที่หักแพงตอนต้นรายการมารับฟังข่าวสารข้อมูลกันก่อนมาเว้าเรื่องการอนุมัติสัมปทานขุดค้นแห่หินแห่ทรายกันแน่แห่หินแห่ทรายก็แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายความสำคัญติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้รับการนำใช้หลายที่สุดโดยเฉพาะเข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมหรือเป็นขั้วข้ามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆและอื่นๆโดยปัสจากการนำทรายหินทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเขาก็จะประสบปัญหาฉะนั้นเนาะการคุ้มครองการขุดค้นและการนำทรายทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงจึงแมนความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเขาย้อนเห็นได้ความสำคัญและจำเป็นในการนำไส้ทรัพยากรดังกล่าวเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติจึงเกิดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจขออนุญาตสัมปทานเพื่อขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและลำแม่น้ำสาขาย่างหลวงหลายแต่ในเวลาเดียวกันนี้พัดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจเมื่อได้รับอนุมัติสัมปทานแล้วพัดไปเคลื่อนไหวในทางที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองด้วยการหันไปขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุประเภทอื่นโดยเฉพาะแมนคำตกคอนอย่างหน้าตาเสยบ่เก่งกลัวต่อกฎหมายทั้งที่ว่าใบอนุญาตหันแมนให้ขุดค้นแห่หินแห่ทรายและผ่านมาการลักลอบขุดค้นคำตกคอนในคาบของการขุดค้นแห่หินแห่ทรายบางหน้าสร้างความสูญเสียต่อทรัพยากรของชาติอย่างมหาศาลเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นตามลำแม่น้ำของและสายน้ำสาขาในขอบเขตทั่วประเทศมีหลายบอนก็ถูกจับได้หลายทันนำเอาผู้กระทำผิดรวมทั้งเจ้าของหัวหน่วยธุรกิจนั่นมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแนวใดก็ตามพรรคและรัฐบาลลาวก็แม่นให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและการนำไส้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทิศสีเขียวยืนยงดังกล่าวพรรคและรัฐบาลได้มีหลายนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของสปป.ลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษโดยผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสปป.ลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาและก็มีการปรึกษาหารือผลค้นคว้านโยบายกลไกคุ้มครองการขุดค้นแห่หินทรายแบบยืนยงอยู่แล้วเพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาอยู่แล้วเพื่อซอกให้เห็นผลสำเร็จข้อคงข้างจุดอ่อนและซองวางของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและข้อเสนอทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางภาครัฐบาลเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นเติมท่านผู้ฟังที่เคารพว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดอยู่สปป.ลาวของพวกเขาต้องได้ช่วยกันในการปกปักรักษาและการนำไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติทรงหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจส่วงอุทรภาคอนกายยาบ้านเฮา
1: บ่เป็นสิ่งนี้วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงในยุคใหม่ปัญหาเนื้อในสื่อต่างๆนี่ต้องสร้างความดึงดูดผู้บริโภคหากไผที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม้ในวงการสื่อมวลชนลาวของพวกเขาที่กำลังฟุดฟื้นพอจะมีกล่องประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ถือว่าเป็นกล่องประชุมครั้งประวัติศาสตร์เฉพาะของเขตแถลงข่าวก็ว่าได้หลายๆท่านที่ได้คุกคีหรือว่าอยู่ในวงการนี้มาดนแล้วนะก็มีหลายๆปัญหาหลายๆหัวข้อที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพอมีหลายท่านได้ตั้งปัญหาเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเอิ้นว่ายุคดิจิตอลการนำใช้ AI สื่อสังคมออนไลน์หมายความว่าต้องมีการหันเปลี่ยนจากสื่อเดิมมาสู่สื่อยุคใหม่ฉะนั้นเนาะผู้ที่เฮ็ดเวียกในขงเขตสื่อจำเป็นต้องได้ปรับตัวและก็ฮู้นำใช้เทคโนโลยีเทคนิคที่ทันสมัยโดยเฉพาะก็แม่น AI เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความว่องไวทันสมัยแม่นบ่ท่านผู้ฟังมีบางท่านที่ได้ให้ทัศนะว่าถึงจะเป็น AI ในการเขียนเนื้อในข้อมูลข่าวสารก็สร้างแต่ว่านักข่าวเฮานี่นะผู้ที่เป็นนักเขียนนักข่าวต้องเว้าถึงเกี่ยวกับบรรณาธิการผู้ที่กวดแก้ปรับปรุงเนื้อในก่อนที่จะกระจายข่าวออกตามสื่อต่างๆผ่านมามีผู้ตั้งปัญหาเรื่องมืออาชีพเพิ่นว่าหมายความว่าต้องเป็นนักข่าวมืออาชีพว่าซั่นแล้วก็ปัญหานี้เคยเป็นมีการล้มกันหรือว่าแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนน้ำกันในหัวข้อทักษะการเขียนข่าวแบบมืออาชีพในหลายสุดฝึกอบรมมาแล้วก็มีฉะนั้นเพิ่นว่าว่าเรื่องเกี่ยวกับเวียกเนื้อไหนนี่ยังคงเป็นหมากหัวใจสำคัญของสื่อของพวกเขามีเทคโนโลยีสูงปานใดก็ตามหากบ่มีผู้เฮ็ดเนื้อไหนป้อนเข้าก็เป็นไปบ่ได้เห็นบ่ว่าผ่านมาพวกเขาเปิดเว็บไซต์หน้า Facebook บ่แต่สุดท้ายก็ยังมาค้าอยู่คำว่าเนื้อในป้อนข่าวคือเก่าเว้าถึงเนื้อในเนื้อแท้มันแม่นนักข่าวแม่นผู้เขียนนั่นเองเวียกนี้ต้องยอมรับว่าผู้เขียนในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาทั้งภายในและต่างประเทศขาดเขินบ่ทอนั้นผู้ที่ปรับปรุงเนื้อในก็ต้องกระจายสื่อออกสังคมนำก็คือบรรณาธิการกับพบปัญหาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นแนวนั้นแล้วเนาะก็มีคนตั้งปัญหาขึ้นมาอีกท่านผู้ฟังว่าเวียกบรรณาธิการเปรียบเหมือนพ่อครัวใหญ่เพิ่นว่าที่ว่าปรุงแต่งอาหารให้แซ่บซ้อยหับไส้ผู้บริโภคนั้นต้องมีมาตรฐานอันใดแดซึ่งปัญหานี้สรุปไว้ว่าในกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนฉบับปรับปรุงเลขที่019ทับสคส.ลงวันที่14เดือนพฤศจิกายน2016ในมาตรา3ฉบับปรับปรุงการอธิบายซับได้อธิบายว่าบรรณาธิการหมายถึงผู้กวดแก้ผ่านเนื้อในและรูปแบบของบทข่าวและรายการของสื่อมวลชนต่างๆดังนั้นเนาะจึงได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาสนทนาน้ำกันว่าเป้าหมายนี่แม่นอยากแลกเปลี่ยนน้ำกันว่าอยากพัฒนา

ที่น่าบริโภคต่อไปดังนั้นหลายๆท่านที่อยู่ในฐานะนักข่าวก็ดีนักบรรณาธิการก็ดีก็อยากเฮียกห้องให้สืบต่อในการที่จะเขียนบทเขียนข่าวให้กับนักเฮียนหรือว่าให้กับผู้บริโภคต่างๆได้ศึกษาค้นคว้าและก็เฮียนฮู้เนาะเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นร่วมกันเติมในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมว่าเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนนี่ก็แม่นมีความสำคัญได้ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าบ่มีสื่อมวลชนบ่มีนักข่าวบ่มีบรรณาธิการในการที่จะเขียนข่าวที่ถูกต้องให้กับสังคมได้บริโภคเฮาก็จะบริโภคข่าวที่เอื้อนว่าเนื้อในที่พิษหรือว่าหลายคนที่มีความกังวลในปัจจุบันนี้ก็คือข่าวปลอมฮะแหละดังนั้นการที่จะบริโภคข่าวจากสื่อใดหนึ่งต้องเบิ่งคักๆว่าสื่อนั้นเสื่อถือได้หรือบ่เอาท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุด

ตอนหากผู้การกับพื้นเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมท่านผู้ฟังที่หักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ปัญหายาเสพติดกันแน่ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมบ่ว่าจะเป็นอยู่ลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศดังนั้นพวกเราจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการเข้าร่วมการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดนี่มันลดลงเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดนี่มันลดลงเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดในปัจจุบันอยู่ประเทศเฮาแม่นพวงประเสริฐหน้ากับภัยคมคู่จากปัญหายาเสพติดซึ่งได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทั้งอยู่ในตัวเมืองใหญ่ไปฮอดชนบทห่างไกลซอกลีดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นต่อที่พาให้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมการระบาดของยาเสพติดก็เป็นนอแหนงเป็นสาเหตุของการเกิดความหุนแหงก่ออาชญากรรมและสิ่งย่อท่อต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวได้เบื่อเมาสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติเป็นกำลังแรงงานในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในอนาคตผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้นำพาซีนำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาเฉพาะดังกล่าวอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาโดยอิงใส่ผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือปี2011หา2025รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นแผนงานแห่งชาติในต่อหน้าตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที171/ศ.พ.ศ.ลงวันที่11 พฤศจิกายน 2025โดยได้เลงใส่สร้างความหับหู้ทั่วสังคมด้วยการโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายผลให้ของยาเสพติดเป็นเวียกน้ำหน้าผ่านพาหนะสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆเฮ็ดให้พลเมืองลาวนี่มีความหับหู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อผิดภัยผลให้และความเป็นอันตรายของยาเสพติดพร้อมกันนี้เนาะก็ยังได้เล็งใส่สร้างความเข้มแข็งทั่วปวงชนที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวชุมชนบ้านภาครัฐภาคเอกชนต้องได้เข้าร่วมกันเนาะในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแฮงยู่ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม่นได้เอาใจใส่ใกล้สิทธิแท้ถึงภาคฐานประชาชนด้วยการนำพาซี่น้ำเฮ็ดตัวจริงด้วยหลายวิธีที่เป็นระบบและก็รับประกันด้านการเมืองกฎหมายวิสาเฉพาะที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นเนาะพวกเขาก็ยังต้องได้เอาใจใส่สร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้บรรดาครอบครัวประชาชนบรรดาเผ่าอาศัยอยู่เขตผู้ดอยหันมาประกอบอาชีพใหม่และก็มีอาชีพที่มั่นคงถือกฎหมายด้วยการปลูกพืชทดแทนพืชที่มีสารเสพติดมาสันสาเซนว่าการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเป็นสินค้าสามารถจำหน่ายอยู่ภายในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือข้อให้จากยาเสพติดบัดนี้ท่านผู้ฟังก็แม่นต้องได้รับการบำบัดปีนปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปีนปัวและห้องหมอชุมชนของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ผู้ถือข้อให้จากยาเสพติดนี่ได้กลับคืนมาเป็นพลเมืองดีของสังคมและครอบครัวอีกรัฐบาลก็ยังได้สุ่มใส่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติเวียกงาน3สร้างติดพันกับการสร้างตาแสงบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาโดยได้สร้างสำนักงานองค์การตาแสงบ้านสถาบันการศึกษาโรงเรียนหัวหน่วยการผลิตการบริการทั้งภาคและเอกชนอยู่ตามท้องถิ่นทั่วประเทศปลอดจากยาเสพติดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไปเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายต่อกับผู้กระทำผิดปีนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบกระแมนสามารถสกัดกั้นและต้านยาเสพติดได้หลายกรณีพร้อมทั้งได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาอย่างตั้งหน้าได้มั่งคดียึดยาเสพติดอาวุธเซ็กทรัพย์สินวัตถุมีค่าหรือว่าสารเคมีตั้งต้นต่างๆที่พวกคุมคนบดีนะจะนำไปผลิตยาเสพติดได้เป็นจำนวนหลวงหลายสิ่งสำคัญก็แม่นสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและการระเบียบการอย่างเข้มงวดซึ่งท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีกล่าวในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ36ปีในวังมอมอมานี่ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความอันตรายห้ายแหงเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติในโลก
ดังนั้นขอเฮียงห้องมายังพนักงานรัฐกรทหารตำรวจประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกเพศทุกวัยทั่วสังคมตลอดฮอดบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาองค์การพุทธศาสนาและสถาบันครอบครัวตลอดถึงชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวจงพร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมลาวนี่ได้ลดลงอย่างชัดเจนและก้าวไปสู่สังคมลาวปลอดยาเสพติดให้ได้ในที่สุดทางผู้ฟังที่เคารพช่วยกันเกี่ยวกับปัญหานี้เป็นหูเป็นตาและก็แจ้งบ่อแสถ้าหากว่าเห็นปรากฏการณ์ใดที่มีการเคลื่อนไหวผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองโดยเฉพาะกระแมนปัญหายาเสพติดเอาเลยในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างท่านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาต่างๆติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันซื่อสัตย์ประจันอดทนผ่านทุกคนพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับพื้นมีรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวของบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี้มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังเป็นประจําเนาะทุกวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:30 นอยู่นําพวกเฮาเนาะพบพ่อกันในมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันพุธแฮม2ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569คงกับวันที่1กรกฎเนาะค.ศ. 2026เนาะรายการเฮาก็มีการกระจายเสียงเนาะผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางระบบโทรโครงระบบวิทยุทุกท้องถิ่น FM AM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นก็ยังมีเว็บไซต์ www.lnr.org.la ทักทายสบายดีมีรายการในมื้อนี้เป็นตอนแรกของมื้อวันพุธเนาะอยู่สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน้ำตัวเศร้ามาก็มีฝนตกมาแน่เนาะก็ถือว่าเย็นแน่อากาศเย็นสบายอยู่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ทั้งเขตทั้งแขวงทั้งเมืองหรือว่าท้องถิ่นอื่นเด้เนาะเป็นคืออยู่นครหลวงเวียงจันทร์บนระยะนี้ก็มีฝนตกแต่ระยะนี้เนาะมีพายุเข้านับจากวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่พุ่นและหาวันที่5กรกฎถือว่าเป็น4-5มื้อหรือว่าเป็นทิศพุ่นได้พายุเข้าเนาะฉะนั้นอยู่เขตทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยู่ในขอบเขตตัวประเทศเนี่ยก็ชาวเกษตรกรหรือประชาชนตรงจงมีสติในการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนให้เป็นแต่ละระยะแล้วก็เกียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดินเจือนบ่รับมือกับน้ำท่วมขังท่วมยึงท่วมสุบ่ต่างๆเนาะกาเกียมเมียนมัดสิ่งที่มีค่าแหละวัตถุสิ่งของที่มันมีค่ารวมถึงสัตว์เลี้ยงไปไว้อยู่บนที่ปลอดภัยเนาะเพื่อว่ารับมือกับสภาพการที่เราอาจจะบ่คาดคิดขึ้นเนาะเราอาจจะบ่คาดคิดโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนี่นะเนาะมันมีการคาดเดาได้ยากเนาะมีการคาดเดาได้ยากฉะนั้นก็ต้องกาเกียมความพร้อมไว้เนาะกาเกียมความพร้อมไว้และก็ในปัจจุบันนี้สภาพฝนตกก็เป็นเงื่อนไข1ที่เฮ็ดให้มีการสภาพน้ําท่วมขังน้ําท่วมอ่างอยู่ตามกระโปงกระป๋องห้วยห้องคลองบึงต่างๆเนาะนอกจากจะเป็นฝนตกจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเงื่อนไขอันดีให้แก่การผลิตแล้วและสิ่งที่มันตามมาได้บัดนี้น้ําท่วมขังท่วมอ่างต่างๆก็เฮ็ดให้เป็นบ่อนเพาะพันธุ์เป็นบ่อนแพร่เชื้อเป็นบ่อนวางไข่ของยุงลายว่าซั่นซะในระยะฤดูฝนนี้เนาะเป็นบ่อนวางไข่ของยุงลายก็เฮ็ดให้บางบ่อนบางที่นี่บ่ได้กำจัดหรือบ่ได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนี่เฮ็ดให้คนนี่ติดเชื้อพยาธิไข่ยุงลายเนาะในแต่ละปีก็มีคนเสียชีวิตในแต่ละปีในขอบเขตประเทศบางเขตบางแขวงโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่เป็นชุมชนที่แออัดเนาะเป็นชุมชนที่แออัดฉะนั้นเป็นเงื่อนไขอันนึงเนาะเฮ็ดให้คนนี่ติดเชื้อหลายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเบอร์1แล้วแหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในแต่ละปีก็เลยฉะนั้นไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่นะบ่ยังบ่มียาที่เป็นปั่วหายขาดแต่สามารถป้องกันได้เนาะด้วยการปฏิบัติและการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขคันวางออกกับปิดฝาภาชนะอย่างต่างๆทำลายแหล่งเพาะพันธุ์อย่างต่างๆและเนาะวันนี้เดชอรุณก็มีสัมภาษณ์ได้มีนัดสัมภาษณ์ดร.วันเพ็งพันธนาไลนะหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์และเขาจะขึ้นไปทางแขวงเวียงจันทร์เพื่อนจะว่าวานแนวใดเรามีมาตรการแนวใดอยู่ทางแขวงเวียงจันทร์มีผู้ติดเชื้อหลายหน่อยปันใดทีมงานและรวมถึงเดชอรุณเองจะสัมภาษณ์ให้ท่านหัวหน้าแผนกเพื่อนว่าสุฟังว่าเป็นแนวใดอยู่สภาพไข้เลือดออกอยู่ทางแขวงเวียงจันทร์เนาะ
2: เริ่มต้นทวิตของรายการเราจะไปทางแขวงเวียงจันทร์จะไปลงกับดร.วันเพ็งพันธนาไลหัวหน้าพัดแนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์เพิ่นจะว่าฮู้เกี่ยวกับสภาพไข้เลือดออกอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์หรือว่าไข้ยุงลายแหละเป็นคือจังได๋รวมถึงมาตรการป้องกันก้าเกียมอย่างต่างๆเนาะสวัสดีดร.วันเพ็ง
3: เจ้าสบายดี
2: ได้ยินแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าๆได้ยินแจ้งดี
2: เจ้าเป็นจังได๋สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เจ้า
3: เจ้า2มื้อนี้ถือว่าแม่นฝนตกม ื่อกี้กินยังลินอยู
2: ่
3: ตกลินอยู่แต่ว่าตกบ่ตกแห้งตกค่อย
2: ๆ
3: ลินอยู่
2: อยู่นครลำปางจันทร์กับส้มเย็นดี
3: เห็นบ่
2: เจ้าได้ส่งสาม
3: เรื่องอากาศเย็นดีเจ
2: ้
3: า
2: เจ้าเจ้าอยากให้ดร.พ่อสุฟังเนี่ยเกี่ยวกับสภาพการหรือว่าสภาพไข้เลือดออกไข้ยุงลายอยู่ทางแขวงลำปางจันทร์เป็นเท่าใดท่านมาฮอดปัจจุบัน6เดือนต้นปีนี่เจ้านับแต่เดือนมังกร
3: เจ้าเจ้าขอบใจคือว่าต่อกับเรื่องไข้ยุงลายสภาพไข้ยุงลายของพวกเขาที่ติดตามเนาะในเริ่มต้นแต่ปีในเดือน1ปี2016จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีอยู่233กรณีที่ว่าเขาพวกเขาเป็นกรณีที่สะสมเนาะสะสมมาแต่ละมือแต่ละมือพวกเขาก็เป็นสถิติสะสม233กรณีทีนี้กรณีให้เฮมีอยู่10กรณีที่ว่าพวกเขาพบอยู่ในห้องหมอหันแต่ว่าบ่มีกรณีเสียชีวิตเนาะในส่วน6เดือนมาถือว่าบ่มีเสียชีวิตฉะนั้นเห็นว่าเวียกนั้นขยงก็เป็นเวียกนั้นที่สิ่งที่ท้าทายต่อกับสิ่งสาธารณสุขของพวกเขาเพราะว่าจำนวนของผู้เป็นไข้เลือดออกไข้ยุงลายนี่มันยังมีลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นมีลักษณะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอยู่ในบางจุดจะโมเมนต์เพิ่มแบบกระจายไปทั่วแต่ว่ามันลักษณะเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ในเป็นบางจุดนะครับ
2: เจ้าถ้าว่า233กรณีถ้าเทียบเส้นระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงท่าน
3: แต่เทียบในปี2025ถือว่าเขาลดลง
2: จ
3: ากปี2025จะสูงกว
2: ่
3: านี้ในระยะเดียวกันเนาะในระยะของเดือนเดียวกัน
2: เจ้าใน10กรณีที่ว่าให้แห้งนี่มันเดี๋ยวนี้นี่มันอาการมันปลอดภัยแล้วบ่ทัน
3: เจ้าถือว่ามันปลอดภัยแล้วถือว่าออกจากห้องหมอแล้วเนาะเพราะว่าพอเขาได้เป็นป่วยอยู่ในห้องหมอก็ถือว่าออกจากห้องหมอไปแล้ว
2: เจ้าเรามีงานป้องกันสกัดกั้นในพวกเขาเฮ็ดอันใดทันในระยะผ่านมาเจ้าตัวนี้
3: สำหรับเรื่องงานนี่ถือว่าเขาก็เป็นบุรุษิตที่ว่าจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมันอยู่ในส่วนระดูปนี้เนาะโดยพวกเขามีข้อตกลงของคณะปกครองแข็งในที่ส่วนศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดพันของคอวจที่ว่าได้ลงวันที่17มิถุนายน2006ที่ว่าด้วยการเอาใจใส่ต่อการต้านและป้องกันพยาธิไข้ยุงลายที่ว่าเป็นบนอิงให้พวกเขาในการพันขยายลงสู่สถานที่บริการสาธารณสุขแล้วก็ถึงพ่อแม่ประชาชนในท้องถิ่นในชัวเขมิจันเนาะจะเริ่มต่อกับเรื่องงานที่ว่าพวกเขาได้ติดกับเมียนมาพวกเขาได้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายจนถึงปัจจุบันเลยเนาะแล้วพวกเขาย้อนมาพวกเขามีระบบตารางสาธารณสุขแต่ละขั้นจนทอดขั้นทุกสาราจนทอดขั้นทุกสาราแล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองการติดต่อทั้งขั้นแข็งจนทอดบ้านแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานสายปิ่นปัวเพื่อบ่ให้มีการมีการเสียชีวิตอันนี้เป็นสิ่งเหตุแล้วพวกเขายังมีอีกเนาะเป็นกลุ่มวอทแอปเป็นกลุ่มวอทแอปเพื่อว่ารายงานสภาพของไข้ยุงลายแต่ละวันในคันแข็งพวกเขามีสถิติเพื่อว่าส่งให้ได้เห็นตัวแข็งเลยก็เป็นกลุ่มวอทแอปเนาะนี่อันที่สองเป็นว่าพวกเขากระได้ปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี่พันขยายคำสั่งของทางนายกรัฐมนตรีฮั่นแล้วก็คำสั่งของท่านประธานปกครองแข็งก็โฆษณาชุดการศึกษาให้ประชาชนในการป้องกันไข้ยุงลายด้วยหลายรูปหลายแบบตั้งโฮมเดย์อาศัยโทรโคมเดย์อาศัยในมือวันศิลแล้วก็พวกเขากลับไปตั้งโฮมกันอยู่วัดเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เห็นแล้วก็สร้างขบวนการในการทำลายแรงเผาพันธุ์ของต้นน้ำยุงลาย
2: เจ้าประชาชนให้การร่วมมือหลายหน่อยปานใดนี่ท่านคือว่าเป็นขบวนการฟื้นฟูหลายหน่อยปานใดเจ้าตัวนี้
3: สำหรับเรื่องการให้ความร่วมมือนี่มันเป็นเรื่องปกติเนาะโดยเฉพาะแม่นเฮาเอาลงใส่กับแม่นเรื่อง5ปออะไรเอา5ปอนี่ลงไปแล้วพวกเฮาก็ว่าเรื่องผลให้ของการไข้ยุงลายแล้วก็มาว่าถึงว่าพวกเฮาจะเฮ็ดจังได๋เพื่อว่าบ่ให้มีการยุงลายนี่มันเกิดขึ้นมาอีกทําลายแรงเผาพันธุ์ทําลายแบบใดเนาะโดยอิสระของ5ปอเนาะแล้วประชาชนเพิ่นก็ให้ความร่วมมือเนาะโดยเฉพาะแม่นก็บ้านเฮือนไผเฮือนมันนั่นแหละเพิ่นเฮ็ดกันอนามัยก็ได้แต่ละเทือนเพิ่นก็เห็นของเพิ่นเองเพราะว่าเรื่องการเห็นเรื่องอันทำลายเรื่องแรงเผาพันธุ์นี่ขั้นถ้าเขาจะเห็นบนหนึ่งบนเดียวก็ได้ในชุมชนหนึ่งจะต้องเห็นบรรทุกหลังคาเหือนถ้าเห็นหลังเห็นส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งบ่เห็นจะยุ่งมันจะเกิดมาจากหันกับบริบทเนาะอันนี้พวกเขาก็อธิบายเพิ่นฟังแบบนั้นเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เข้าใจแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือในการเห็นนำแต่ว่าทั้งสาธารณสุขของพวกเขาเมนว่าเบิ่งสถิติถ้าว่ามีการเพิ่มจำนวนอยู่บ่อนใดแม้ว่าพวกเขาก็ได้ลงไปสมทบด้วยกันตื่มในการตะลุมบ่อนในการ ทำลายแรงผูกพันและก็ปฏิบัติคาโปะได้ค่ะ
2: เจ้าก็สิเป็นขบวนการเฟื่องฟื้นโดยเฉพาะแม่นอยู่ตามบ้านเฮือนของตนเองแล้วก็การเปิดขบวนการอนามัยวันเสาร์แดงเนาะท่านเนาะก็อาจจะมีเจ้าเจ้าเฮ็ดเพจเป็นขบวนการเจ้าและในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานตัวจริงท่านเห็นว่าเคียงคู่กับโคสะดวกและยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายอันใดตื่มหมดท่านในการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกนี่เจ้า
3: สิ่งที่ท้าทายนี่เนาะสิ่งที่ท้าทายนี่ก็แม่นอยู่เฮาเป็นขบวนแล้วเฮาก็ได้มีการลงโฆษณาสุขศึกษาแต่มันก็ยังมีบางจุดบางครอบครัวที่ว่าในบริอยู่ประจําอยู่ในเฮือนหั้นเนาะคือว่าไปเหตุการณ์กสิกรรมบ่หรือว่าไปสนใบยุ่งง่ายไปทางอื่นมีการเคลื่อนย้ายหั้นอันนี้ก็แม่นเฮาบ่สามารถเข้าไปถึงในจุดนั้นได้จุดดังกล่าวยังเป็นอันรอแหลมอยู่ที่ว่าเฮาจะต้องเป็นบอลที่พอพันของยุงลายหั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังขาดอยู่อันที่สองก็เป็นต่อกับกิจการบางกิจการของพ่อแม่ประชาชนในการเหตุการณ์จริงว่าบอลจอดรถจอดยางรถสินะมีจางรถก็จำนวนหลวงหลายสินะบางทีไปควบแต่เบิร์ดทางกระเฮ็ดบริเวณเบิร์ดอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พ่อยังเห็นว่าต้องได้สมทบกันกับทั้งหลายภาคส่วนเนาะและกับปกครองแดทั้งการค่าแดแต่พวกเขาจะได้ห่วมกันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าเบียร์ที่มีหลายภาคส่วนที่เป็นร่วมมือกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเขาเป็นปัญหาอยู
2: ่เจ้าผ่านมานี่อยู่ทางแขวงของพวกเขานี่เคยมีการระบาดหนักบ่ท่านอยู่ทางเขื่อนเวียงจันทน์แล้วก็มีกรณีที่เสียชีวิตบ่เจ้า
3: เรื่องไข้ยุงลายนี่พวกเฮาระบาดหลายเลยเป็นในปี2024ที่เฮาเห็นเนาะ2024ในส่วนหลังจากที่ว่าแล้วโควิดแล้วพวกเฮาก็จะมีตัวนี้แหละขึ้นมาเนาะแต่ว่าหลังจากที่ว่าด้วยบทเรียนที่ว่าพวกเฮาได้เห็นผ่านมาพวกเฮาก็พยายามสกัดกั้นแต่ละปีคือปีกายนี่เทียบกับปี2025กับแพร่หกนี่ก็เห็นว่าแพร่หกนี่ก็ยังลดลงแล้วเพราะย้อนมาความเข้าใจของพ่อแม่ประชาชนว่าเขาต้องเห็นป้องกันแล้วใดตัวเองป้องกันตัวเองแล้วใดเนาะอันนี้เห็นว่ามันลดลงเนาะจากบทเรียนที่เราผ่านมาละทางพวกเขากับเมนว่าสร้างเป็นบริมสิทธิ์ในส่วนระยะเขาดูฝนเพราะเขาต้องเขี่ยลงเคลื่อนที่ตัวนี้เลยโลดเนาะจะไปเผยแพร่โฆษณาในการลงเห็ดเบี้ยทุกภาคส่วนเนาะบ่ว่าอยู่ในสถานที่บริการบ่ว่าอยู่ในสุขศาลาบ่อยู่ห้องหมอบ่ห้องหมอเขียนแม่พวกเขาจะได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ประชาชนได้เห็นได้เข้าใจเนาะแล้วก็มีความตื่นตัวต่อการป้องกันนี้
2: จะหมายความว่ามีความตื่นตัวเฮ็ดแต่หัวทีเนาะท่านเนาะ
3: จ้า
2: ในปัจจุบันนี้ก็มีแต่อยู่นครหลวงจันทน์เนาะที่ว่ามีการทดลองปล่อยยุงโวบักเคียเนาะแต่ว่าอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ของพวกเขาในทิศทางแผนการต่อไปนี่พวกเขามีทิศทางแผนการบ่ทันที่จะนําออยุงโวบักเคีย
3: นี่ไปแต่อิงไซเพนเนาะอิงไซเพนของเพิ่นหลังจากเพิ่นสําเร็จอยู่ในคันนครหลวงแล้วเพิ่นก็จะมีลงไปทางแขวงอื่นๆเนาะแต่ว่าก็ด้วยเนื่องจากที่ว่าเขากับนครหลวงเนาะแข่งมิ้งจังกับแข่งนครหลวงมันใกล้กันเนาะ มีช่วงประมาณเดือนก่อนเพิ่นได้ไปจับยุงเพื่อมาเบิ่งเสื้อในหั่นน่ะปรากฏว่ายุงที่อยู่ในแข่งมิ้งจันจํานวนหนึ่งที่อยู่ทางเมืองวังเวียงเนาะกับปรากฏว่ามีเสื้อตัวนี้มันอยู่ในตัวยุงเป็นเป็นย้อนว่าการเคลื่อนที่เนาะการเคลื่อนที่ยุงสิมานําบ่เนาะมาฮอดวังเวียงก็คือว่าเขาเห็นพวกเสื้อตัวทีของยุงยุงโบกเกตอยู่ในยุงที่มีอยู่ในแข่งเป็นจัดเนาะอันนี้ก็หมายความว่ามันอาจจะมาอาจจะนำมาเพราะที่ละแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเนาะแต่มันยุงจะมานำการกระย่ายของคนหลายตัว
2: อืมเจ้าก็ถือว่ายุงโบกเกตนี่ก็หลายคนก็สิอาจจะบ่เข้าใจว่าเพิ่นปล่อยเพื่อหยังมันเฮ็ดหยังเนาะจะให้ท่านอธิบายตื้มอีกในท่านตัวยุงโวบักเคียนี่เจ้า
3: โวบักเคียก็ถือว่าเป็นยุงอันชนิดนึงที่เพิ่นปล่อยมาเพื่อว่าให้มันมาผสมพันธุ์หรือว่าอยู่กินกับยุงที่เฮามีเสื้อหั้นเนาะเพื่อให้กลายเป็นยุงที่ว่าบ่ได้มีเสื้อจะให้เข้าใจที่ง่ายๆทางเราจะซื้อเนาะ
2: เจ้า
3: เออนี่เป็นสิ่งนึงที่ว่าเพิ่นเอาระบบนิเวศมาแก้ระบบนิเวศอีกโดยที่บริษัทยาใช้อย่างก็ใช้ตัวยุงเองมาแต่มา มาห่วมกันแล้วเราก็กลายเป็นเสื้อใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่ว่าบูมินที่ว่าเป็นเสื้อไข่ยุงลายหัน
2: อ๋อครับแล้วกับป่านนั่นนะการปล่อยปลาหางนกยุงนี่ท่านยังมีอยู่บ่อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ของพวกเฮานี
3: ่เจ้าๆยังมีอยู่การปล่อยปลาหางนกยุงพวกเฮาก็ยังได้สืบต่อในเหตุอยู่เนาะในเหตุทางแผนกสาระพวกเฮาเองก็ยังได้เลี้ยงปลาหางนกยุงเพื่อว่าสนองให้แต่ละภาคส่วนที่ต้องการแล้วพวกเฮาก็ไปปล่อย
2: เจ้าเอาสั้นสุดท้ายนี่ท่านมีอย่างบ่อยากฝากถึงประชาชนชาวแขวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตตัวประเทศให้รักษาตนเองโดยเฉพาะแม่นป้องกันตัวเองจากไข้ยุงลายนี่เจ้า
3: จ้าๆฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะก็เป็นช่วงที่มีการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายฉะนั้นค่ะข้าพเจ้าในนามรับผิดชอบเรื่องงานสาธารณสุขของคันแข็งนี้ก็ยังฮ้องมาพ่อแม่ประชาชนให้รักษาสุขภาพในการป้องกันในพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะเป็นฤดูฝนนี้เนี่ยว่าเบื้องเรื่องการไข้ยุงลายที่มันมีการเริ่มจะมีการระบาดนี้ให้เอาใจใส่เนาะต่อการป้องกันบ่ให้มีการแพร่ขยายของพวกเชื้อไข้ยุงลายนี้แล้วก็รักษาสุขภาพของลูกหลานนอนก็ต้องนอนในมุ้งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหรือว่านอนบนที่ปลอดภัยที่บ่มียุงเข้าไปกัดหันเนาะแล้วก็เบื้องทางด้านการกินอยู่ต่างๆพอมันจะมาตำฤดูฝนนี้ก็ยังมีพยาธิทกท้องที่จะตามมาน้ำอื่นฉันขอให้พ่อแม่ประชาชนจงรักษาสุขภาพของตัวเองเนาะทางภาคส่วนสาธารณสุขแม่ว่าก็จะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพของพ่อแม่ประชาชนนี้ให้มีสุขภาพเข้มแข็งและมีความแข็งแรง
2: เจ้าสิ่งสำคัญแม่นยาซื้อยามากินเองเป็นบ่ทานตัวนี้
3: ที่บริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นสุขศาลาของหมอเมืองของหมอแข็งเนาะบ่ให้ไปซื้อยามากินโดยลำพังเนาะ
2: เพรา
3: ะมันจะเป็นอันตรายแต่นั้น
2: นะสั้นขอขอบใจดร.นางวันเพ็งหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนำพวกเราในมื้อนี้ท่านที่ว่าท่านให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความละเอียดแก่สังคมได้หลายสมควรแล้วท่านเนาะเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายเจ้า
3: จ้า
2: ขอบใจท่านหลายๆเจ้าไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจอย่างรายการสักคนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสุริยะต่อไปของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
4: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและยืนยง

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
1: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อใจเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ในน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวของบ้านทันเมืองในระยะที่2เนาะรายการของพวกเฮานี้ก็มีกระจายเสียงให้มีรายการให้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:30 นาทีกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้นะผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกก็เริ่มต้นระยะที่2นี้กับผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอเนาะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็จะแจ้งเตือนถึงพายุหมุนเนาะพายุหมุนเขตฮ้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศได้นับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาพุ่นและจนฮอดวันที่5กรกฎาคมนี้ได้คือว่าเป็นหลายมื้อเติบเป็นทิศพุ่นแหละเนาะเป็นทิศพุ่นแหละฝนตกคือจังซี่ก็สิเป็นสิ่งที่ดีเนาะอำนวยความสะดวกในการเฮ็ดการผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีโครงสร้างเกษตรกรในขอบเขตตัวประเทศเนาะก็จะเป็นอันดีแหละเนาะมีน้ำได้เหตุการณ์ผลิตเนาะมีน้ำใส่ลดพรสภาพแห่งแรงลดพรผลกระทบทางด้านภาวะโลกร้อนมาซันซะเนาะอากาศก็สิเย็นๆแน่ใน 2-3 มื้อผ่านมาก็คือพวกเขาฮู้นำกันอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่ทางแขวงอื่นๆในขอบเขตตัวประเทศก็มีส่วนฝนตกเช่นเดียวกันบางแขวงบางเมืองอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นี่เห็นมีน้ำท่วมสุไรเนาะน้ำท่วมไหลสุไหลอ่างเนาะเข้าเนื้อที่เหตุการณ์ผลิตเฮ็ดให้ให้นาตากล้าบางบ่อนบางที่นี่ได้รับความเสียหายนะครับความเสียหายเนื่องจากพายุหมุนเขตฮ้อนได้พัดผ่านว่าซั่นซะได้พัดผ่านจากทะเลจีนใต้พุ่นแล้วมาเนาะ5วันเต็มๆได้ตัวนี้เนาะซึ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็ได้ออกแจ้งการได้คาดคะเนได้สภาพอากาศฮอดวันที่5กรกฎาคมพุ่นแหละเนาะในต้นอาทิตย์นี้เนาะห้องความกดดันอากาศต่ำได้พัดผ่านทางภาคเหนือลงหาภาคกลางเนาะประสานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องในระดับค่อยหาปานกลางเนาะจุดสำคัญนี่ต้องเฝ้าระวังนี่นับแต่วันที่2มื้อนับแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปเนาะนับแต่มื้ออื่นหาวันที่5กรกฎาคมระยะกลางหาท้ายอาทิตย์ระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมียมความกดดันอากาศต่ำและจะมีเพิ่มทวีกำลังแฮงขึ้นได้เป็นพายุหมุนเขตฮ้อนอยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งพายุดังกล่าวนี้ก็จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำในวันที่4กรกฎาคมซึ่งจะดึงดูดเอาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะมีกำลังแฮงขึ้นเฮ็ดให้มีกำลังแฮงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการดังกล่าวนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศนี้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและก็จะมีฝนตกหนักพร้อมมีทั้งลมพัดแรงอยู่บางท้องที่ในแต่ละภาคภาคเหนือนี่ฝนตกค่อยหาปานกลางเนาะและก็ตกหนักบางเขตอุณหภูมินี่แม่น16-36องศาภาคกลางนี่ฝนตกปานกลางหาตกหนักเนาะเขตอุณหภูมิอยู่บางเขตคือกัน อุณหภูมินี่เซาเซียส35องศาเฉพาะอยู่ทั้งแขวงเซสมบูรณ์นี่เป็น19 53 12องศาภาคใต้เนาะฝนตกปานกลางหาตกนักอุณหภูมิ22 35องศาเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็น15 26องศานครลำปางจันทร์นี่อากาศร้อนเด้อากาศร้อนมีฝนตกปานกลางหาตกนักอุณหภูมินี่มี24 36องศาเฉพาะอยู่นครลำปางจันทร์นะกาจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองโดยท่านผู้ฟังเด้อประชาชนทุกภาคส่วนประชาชนลาวนี่แหละที่อาศัยอยู่ในขอบเขตต่อประเทศนี่พร้อมกันเตรียมพร้อมเนาะรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแห้งนี่ที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองบ่นี่น้ำท่วมยิงบ่ดินเจือนต้นไม้หักล่มบ่ป้ายโฆษณาพังเพบ่และอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำเนาะจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนเด้อท่านผู้ฟังพายุหมุนเขตฮ้อนให้ระวังแท้ๆเนาะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเดชอรุณได้เว้าในเบื้องต้นของระยะที่2แล้วให้รับมือแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมอย่างเป็นปกติให้มีสติแหละเนาะมันคาดเดาได้ยากนะสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่นะคาดเดาได้ยากที่สุดเนาะเบิดละฝนตกเบิดละแดดออกเบิดละฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าจ้ะเนาะอันนี้ก็คาดเดาได้ยากคาดเดาได้ยากฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำสูบน้ำอ่างน้ำขังเนาะต่างๆเอาก็ขอฝากไว้ก็เคียงคู่กันนั้นก็มีผลดีต่อสาวกสิกรเนาะมีน้ำเหตุการณ์ผลิตเนาะเนื่องจากว่าระยะ2-3อาทิตย์ผ่านมานั้นฝนจะขาดระยะได้ฝนจะขาดระยะไปเนาะเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศนี่แห้งแล้งบางเขตบางบอนบางทีก็เก็บแนวพันธุ์ไว้เด้อท่านผู้ฟังชาวไร่ชาวนาชาวโฮชาวสวนนี่ก็เก็บแนวพันธุ์การปลูกพืชผักต่างๆปลูกข้าวปลูกหยังก็ก็เก็บไว้ปลูกพืชทดแทนเก็บจักสูบน้ําเก็บก็เก็บน้ําไว้เพื่อไว้ใช้เนาะเนื่องจากว่ามันก็อยู่ในระยะที่มีปรากฏการณ์โลกร้อนหรือว่าปรากฏการณ์เอลนีโญคือได้เขาฮับฮู้น้ำกันเนาะเขาฮับฮู้น้ำกันสนักก่อให้กาเกี่ยมไว้และเคียงคู่กันนั่นยามค่อยคำยามแรงคือจังสิขับรถขับลางเมืองย่าเมืองเฮือนเลิกล่าเลิกการเนาะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อฝนตกน้ำกระท่วมกระขังกระอ่างแดอยู่ตามถนนหนทางโดยเฉพาะทางแดงทางห้อมทางซอยน้ำท่วมขังท่วมอังนะขับผู้ที่ขับขี่รถใหญ่กับควรคิดคำนึงถึงผู้ขับขี่รถจักรเนาะไปเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันและพิษเทียงกันเกิดลงไม้ลงมือใส่กันกับเปลี่ยนนอตัวนี้นะคันเหยียบน้ำขี้ตมแล้วเขาจะด่าได้คันด่าจะไปเว้าให้เขากับบ่ได้อีกได้เนาะก็ได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อท่านผู้ฟังค่อยไปค่อยมาขับรถขับลางอย่าสุขับขี่รถไวหลายก็เห็นสภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเราตามท้องถนนคืออยู่ทั้งเหตุเกิดขึ้นกันอยู่หลายบ่อนหลายที่ก็มีทั้งเสียชีวิตมีทั้งบาดเจ็บบ่อนเหล่านี้ก็บ่แม่นว่าซ้ำเติมเด้อท่านผู้ฟังเด้อให้เอาใจใส่เว้าให้เตือนสติเราบ่ให้ขับขี่รถไวยนต์ยานพาหนะค่อยไปค่อยมาก็ได้เนาะบ่จำเป็นต้องขับขี่รถไวก็บ่ฮู้คือกันเส้นทางนี่ก็มีแต่คนจักไปมีแต่คนจักซิ่งจักแซงกันเนาะบ่ค่อยไปค่อยมาจักหน่อยเลยก็เฮ็ดให้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความสูญเสียต่างๆและอีกอย่างนึงนอกจากสภาพอุบัติเหตุแล้วการรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็คงตัวเฮ็ดอันใดก็ได้หาเงินหาค้ำก็ได้สุขภาพเป็นสิ่งที่ซื้อบ่ได้แต่ว่าเฮาเฮ็ดได้รักษาได้สุขภาพเนาะเงินค้ำก็บ่สามารถซื้อได้ได้เจ็บอดๆแอดๆนี่เฮ็ดหยังก็บ่ได้เนาะเฮ็ดเพียรเฮ็ดงานหาเงินหาค้ำก็บ่ได้สถานสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญขอฝากขอเตือนไว้เติมอีกวันหนึ่งเนาะฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าคือจังซี่สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังซี่ขอให้รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพให้มันเข้มแข็งให้มันแข็งแรงอยู่เสมอกินอาหารให้มันเป็นประโยชน์เฮ็ดนั่นเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่ควรคิดคำนึงถึงปัญหาสุขภาพเนาะปัญหาสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะน้ำฝนขยุงลายพยาธิถกท้องหรือว่าพยาธิอหิวาและพยาธิอื่นๆเนาะก็ควรให้ระมัดระวังเอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้อมองเข้ามาเต็มที่แล้ว เอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ถ้าว่ามีคำคิดคำเห็นประการใดก็ขอให้โทรศัพท์เข้ามาได้021212468 021-2468คำคิดคำเห็นของประธานล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้แก่พวกเขาในการดำเนินรายการปรับปรุงเนื้อในขั้นต่อไปเนาะเมื่อเวลาเมื่อลงไปพอดีเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
4: และยานี่มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
5: า
4: ะ
5: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
4: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
5: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
4: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
5: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
4: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
5: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
4: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
6: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ลืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหน
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เนาะมีรายการวันพุธวันที่1กรกฎาคมคริสตศักราช2026กงกับมือแหม2คําเตือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้มื้อนี้มื้ออื่นมื้อหือวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าจะบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็เป็นโอกาสดีที่จะซ้ำท้ายได้มีรายการเอ้ยจะนำเสนอเนื้อในของปุ้มไวยากรลาวปัจจุบันภาคอัครวิธีเนาะซึ่งว่าเป็นภาคที่1สืบต่อนำเสนอให้หมดเพราะว่าในปุ้มหัวนี้นี่มีทั้งหมดอยู่15บทเนาะซึ่งว่าก็ได้นำเสนอให้มีรายการรับฟังผ่านไปแล้ว12บทครึ่งก็คือบทที่13นี่แม่นได้ครึ่งนึงแล้วแต่ว่าแต่อาทิตย์แล้วเนาะดอกซอนก็เลยว่าจะเสนอให้มีรายการรับฟังขึ้นในบทที่13นี่นะบทที่1แม่นเว้าเรื่องเสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8การแปลงอักษรและการแปลงคำบทที่9ว่าด้วยสนธิบทที่10การใช้อักษรย่อบทที่11การใช้อักษรสูงและอักษรต่ำบทที่12การใช้สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวบทที่13การใช้สระไม้ไม้และสระไม้ม้วนบทนี้นำเสนอได้ครึ่งนึงแล้วแต่ว่าอาทิตย์แล้วนี่พุ่นเนาะยันมีรายการลืมก็เลยจะเสนอให้มีรายการนะครับฟังคืนเต็มบทเลยสำหรับบทที่13เนาะมีรายการเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันบทที่13นี่ก็เป็นบทที่มีความสำคัญเนาะในการนำใช้คำศัพท์ติดพันกับการใช้ในชีวิตตัวจริงหรือว่าชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าการใช้สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนนี่นะยังเกิดความสับสนหรือว่ายังใช้หลงกันอยู่เนาะมีรายการคำที่สะกดสลายไม้ไม้สลายไม้ม้วนนี่ก็เชื่อว่ามีผู้ใช้ถึกนี่ก็สิบ่สามารถรับประกันได้ได้ว่าถึกห้อยซนห้อยเนาะใส่ถึกในระดับดีแหละเนาะแต่ว่าก็ยังมีจำนวนนึงที่ว่าบางเทื่อเนาะอาจจะใส่ผิดหรือว่าใส่หลงก็หากมีซั่นจะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเนื้อในของบทที่13นี่คืนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตื่มในการใส่สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเนาะข้อที่1ความหมายของสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนมีรายการสำหรับสละไอ้ไม้ไม้และสละไอ้ไม้ม้วนเป็นสละพื้นฐานในภาษาลาวที่สืบทอดมาจากภาษาตะกุนไตเดิมปัจจุบันคนลาวบางเขตโดยเฉพาะในแขวงลำพะบางแขวงไซยบุรีและเซาไตดำไตลื้อยังออกเสียงสละทั้งสองนี้ได้ความแตกต่างเดิมอยู่แต่คนลาวหลายเขตบ่สามารถออกเสียงสละสองตัวนี้ให้ต่างกันได้ซึ่งมักออกเสียงเป็นสละไอไปหมดเนาะไตขาวไตแดงเมื่อออกเสียงสละไม้ม้วนแม่นออกเสียงเป็นสละซึ่งก็มีปัญหาในการจำแนกความหมายขออภัยก็มีปัญหาในการจำแนกความแตกต่างระหว่างสละไม้ม้วนและสละย้อนการเปลี่ยนแปลงทางภาษาการใช้สละไม้ไม้และสละไม้ม้วนในปัจจุบันบ่ถูกตามคำเดิมได้ปรากฏหลายเกิดความผิดทั้งความหมายและปัญหาในการสะกดคำที่มีเสียงสละดังกล่าวสละไอ้ไม้ไม้และสละไม้ม้วนในเมื่อก่อนเนาะผู้เขียนปื้มไวยากรณ์ลาวถือเป็นสละพิเศษแต่บ่ได้ซี้แจงรายละเอียดไว้ปัจจุบันนี้เมื่อวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์เห็นว่าสละไอ้ไม้ไม้และสละไม้ม้วนเป็นสละผสมระหว่างอากับส่วนสละไอ้ไม้ไม้แม่นสละอะกับตัวยอสะกดเนาะมีรายการข้อที่2คำที่ใช้สละไอ้ไม้ไม้และสละไอ้ไม้ม้วนสละไอ้ไม้ไม้และสละไอ้ไม้ม้วนมีความแตกต่างกันเมื่อไปประกอบกับใส่กับพยัญชนะจะได้ความหมายต่างกันฉะนั้นการเขียนควรปฏิบัติตามหลักการสะกดคำให้ถูกตามคำคำที่ใช้สละไอ้ไม้ไม้กับคำที่ใช้สละไอ้ไม้ม้วนได้มีจุดพิเศษบางอย่างคือแนวนี้คำที่ใช้สละไอ้ไม้ม้วนอันนี้เป็นใจความที่สำคัญได้มีรายการเป็นจุดพิเศษเฉพาะในการใส่หรือว่าคำที่ใช้สละไอ้ไม้ม้วนแมนคำพื้นฐานของภาษาลาวเป็นคำลาวเดิมมีความหมายเฉพาะตัวหรือหากใช้วิธีสังเกตการออกเสียงคำใดที่เซาหลวงพะบางไซยบุรีอุดมไซบ่อแก้ว

น้ำทาและผงสลีออกเสียงปิ่นสลายใบม่วนซึ่งเคยเอื้อนว่าสลายใบม่วนเนาะเพิ่นจะออกเสียงเป็นสละอาเออเนาะมีรายการออกเสียงอาเออนอกนี้ไอ้ใช้วิธีท่องจำหรือเบิ่งคำนั้นในวัจนานุกรมภาษาลาวก็ได้เพื่อให้การใช้สระดังกล่าวถูกต้องคันเว้าแนวนี้ก็หมายความว่าสาวหลวงพระบางสัญญาบุรีอุดมไซบอแก้วหลวงน้ำทาและผงสลีนี่นะก็สำวัจนานุกรมเคลื่อนที่ได้มีรายการโน้ตหากว่ามีคนแขวงดังกล่าวนี่เวลาที่เพิ่นออกเสียงสลายไม่ม้วนเนาะคำใดที่เขียนเป็นสลายไม่ม้วนนี่เสียงที่เพิ่นเว้าหรือว่าออกเป็นออกมันจะออกเป็นอาเออเนาะเสียงสระอากับสระเอออันนั้นเป็นจุดพิเศษเฉพาะในการใส่สลายไม่ม้วนหรือว่าคำที่ใส่สลายไม่ม้วนวันนี้คำที่ใส่สลายไม่ม้วนมีบรรดาคำเหล่านี้มีรายการใกล้ทุกคำที่จะเว้านี่แม่นสลายใบม่วนหมดเลยเนาะจะบอกคำที่ใส่และก็ความหมายเว้าสลายใบม่วนซะก่อนต่อไปข้อต่อไปจังเป็นสลายใหม่ๆใกล้ใส่ในคำว่าใกล้เคียงอยู่ใกล้ใครในความหมายว่าแห้งบ่อึนใครในความหมายว่าโมหรือว่าใกล้เนาะใครหัวสีใครไข่ไข่พองไข่ปีไข่ปีกุนอย่างย้ำอีกเทือนหนึ่งว่าทุกคำที่เว้าแม่นใส่สลายไม่ม้วนเนอะใจจิตใจใจกลางใจปีใจปีสวดใสน้ำใสอยู่ใสไปใสใสเอาใสใสใจใสปีใสปีมะเสงใสบ่ใสแม่นหรือว่ามีใสไส้หับไส้นำไส้ไส้สอยใหญ่ใหญ่แมงมุมสายใหญ่ห่วงใหญ่ใดอันใดแนวใดผู้ใดตัวใดไตแม่นตับไตไตแม่นทิศไตอยู่ใต้ในเฮือนทางในใบใบไม้ใบหูใบคำห้องใบคนใบบ้าใบไผแม่นไผของไผไฟฟักไฟไฟฝันไฟใจไพ่ลูกไพ่ให้เอาให้มอบให้ให้นะนะให้เดียวย้ำอีกเถอะหนึ่งทุกคำที่เว้านี่แม่นใส่สลายไม่ม้วนเนาะเพราะว่าเฮายังอยู่ในเนื้อในของคำที่ใส่สลายไม่ม้วนไงตุงอขี้ไงใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ไหมปั๊บไหมไม่ปีไม่เสือไม่ไหลนอนไหลลุงไหลเนาะทุกคำที่กล่าวมาเมื่อกี้แม่นไส้สลายไม่ม้วนมดบัดนี้คำที่ไส้สลายไม้ไม้คำที่ไส้สลายไม้ไม้นี่จำนวนหลายแม่นคำพื้นฐานของภาษาลาวและอีกจำนวนหนึ่งแม่นรับมาจากภาษาอื่นเข้ามาไส้สำหรับคำที่รับมาจากภาษาอื่นที่มีเสียงสลายไม้ไม้การสะกดคำแม่นสลายไม้ไม้กับทุกคำเส้นหมายความว่าคำที่รับมาจากภาษาอื่นที่มีเสียงสลายเนาะการสะกดคำแม่นให้ไส้สลายไม้ไม้ทุกคำเช่นว่าไวรัสก็สะกดเป็นสลายวาไวแล้วก็ตุโลหันลีนแล้วก็สลาดบรูไนให้สะกดเป็นบอเบแล้วก็ตัวรอเนาะแล้วก็สลาอูอยู่ก้องตัวรอแล้วก็ไนสลายนอไนไม้ไม้ไต้หวันให้สะกดสลายไม้ไม้ไต้หวันและก็อีกหลายๆคำให้ชื่อเสมอว่าคำที่รับมาจากภาษาอื่นที่บ่เป็นภาษาลาวเนาะถ้ามีเสียงสลายแม่นให้สะกดเป็นสลายไม้ไม้ทุกคำบัดนี้นี่จะเปรียบเทียบคำที่ใส่สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนสู่มีรายการฟังเนาะก็มีหลายคำศัพท์เริ่มต้นด้วยตัวก่อสลายไม่ม้วนใส่ตัวก่อไก่บ่มีคำศัพท์ในภาษาลาวมีแต่สลายไม้ไม้ใส่ตัวก่อเนาะกรณีอยู่ทั้งหน้าแม่นไก่ปืนไก่ตาไก่หูไก่ออกไก่บ้านไก่เมืองไก่หมายถึงบ่มอกรณีอยู่ทั้งหลังแม่นผู้ไก่ลาดม้องไก่กุนไก่ยั้งไก่ยู่ไก่ห้างไก่ย้าวไก่จ
จือเด้อสลายไม่ม่วนใส่ตัวกอไก่บ่มีมีแต่ไม้ไม้ใส่ตัวกอไก่บัดนี้นะไก่สลายไม่ม่วนใส่ตัวกอไก่แม่เอกบ่มีคำศัพท์ในภาษาลาวมีแต่ไม้ไม้ไก่ไก่อกไก่เจ้ไก่น้อยไก่ตกไก่ขวาไก่เกียไก่บัดนี้นะไก่สลายไม่ม่วนแม่นมอไก่เคียงไก่เข้ามานั่งไก่อยู่ไก่ไก่จะแล้วไก่สลายไม้ไม้มีคำเดียวคือตุกไก่หรือว่าฟานไก่ไข่สลายไม่ม่วนบ่มีคำในภาษาลาวมีแต่สลายไม้ไม้ไข่กรณียู่หน้าแม่นไข่ประตูไข่ความลับไข่ของประซุ้มไข่งัวไข่ควายกรณียู่ทั้งหลังก็มีอสงไข่นางบัวไข่เทียนไข่นางคำไข่ไข่สลายไม่ม่วนไข่สลายขอไข่ไม่เอกไข่ไม่ม่วนนี่มีความหมายว่าแห้งผงเนาะเป็นเจลไข่ผ่าตากไข่แล้วไข่ไก่แม่นไส้ในสลายไม้ไม้เหมือนไรกันไม้ไม้ขอไข่ไม่เอกไข่ไก่ไข่ปิดไข่นกไข่หนูไข่หนูมีไข่นกไข่งูไข่มดส้มไข่เค็มไข่กาไข่ป่ามอนไข่สีไข่แม่นไม้ไม้หมดไข่แบบนี้นะไม่ม่วนนี่แม่นความหมายแม่นมอไก่ไข่ไม้ไม้แม่นไข่ยุ้งไข่วัดไข่แบบนี้ไม่ม่วนนี่เป็นไส้ในสีไข่เนาะหัวสีไข่สลายไม้ไม้นี่ไส้ในไข่ไข่ไข่กว่าไข่แดงไข่หินไข่แผ่นยังไข่สีเขียวไข่สีไข่แห้งไข่แบบนี้ฮะไม่เอกสลายไม่ม่วนแม่นไข่พองไข่บวมไม้ไม้แม่นหักไข่ไข่หาไข่ควรไม่โทเนาะเป็นไส้ไม่ม่วนคอควายไข่ปีไข่ปีกุ่นหรือว่าปีหมูไม่ไม้เหม็นไข่กกไข่ไงไม่ม่วนบ่มีเสียงในภาษาลาวบ่มีคําในภาษาลาวมีแต่ไม้ไม้ไงหอยผ่าละไงไงคงไงไงสลายไม่ม่วนและสลายไม้ไม้ใส่ตัวงอไม่อีกบ่มีคําในภาษาลาวเลยเนาะทั้งไม่ม่วนไม้ไม้ใส่ตัวงอไม่อีกบ่มีคําในภาษาลาวไงสลายไม่ม่วนงองัวไม่ถูบ่มีคำในภาษาลาวมีแต่สลายไม้ไม้งองัวไม่ถูง่ายก้อนหินง่ายแป้นใจสลายไม่ม่วนกรณียู่หน้ากระใจคนใจซัดใจดีใจให้ใจเหงาใจสั้นใจซื่อใจยินอู้กว้างมีรายการหลายคำเนาะใจเบาใจเศร้าใจซึ้งสลายไม่ม่วนหมดกรณียู่ทั้งหลังน้อยใจสบายใจเบาใจนักใจโล่งใจถอยใจเย็นใจม่วนใจหลายๆกรณีที่ใส่ใจไม่ไม้ปัดใจวิจัยใจทางไม่ม่วนไม่ไม้บ่มีคำในภาษาลาวเลยมีรายการใจแบบนี้ไม่ม่วนนี่แม่นมือกราบใจหรือว่าปีใจไม่ไม้แล้วแม่นซอกใจใจพักใจฝ่ายใจไหมใจเข้าใจผมใจถุงใจเงินใจคำของแม่นมดไม่ไม้ใสไม่ม่วนใสซองใสเย็นใสใสใสสะอาดซองใสอยู่ใสใสไม่ไม้ใสตีนใสใสกบใสใสใหญ่ก้าวป่าใสนิดใสอาใสใส่ไม่ม่วนแม่นใส่ในใส่ใจใส่ความใส่ถุงใส่โทษใส่ไม่ไม้ผักใส่นกใส่ใส่บัดนี้นะไม่ม่วนบ่มีเด้อบ่มีคำในภาษาลาวไม้ไม้นี่มีใส่คนใส่สัตว์ใส่บิ๊กใส่ซอใส่ออนใส่แก่ใส่ปลาใส่ไก่สารพัดใส่เนาะนอนบนใส่กันยังแม่นสาวใส่ให้กากินกันยังแม่นใส่ติ่งใส่เสือหรือว่าโลโซนะไม้ไม้หมดเลยมีรายการไซบัดนี้นะไม่ม่วนแม่นไซใดหมายถึงย้ำใดเวลาใดฮะนะบ่แม่นไซบ่ฮอดไซเถื่อนี่เป็นศัพท์ท้องถิ่นเนาะมีรายการบัดนี้ไซไม้ไม้ไซหนามไซลันไซรอบไซสนะไซหนามไซลันไซรอบนี่เป็นอุปกรณ์หาปลาเนาะไซสนะพลานไซวิลาไซดวงไซไซยาบุรีไซบัวทองเว็บไซเกิดแม่นสลายไม้ไม้หมดมาร์กไซมีไซซิติไซพาไซไม้ไม้หมดเลยใส่แบบนี้นะไม่ม่วนนี่มันบ่ใส่แมนบ่ใส่ว่าบ่ใส่เป็นอันนี้เธอก็บ่สู้ได้ยินใส่ปานใดเนาะกลายเป็นศัพท์ท้องถิ่นแล้วไม้ไม้ใส่ไม้ไม้สร้างมาเองบ่มีคำศัพท์ในภาษาลาวบัดนี้ใส่ไม่โทใส่ไม่ม่วนนี่มันนำใส่ใส่แห่งงานใส่ผู้อื่นใส่รถใส่รถใส่ทางใส่สมองใส่หลายหลายกรณีใส่พาหนะใส่มือใส่เครื่องจักรไม้ไม้แบบนี้นะไส้นี่ไส้เทนไส้เวนไส้กำสักไส้ตั้งกันได้มีรายการไส้คนละกรณีคนละคำไงแบบนี้นะไม่ม่วนมันไงแมงมุมไงก้านบัวใส่ไงเท้าไงสาวไงเยื่อไง
ใหญ่ไม่ไม้แม่นลำใหญ่ใส่ใหญ่ยอกใหญ่ใหญ่แบบนี้นะทั้งไม่ทั้งไม่ม้วนไม้ไม้บ่มีคำในภาษาลาวใหญ่ไม่โททั้งไม่ม้วนไม้ไม้บ่มีคำในภาษาลาวใดไม่ม้วนใช่นะครับว่าอันใดผู้ใดเตะใดข้าวใดย้ำใดเมื่อใดใดไม้ไม้แม่นขั้นใดใดนาโมต้นจันใดแท้ใดได้แบบนี้นะสลายสลายทั้งไม้ไม้ไม้ม้วนโดเด็กไม่เอกบ่มีคำในภาษาลาวได้ได้ไม้ม้วนนี่บ่มีคำได้ไม้ไม้แม่นมีเนาะคือได้ไปได้กินได้เฮ็ดได้เวลาได้เรื่องได้หับได้พานได้ยินได้ฟังหลายๆกรณีที่ใช้ไตบัดนี้นะไม้ม้วนแม่นไตไก่ไตเป็ดไตนกไตไม้ไม้แม่นไตดำไตแดงไตลื้อไตขื่นไตย้วนไตเมื่อยไตกระไดเผาไตพ้วนไตเมืองจันไตพระไตปีดกหอไตไม่ไม้ไตไม่ม้วนบ่มีไตไม่ไม้แม่นไตเสื้อไตงาไม้ไตสันภูไตสวนมดไตแมวไตหนูไตไตไม่ม้วนอยู่ไตภาคไตทิศไตบ้านไตไตอำนาจไตไม่ไม้แม่นไตไฟไตเทียนไตไฟสายไถแบบนี้นะไม่ม้วนเนาะทอถุงบ่มีคำในภาษาลาวไถไม้ไม้ไถน้ำหมักซบไถหัวไถดาวไถถูไถไถไม่ม้วนบ่มีคำในภาษาลาวไทยไม่เอกแม่นไทยเครื่องนุ่งไทยเอาเงินคืนไทยแบบนี้นะฉะนั้นไม่ม้วนไม่ไม้ถอถุงไม่โทบ่มีคำไส้ในภาษาลาวทั้งสองเลยเนาะไทยแบบนี้นะไทยไม่ม้วนบ่มีคำไส้ไทยไม่ไม้แม่นไทยบ้านไทยเมืองไทยใต้ไทยเหนือไทยเวียงจันทน์ไทยเชียงขวางไทยเพิ่นไทยเฮาไทยตู่ผู้ไทยอุทัยเมืองไทยอรไทยลือไทยสมพไทยหลายหลายคำไทยไม่เอกสลายไม่ม้วนทอถุงไม่เอกบ่มีคำไส้ไทยสลายไม้ไม้ถุงไทยไทยจานไทยปานไทยข้าวไทยเงินไทยไม่ม้วนบ่มีไทยไม้ไม้มีคำว่าผีไทยในแบบนี้นะในไม่ม้วนในเฮือนในใจในบ้านในห้องในบทเรื่องในสายตาในท้องในรถในขอบเขตภายในอู้หลายๆกรณีไส้มีอะไรกันในไม้ไม้แบบนี้ในฝ่ายในตาเจียละในเล็กในป่าในบรูในวิในในยะหมาในความหมายโดยในแม่นไม้หมายหมดในไม่ม้วนบ่มีคำไส้ในไม้ไม้แม่นในน้ำเนาะเข้ามาในแล้วหนูในในแบบนี้นะสลายไม่ม้วนไม้ไม้นอนกไม่โทบ่มีทั้งสองบ่มีคำไส้ในภาษาลาวใบแบบนี้นะใบไม่ม้วนนี่แม่นใบไม้ใบตรงใบหน้าใบเสนอใบมีดใบมวกใบบินโอ้หลายๆกรณีไส้มีแล้วกันใบไม้ไม้แม่นซำใบมากใบนองใบการใบไม่ม้วนบ่มีคำไส้ใบไม้ไม้ใส่ไม้ไม้บ่แบ้ไม่เองนะปากใบอยู่แบบๆหรือว่าคนขี้ใบใบไม่ม้วนแม่นคนใบตาใบปากใบใบไม้ไม้บ่มีคำไส้ไปแบบนี้นะไปไม่ม้วนบ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่ไปไม้ไม้ไปใสไปบ้านไปไปมามาไปเวียกไปการไปโรงเรียนไปตลาดโอ้ไปหลายกรณีที่ไส้เนาะไปไม่ม้วนนี่บ่มีคำไส้มีแต่ไปไม้ไม้สลายปอบสลายไม้ไม้ปอบปอบป่าไม่เอกเอามาไปสละไปเธออาจจะเป็นซับท้องถิ่นเนาะไปทางไม่ม้วนไม้ไม้นะปอป่าไม่โทบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไผไม่ม้วนเนาะแม่นไผไผไผก็ตามไผไม้ไม้บ่มีคำไส้ไผไผไม่ม้วนนี่บ่มีคำไส้มีแต่ไผไม้ไม้ไม้ไผไผหนามไผบ้านไผแบบนี้นะไผแม่นสลายไม่ม้วนสลายไม้ไม้พอพึ่งไม่โทบ่มีคำไส้สลายไม่ม้วนใส่ตู่ฝอฝนก็เป็นไฟบ่มีคำไส้มีแต่สลายไม้ไม้ฟอฝนเป็นไฟยุกแก้มฟีไฟไฟแบบนี้นะไฟไม้ม้วนนี่มันไฟฝันไฟหาไฟหู้ไฟเฮียนไฟไม้ไม้นี่มันไฟแยกออกไฟไปไฟมาใช้ในกรณีตั้งกันได้มีรายการไฟแบบนี้นะสลายไม้ม้วนและสลายไม้ไม้ฟอฝนไม่โทบ่มีคำไส้ทั้งสองไพไพสลายไม้ม้วนบ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่ไพสลายไม้ไม้ไพพิบัติไพให้ไพสงครามไพนำไพลินไพสารไพพนมอาไพไพอึดหิวไพหญ้าพงไพนำไพผิดไพโพยไพอุทกภัยแม่นมูดมีหลายๆคำที่ใส้ไพไพสลายไม่ม้วนพอภูไม่เอกบ่มีคำไส้มีรายการมีแต่ไม้ไม้พอภูไม่เอกไพฟ้าข่าไพไพพลไพไม่ม้วนนี่มันลูกไพน้องไพเอื้อยไพไพไม่ไม้ไม้มันใบไพลิ่นไพ
ไฟแบบนี้ไฟไม่ม่วนนี่บ่มีคำไส้เดี๋ยวมีรายการมีแต่ไฟไม่ไม้ไฟฟ้าไฟไหม้ไฟสายไฟแจ้งไฟมืดไฟดับไฟมอดดังไฟดอกไฟหมากไฟรถไฟเหือไฟปืนไฟลูกไฟแมนมดไฟอันน่ะสลายไม่ม่วนสลายไม่ไม้ฟอไฟไม่อีกบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไฟไม่ม่วนไม่ไม้ฟอไฟไม่โทบ่มีคำไส้ไม้สลายไม่ม่วนบ่มีคำไส้มีแต่ไม้สลายไม่ไม้ไม้เอามาเป็นลูกเท่าไม้นางไม้สลายไม่ไม้ไม้สลายไม่ม่วนมอแมวไม่อีกบ่มีคำไส้มีแต่สลายไม่ไม้มอแมวไม่อีกไม้เกี้ยงอ่อละไม้หน้าไม้คำดีมันเป็นศัพท์ท้องถิ่นเนาะคำสมนี้มีหลายการไม้แบบนี้นะไม่ม่วนนี่บ่มีมีแต่ไม้ไม่ปองไม่จริงไม่ทูไม่ดูไม่แต้ไม่ยังไม่ขยุงไม่จิ้มแค้วไม่แซ่ไม่เศร้าไม่คือไม่โกนไม่สีนัวไม่แบบใส่ไม้ไม้หมดใหญ่ใหญ่สละไอ้ยาวใหญ่ไม่ม่วนแม่นใหญ่ตู่หักว่าแนวนั้นใหญ่ของว่ามีแต่เท่านี้เนาะเป็นคำท่วงคำอุทานใหญ่ไม้ไม้แม่นไส้ตีนใหญ่หรือว่าแมงใหญ่ใหญ่แบบนี้นะทั้งไม่ม่วนไม้ไม้โยยาไม่เอกบ่มีคำไส้ใหญ่สลายไม่ม่วนไม่ไม้โยยาไม่โทบ่มีคำไส้ไรสลายไม่ม่วนลอลิงไรบ่มีคำไส้สลายไม้ไม้ลอลิงไรประตูไรแมงพูไรโกนไรโตไรน้ำลืมไรบัวไรลำไรป่าฝ่าไรไส้สลายไม้ไม้ไรแบบนี้นะไม่ม่วนบ่มีคำไส้เนาะไรนะมีแต่ไม้ไม้ไรหนีไรงัวไรควายไรเลขไรมือไรยามคิดไรโนไรไรแบบนี้นะไม่ม่วนบ่มีคำไส้สลายไม่ม่วนโรลิงไม่โทบ่มีคำไส้สลายไม่ไม้โรลิงไม่โทแม่นรูปไล่ไว้สลายไม่ม่วนบ่มีคำไส้มีรายการมีแต่ไว้สลายไม่ไม้ไว้วาวงไว้ปากไว้ตาไว้รัดไว้รุ่นไว้ไฟไว้อายุไว้เด็กไว้สลาไว้กลางคนไว้ย่างไว้กินไว้นอนไว้ลิ้นไส้สลายไม่ไม้หมดไว้ไม่เอกบ่มีคำไส้ไม่ม่วนนะไม่ม่วนวอวีไม่เอกบ่มีคำไส้มีแต่ไม่ไม้วอวีไม่เอกแม่นบินไว้ไม่ม่วนบ่มีคำไส้เด้อมีแต่ไว้ไม้ไม้ไว้ตัวไว้ใจไว้ทุกไว้อะไรไว้หน้าเอาไว้ใส่ไห่ไม่ม่วนบ่มีคำไส้มีแต่ไห่ไม้ไม้ไห่เงินไห่คำไห่ประแดกไห่น้ำไห่หินสร้างไห่หน้าไห่สินะไม้ไม้หมดไห่สลายไม่ม่วนไม้ไม้หอหานไม่เอกบ่มีคำไส้ไห่สลายไม่ม่วนนี่มันไห่ไผให้ได้ให้ไปให้มาให้เฮ็ดเวียกให้พรให้ไม้ไม้เป็นห้องให้นำไอไม่ม่วนบ่มีคำไส้ไอไม้ไม้มันไอไก่ไอคอกเป็นไออายการเล้าไอเต็กทุกอันที่ไส้ไอแมนไม้ไม้ไอไม่ม่วนไอแมนแล้วไอไม่ท่วงแมนแล้วไอบัดนี้แหละสิแล้วเป็นคำอุทานเนาะมีรายการไอไม่เอกไอสั่งมันเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นคำอุทานคือกันแสดงว่ามันไส้ได้ทั้งสองไอ้แบบนี้นะไอ้ไม่ม่วนไอ้ไม่ไม้สลายไม่ม่วนไอ้ไม่ไม้โอ้โหไม่โทบ่มีคำไส้ทั้งสองไฮสลายไม่ม่วนสลายหอไฮไม่ม่วนบ่มีคำไส้มีแต่สลายไม่ไม้หอเฮือนต้นไฮตู่ไฮไฮแบบนี้นะไฮไม่ม่วนเป็นไฮน้ำมีอะไรกันไฮไม่ไม้เป็นไฮสาลีไฮเข้าไฮฝ้ายสาวไฮไฮไม่ม่วนบ่มีคำไส้ไฮไม่ไม้เป็นทุกไฮสาระไฮปัญญาขี่ไฮความหมายไงสละไอไม่ม่วนไม่ไม้ตัวงอบ่มีคำไส้ทั้งสองสละไอไม่ม่วนตัวงอไม่เอกไงไส้ในคำว่าขี่ไงกุ้มทิพไม่ม่วนจังมีความหมายนะไม้ไม้บ่มีความหมายในภาษาลาวไงแบบนี้นะทั้งอ่ะนะไม่ม่วนไม่ไม้เนาะสละไอไม่ม่วนไม่ไม้ตัวงอไม่โทบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไงสลายไม่ม่วนไส้ตัวหยอบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไงสลายไม่ไม้แม่นเฮ็ดไงไส้สักหักแห่ใหญ่ไส้เป็นคำศัพท์ท้องถิ่นใหญ่แบบนี้นะใหญ่ไม่ม่วนนี่มันใหญ่โตใหญ่หลวงใหญ่ขึ้นเมืองใหญ่ยิงใหญ่ผู้ใหญ่ใหญ่ไม้ไม้บ่มีคำไส้ในภาษาลาวแล้วก็ใหญ่เนาะใหญ่นี่แมนใหญ่ไม่ม่วนไม้ไม้ตัวหย่อไม่โทบ่มีคำไส้ทั้งสองไม้แบบนี้นะไม้ไม่ม่วนนี่มันปั๊บใหม่เอาเงินใหม่เอาความถึกใหม่ใหม่ไม้ไม้แม่นใหม่ค้ำใหม่ลาบใหม่ม่อนใหม่บนล้างผ้าใหม่สิ้นใหม่ใหม่ล้าวใหม่ยอดใหม่แบบนี้ใหม่ไม่ม่วนนี่แม่นใหม่เอี่ยมปีใหม่เสื้อใหม่อันใหม่ใหม่
ใบหน้าไม่ไม้บ่มีคําไส้ไม่บัดนี้ไม่ม่วนนี่บ่มีคําไส้มีรายการมีแต่ไม้มันไฟไหม้หรือว่าจุดไหม้ดีไหลบัดนี้นะไหลไม่ม่วนนี่มันนอนไหลลงไหลปากเวลานอนไหลไม้มันไหลน้ําเลียนไหลน้ําไหลตาละตาน้ําตาไหลเล็กไหลไหลสลายไม่ม่วนตัวหล่อแม่เอกบ่มีคําไส้ในภาษาลาวมีแต่ไม้บาไหลเครื่องอะไรรถไล่บัดนี้นะสไลไม่ม่วนไม้ตุ่หล่อไม่โทบ่มีคําไส้ในภาษาลาวไหวไม่ม่วนบ่มีคําไส้ในภาษาลาวมีแต่ไหวไม้เนาะดินไหววันไหวสว่างสวัยท้องสวัยค้ําสวัยค้ําไหวมีแต่ไม้หมดมีรายการไหวบัดนี้นะทั้งไม่ม่วนไม้ตุ่หล่อแม่เอกบ่มีคําไส้ในภาษาลาวไหวไม่ม่วนตุ่หล่อไม่โทบ่มีคําไส้ในภาษาลาวมีแต่ไหวไม้ไหววอนไหวพระไหวผีไหวหอไหวพระจันทร์นกไหวข้าไหวและนอกนี้อาจยังมีบางคำที่ลาวเฮาฮับภาษาอื่นมาใส่ซึ่งมีเสียงสระไอที่บ่ทันได้ฮิปโฮมมาเสนอในการเขียนสะกดคำนี้ก็ให้ปฏิบัติตามหลักการที่ได้กล่าวมาเนาะเพราะว่ามีหลักการให้แล้วทั้งสระไอไม่ม่วนและไม้ไม้แล้วก็มีคำเปรียบเทียบให้เนาะคิดว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนน้ำเพิ่นมีรายการเพราะว่ามันสำคัญหลายในมีรายการบทที่13นี้นะเพราะว่าการใส่ในชีวิตประจำวันสังเกตเห็นว่าการใส่สลายดีไม่ม่วนไม้ไม้นี่นะมีหลายเนาะแต่ว่าการใส่นี่ก็บางเทื่อก็ยังปรากฏเห็นบทันได้ถึกบทันใส่ถึกหรือว่าเหมาะสมตามการสะกดคำเทื่อพักสักนิดสักก่อนให้มีละการฟังเพลงหนึ่งหมดแล้วบทที่13ต่อไปบทที่14เอาซันเดย์คิดว่าจะนำเสนอให้หมดเนาะฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการสักก่อนจักหน่อยกลับมาพบกันตื่น

ขณะนี้มีรายการผู้ให้แก่ติดตามหับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการพันป่ายเนาะสืบต่อนำเสนอบทที่14ในปื้มมัญญากรลาวปัจจุบันภาคอัคคราเวทีสู่มีรายการฟังเพราะว่าระยะทำอิฐผ่านมาวังกินี้ได้เสนอไปบทที่13การใส่สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเนาะถือว่าหมดแล้วบทที่13พันนามีรายการวันนี้ต่อบทที่14วิธีเขียนคำในภาษาลาววิธีเขียนคำในภาษาลาวมันอิงตามลักษณะและจุดพิเศษของภาษาลาวคำในภาษาลาวที่พวกเราใช้อยู่ปัจจุบันมี3กลุ่มคือคำลาวเดิมคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตและคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศดังนั้นวิธีเขียนภาษาลาวควรสะกดตามเสียงแต่ต้องมีหลักการ 1. วิธีเขียนคำลาวเดิมคำลาวเดิมเป็นคำลาวแท้ๆซึ่งบ่ได้มีเข้าหรือบ่ได้ยืมมาจากภาษาอื่นวิธีเขียนคำลาวเดิมต้องเขียนตามเสียงโดยถือเอาเสียงเวียงจันทน์เป็นหลักเพราะเสียงเวียงจันทน์เป็นเสียงกลางซึ่งคนลาวภาคต่างๆฟังแล้วเข้าใจดีตัวอย่างคำทำอิฐนี่จะเป็นเขียนตามเสียงท้องถิ่นเนาะคำที่สองจะเป็นเขียนตามเสียงกลางเสียงเวียงจันทน์โหหัวเอ้ยเอื้อยเบอร์ไม้ใบไม้เนื้อเฮือนในเฮือนควายลอนควายโดนบ่ไล่บ่ได้ฉะนั้นแล้วหลักการในการเขียนคำเล้าเดิมแมนกำหนดเอาเสียงเวียงจันทร์เป็นหลักเพราะว่าเป็นเสียงกลางคนลาวภาคต่างๆฟังแล้วเข้าใจดีเนาะอันนี้แมนมีหลักการกำหนดคักแน่ได้มีอะไรกัน2วิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตคำลาวที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีและสันสกฤตนั้นถึงว่ารูปการเขียนเพี้ยนจากรูปเดิมแล้วก็ตามแต่ก็ต้องรักษาหลักการเขียนของมันทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความหมายของมันไว้วิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตมีคือดังนี้1เขียนให้ถูกตามเสียงภาษาลาวคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตส่วนหลายได้แปลงมาเป็นคำลาวตามเสียงภาษาลาวและรูปการเขียนก็เพี้ยนจากรูปเดิมไปแล้วดังนั้นการเขียนก็ต้องให้ถูกตามเสียงภาษาลาวเป็นหลักใช้ตัวรอลิงแทนตัวรอตัวรอเนาะตัวรอลิงแทนตัวรอหันลิ้นเช่นว่ารัฐบาลละดูละฮัดละสะดอนละตีละสีลดโลคาอนุรักษ์ใช้ตัวหอเฮือนแทนตัวรอหันลิ้นหรือว่าตัวรอหันลิ้นหรือว่าตัวรอเซนฮักษานักฮบเราฮบเสนาฮักนาฮบบูฮานแล้วก็มีหลายๆคำเนาะจือว่าหลักการมันแมนใส่รอลิงแทนรอหันลิ้นใส่หอเฮือนแทนรอหันลิ้น2เขียนให้ถูกตามวิธีแปลงอักษรการเขียนต้องให้ถูกตามวิธีแปลงอักษรดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนาะซึ่งบทที่8เนาะวิธีแปลงอักษรเขาได้เสนอแล้วเช่นว่าวิธีแปลงสระแปลงพยัญชนะและวรรณยุตดังนั้นแหละดอกซ้อนจึงบอกว่าทุกบทมีความเกาะกายเกี่ยวเนื่องกัน3เขียนให้ถูกตามหลักการพิเศษในการแปลงคำจากภาษาปาลีสันสกฤตมาเป็นคำภาษาลาวถ้าคำใดในภาษาปาลีสันสกฤตมี2พยางค์ขึ้นไปแปลงมาเป็นพยางค์เดียวหรือเป็นพยางค์สุดท้ายบ่มีพยางค์อื่นต่อให้ใช้ตัวสะกดทั้ง8แต่ถ้ายังมีพยางค์อื่นต่อไปให้รักษาเพียงพยางค์เดียวตัวอย่างเนาะคำเข้าแมนสุขะแปลงมาเป็นคำพยางค์เดียวเป็นสุขคำหลายพยางค์ก็มีสุขภาพสุขาภิบาลคำเข้าแมนศิลปะคำพยางค์เดียวแมนศิลป์คำหลายพยางค์แมนศิลปกรรมศิลปกรคำเข้าแมนเอกะคำพยางค์เดียวแมนเอกคำหลายพยางค์แมนเอกภาพเอกสนถ้าคำใดในภาษาปาลีสันสกฤตมี2พยางค์ขึ้นไปและเป็นสระอะเมื่อเปลี่ยนมาเป็นคำลาวมีพยางค์เดียวและเป็นสระอุต้องได้เติมเสียงพยางค์ที่2อีกเพื่อรักษาความหมายเดิมไว้ตัวอย่างว่าพละคำเข้าแมนพละเนาะแปลงมาเป็นคำพยางค์เดียวเป็นพลคำหลายพยางค์เป็นพลเมืองคำเข้าแมนวจนะคำพยางค์เดียวแมนพุทธคำหลายพยางค์แมนพุทธจนานุกรมคำเข้าแมนสนะคำพยางค์เดียวหลังจากแปลงมาแล้วนะมีรายการสนคำหลายพยางค์แมนสนบทคำเข้าทะสะคำพยางค์เดียวแปลงมาแล้วเป็นทศคำหลายพยางค์เป็นทศวรรษเนาะคือว่าอะไรว่าบทนี้นี่การแปลงอักษรนี้เขาเสนอมาแล้วในบทที่8
บัดนี้ถ้าคำใดในภาษาปาลีสันสกฤตมีตัวสะกดเฮียงกันอยู่2ตัวพยัญชนะสังโยคเนาะแถวเอิ้นในศัพท์วิชาการในเวลาเปลี่ยนเป็นคำลาวมีพยางค์เดียวให้ใช้ตัวสะกดทั้ง8ตามเสียงของลาวถ้าเป็นคำหลายพยางค์ให้รักษาเสียงพยางค์เดิมไว้ในกรณีมีตัวรอหรือว่าลอหันลีนควบอยู่นำให้ตัดตัวรอหันออกตัวอย่างคำเข้าแม่นสัจจะเป็นคำพยางค์เดียวสัตคำหลายพยางค์มันสัจธรรมสัจทัศน์คำเข้าพุทธะคำพยางค์เดียวมันพุทธเป็นหลายพยางค์มันพุทธศาสนาคำเข้ามันศาสตระคำพยางค์เดียวมันศาสตร์คำหลายพยางค์มันศาสตรศิลป์คำเข้ามันจิตตะคำพยางค์เดียวมันจิตคำหลายพยางค์มันจิตตะวิทยาเขียนให้ถูกวิธีที่4มันเขียนให้ถูกตามวิธีประกอบคำสมาธิคำผสมและคำสนธิการเขียนคำผสมควรคำนึงถึงหลักการโตคำแบบสมาธิตามไวยากรณ์ปาลีสันสกฤตเช่นว่ารัฐบาลได้มาจากคำว่ารัฐะบวกปละสันติสุขได้มาจากคำว่าสันติบวกสุขะธรณีวิทยาได้มาจากคำว่าธรณีบวกวิทยาคณบดีได้มาจากคำว่าคณะบวกปฏิและก็คำอื่นๆเนาะอันนี้มันเขียนให้ถูกตามวิธีประกอบคำสมาธิหรือว่าคำผสมและคำสนธิก็ได้เสนอมาแล้วในบทที่9เนาะนอกจากนั้นก็ได้คำนึงถึงหลักการสนธิซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่9เช่นว่าวิทยาคารวิทยะบวกอาคาระมหัศจรรย์มหาบวกอัศจรรย์ภาษาอธิปไตยมาจากภาษาบวกอธิปไตยแล้วก็มีคำอื่นๆเนาะวิธีที่5แม่นการใส่สลายไม้ไม้เพียงตัวเดียวการเขียนคำลาวที่มีคำเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตที่ออกเสียงเป็นสระไอไม้ให้ไส้สระไอไม้ตัวเดียวเท่านั้นมีรายการจื่อเสมอว่าคำใดที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตแม่นสระไอไม้ตัวเดียวโบไส้สระไอไม้ม้วนและสระไอในหูไม้กันกับยอยุงนะเซนวาวิในวิจัยวิสัยทัศน์อาศัยนิสัยแม่นไม้ไม้ทั้งหมดเพราะว่าคำซุ่มนี่มันมีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตไม่ม้วนเอาไว้ใส่แต่เขียนคำเล้าเดิมเท่านั้นมีอะไรกันอันนี้มันนำเสนอเป็น5วิธีในการเขียนคำเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตมืออื่นจึงจะสืบต่อก็ยังบ่หลายยังหน่อยเดียวบทนี้วิดอกซอนได้เสนอแล้วเนาะว่าไวยากรณ์ว่าเป็นวิชาที่บ่ง่ายแต่ก็บ่ยากอยากรู้ภาษาใดเข้าใจภาษาใดหรือว่าอยากเก่งภาษาใดเริ่มต้นจากการเฮียนหรือว่าศึกษาไวยากรณ์ให้เข้าใจอย่างท่องแท้บ่ว่าจะเป็นภาษาลาวหรือภาษาต่างประเทศก็เช่นเดียวกันมีรายการทั้งหมดแม่นมีหลักการกำหนดไว้แม่นหมดทุกคนที่ศึกษาหรือว่าที่เฮียนภาษานั้นจะต้องได้ปฏิบัติตามให้มันไปเอิ้นว่าเป็นแม่แบบก็แม่นเนาะไวยากรณ์ลาวก็เป็นแม่แบบของภาษาลาวอยากเข้าใจอยากเฮียนรู้ภาษาลาวอย่างท่องแท้ก็ต้องได้ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาลาวหรือภาษาอังกฤษก็ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาเวียดก็ศึกษาไวยากรณ์ของภาษานั้นๆฉะนั้นแล้วการเข้าใจไวยากรณ์มันเป็นการเข้าใจภาษานั้นให้ลึกซึ้งเนาะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนมีแลกกันก็อาจจะเข้าใจหรือว่าเก็บกรรมได้บ่หลายก็น้อยเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันว่าสลับซับเปลี่ยนกับมือที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการถ้าหากว่าเป็นการดีมีรายการก็ควรมีเอกสารไว้เนาะถ้าหากว่ามีเงื่อนไขเมื่อใดที่บ่เข้าใจเนาะคิดบ่ออกคิดบ่พอก็สามารถเปิดคืนได้เบิ่งบทเรียนก็คือหลักการในการใช้ภาษาก็คือแม่นไวยากรณ์ลาวเนาะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันนี้ประกอบมีทั้ง4ภาคภาคอัครวิธีเป็นภาคที่1ที่เรากำลังนำเสนออยู่นี่ยังมีวจีวิภาควักกัญญาสัมพันธ์และสันทกวีหรือสันทลักษณะอีกซึ่งค่อยๆนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละมือแต่ละมือที่รายการออกอากาศเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังเนาะมันอาจจะบ่ม่วนคือฟังเพลงแต่ว่าได้รับความรู้มันมีรายการต้องได้เปิดใจเนาะรับฟังด้วยนะความเข้าใจความตั้งใจถึงว่าจะบ่หลายก็หน่อยนึงมื้อละเล็กละน้อยอย่างน้อยเฮาก็ได้รับฟังได้เฮียนรู้โอ้ข่อยก็เคยฟังดอกซ้อนเรานำเสนอได้มื้อนั้นก็คือว่าเว้าแนวนี้นะก็เข้าใจได้หน่อยนึงก็อยากแลกเปลี่ยน
ปัญหาใดหรือว่าจุดใดตื่นอีกก็ยินดีเป็นสื่อกลางกับเพิ่นมีรายการทุกท่านเนาะหมายเลขโทรศัพท์020-5986-4685หรือมีรายการอยากได้เอกสารใดที่ดอกซ่อนมีก็สามารถส่งขอความหาพวกเราแลกเปลี่ยนกันหรือมีรายการมีเอกสารฉบับใดที่เป็นประโยชน์แก่เพิ่นมีรายการเอาดอกซ่อนควรนําเสนอเอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนให้แก่สังคมได้รับฟังก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านเนาะเฮาแลกเปลี่ยนกันอายฮู้2น้องฮู้1น้องฮู้2อายฮู้1คํานี้ใช้ย้ําใดก็บ่ล้าสมัยมีรายการเวลาที่เหลือจากทางรายการให้ท่านฟังเพลงอัธยาศัยรายการมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเพิ่นมีรายการทุกๆท่านจบหรือบ่จบสุดแล้วแต่เวลามื้ออื่นจังกลับมาพบกันใหม่อวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี

0: ไปเป็น
1: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
2: ตึมแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
2: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
2: ตั้มแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
10: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
9: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
10: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
9: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
10: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็น
11: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
12: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020 8 8 5 6 5 5 9 9

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวออกอากาศให้ท่านฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 18:00 นถึงเวลา 19:00 น1ชั่วโมงเต็มๆเด้อท่านผู้ฟังมอบความสุขความเบิกบานมั่นซื่นให้กับท่านผู้ฟังด้วยเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำแบบลูกทงบานาหมอลองหมอลำจังสีแหละฟังเพลงแน่หมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปย้อนไปนำทวาภูมักกระเดภูมักกระบอกกับพินามาทั้งข้อความเด้อลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางหน้าเพจเลยมักฟังเพลงใดอยากจะฟังเพลงของศิลปินท่านใดก็เป็นบอกกันมาบ่ต้องอำอึงบ่ต้องอายบ่ต้องย่านบอกกันมาโลดนะและสิตอบสนองความประวัติมันซื่นให้กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราออกอากาศให้ท่านได้ฟังวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนะมื้อนี้วันพุธเด้อมื้อนี้ก็สิเป็นมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้แล้วนะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนนะต้นเดือนกรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังเวียกงานใดที่มันยังบ่แล้วแต่อาทิตย์แล้วนี่ก็คือเดือนแล้วนี่ค้างคามาจนฮอดมื้อนี้ก็แม่นสืบต่อเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วสำเร็จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายว่าสรรษาผู้ที่กำลังขับรถขับล่างกันระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรจะซวยลุดพรอุบัติเหตุเด้อคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันก็มีข่าวข่าวว่าพายุจะเข้าอีกมืออื่นนี่คอยแลนอย่าสู้แลนไวหลายมันไปเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันนี่โอ้ยเสียอารมณ์แท้ๆผู้ที่จะมาเวียกมาการในตอนเช้ามืออื่นจังซี่ถึงมูเหยียบน้ำขี้ตมใส่จังซี่ก็สิบ่คักแล้วนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของพวกเราเปิดโอกาสให้กับทางผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางรายการโดยทางข้อความทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอมีสิ่งใดอยากโอลมเกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเราก็แม่นอย่าลืมเป็นข้อความกันเข้ามาได้เนาะทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางหน้าเพจได้เลยหรือว่าโทรไปทางบริษัทก็ได้จังหน่อยอภิญญาจะบอกเบอร์โทรตื่มบอกทุกมือทุกมือจนจื้อได้ขึ้นใจผู้ละเวลาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสิได้โทรไปถือโทรไปง่ายโทรไปลืมเบอร์จังซี่ก็แม่นแซดมาทาง Messenger ทางนะข้อความของเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอได้เนาะอภิญญาจะบอกเบอร์โทรให้นะบอกรายละเอียดให้ตื่นวันนี้มีสาระดีๆเพื่อสุขภาพให้ท่านได้รับฟังกันเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ารายการเฮาขายผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดังนั้นก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้ท่านได้ฟังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับสัญญาณเตือนห่างกายของคนเฮาบอกว่าเฮาเป็นพยาธิหรือว่าเฮาอิดเมื่อยแนวใดย้อนอีหยังเนาะเก้าสัญญาณเตือนที่ทางกายกำลังบอกเฮาว่าเฮาต้องไปพบแพทย์มีอย่างแน่จะหน่อยติดตามเฮาฟังหลังจากที่ฟังเพลงเข้ามาแล้วพิญญาจะนำเสนอตื่มเนาะฟังไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทแอร์ดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการและก็บอกพี่บอกน้องเฮาได้ซื้อไปสมไส้ซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะให้แข็งแรงเบิดสุภูสุคนก็คือโนนี้เอนไซม์ช่วยปรับภูมิต้านทานของทานให้แข็งแรงเหตุให้ระบบลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดอย่างต่างๆนี่แหละเนาะที่หลายทานประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นพยาธิที่ว่ามาแห้งหลายคนก็เป็นแล้วนี่มันลำบากแต่มันบ่มีอะไรเปลี่ยนคือโหลดแม่นบ่ท่านผู้ฟังดังนั้นต้องเบิ่งแยงสร้างภูมิต้านทานเพื่อบ่ให้พยาธินั้นเข้ามาทำลายร่างกายของเราถ้าว่าภูมิต้านทานแข็งๆนี่คนเฮาแข็งแรงแน่นอนเฮาท่านผู้ฟังเนาะและก็ยังมีสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี้แม่นช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายนี่ตัวนี้สำคัญเช่นเดียวกันเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่มีสารพิษถ้าว่าเลือดสะอาดผิวพรรณก็ซอใสอารมณ์แจ่มใสสุขภาพแข็งแรงติดตามมาด้วยนารายคายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆแดดๆเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวกระดูกทับเส้นพวกนี้นารายคายเส้นช่วยทานได้เด้อกินคู่กัน3ผลิตภัณฑ์เป็น1สุดท่านผู้ฟัง1สุดนี้จะได้อย่างแน่ได้สุขภาพดีได้สุขภาพดีนะท่านผู้ฟังเนาะและก็ท่านจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรครอบครัวอุ่นใจเฮ็ดให้อุ่นใจและครอบครัวยิ้มได้นะกับโครงการของทางบริษัทไอราดาลาวเพียงแต่ท่านเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพนะอยากมี
คนแนะนำปัญหาสุขภาพกันมันติดต่อทางบริษัทได้นะเพียงแต่ซื้อผลิตภัณฑ์และก็ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางบริษัทนะจะได้ครับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา1ปีนะหรือว่าหลายกว่านั้นท่านสามารถปรึกษาทางบริษัทได้นะพิเศษเมื่อท่านซื้อสินค้าสุดที่2นะตามเงื่อนไขของทางบริษัทจะได้รับส่วนลดทันที 300,000 กีบผลใดท่านผู้ฟังนอกจากนั้นหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ3มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการจะสามารถติดต่อหาทีมงานหรือผู้ให้คำปรึกษาของโครงการเพื่อนัดหมายติดตามและก็ประเมินสุขภาพตามบริการของโครงการได้เลยนะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อและก็การเบิ่งแยงสุขภาพนี่ท่านผู้ฟังบ่แม่นเฮ็ดเพียงแต่มื้อนี้มื้อเดียวเป็นหยังจังมีโครงการนี้ขึ้นมามันเว้าเรื่องการเบิ่งแยงระยะยาวบ่มีหยังดอกที่ว่ากินปุ๊บป้าวเข้าไปแล้วโอ้ปึ้งปังลุกแล่นได้โลดนี่ก็ยากเนาะเขาเอิ้นว่าอันนี้มันเป็นสารบำรุงมันบ่แม่นยาแก้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้แม่นสวัสดิการของทางโครงการเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สมใช้ผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ที่ปัญญาบอกมานี่ต้องการปรึกษาทีมงานทางบริษัทเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อยากปรึกษาเพิ่นตลอด24ชั่วโมงเด้อท่านผู้ฟังบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปสมใช้หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีแผนงานการตลาดให้ครบสุดเลยเนาะมีส่วนลดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี่ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนได้เลยบ่ต้องเสืออภิญญาบอกเพิ่นโลดโทรไปบอกเพิ่นว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีลดราคาให้พิเศษอีกต่างหากเนาะ020-8856-5599 5449 5449 2เบอร์นี้ท่านสามารถปรึกษาได้เลยเอาบ่เว้าหลายใจฮังม่วนซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนจักหน่อยจังโอจังลมกันตื่มเนาะ

0: ใช้แดวงไงหลาย
1: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอ็กโคซิสต์ของแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
0: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็
1: เติมเน
0: า
1: ะ
0: ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยๆๆติกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
0: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะเออเดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
0: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี้
1: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
0: บ่ป่ว
2: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้วิน
1: ก็
2: อือก็ติกี้กินยาแก้วิน
1: โอติกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
2: เดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
0: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าจังซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
1: เอออยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
1: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
4: อันครับผมฟังไปเสียงซองเสียงเพลงจังหวะคึกคักหน่อยนึงนะแต่ละคนก็มักฟังไปแนวเย็นไปนําเสนอแก้มกันไปนําคำๆจังซี่เอาก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันจากการฟังรายการอาทิตย์อัสดงเสียงเพลงเสียงลํา

นำมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการหมุนม้วนกันเลยแต่มีรายการบัวหัวสิมวนนำอภิญญาหรือบ่เนาะงานจังใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในคาบข้าวแรงมื้อนี้เนาะอาหารแซ่บๆครบหน้าครบตาอยู่เฮือนอยู่ซานกินอาหารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปรึกษาหรือเวียกงานนำกันโดยเฉพาะลูกเต้าครอบครัวจังซี่แหละที่ว่าลังเถื่อกับบ่ได้กินข้าวร่วมกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะต่างเวียกต่างงานลังสัวผู้ลังคนสิมาฮอดเฮือนผู้อยู่เฮือนพันนอนแล้วจังซี่เด้ก็เลยบ่มีโอกาสเมื่อใดมีโอกาสก็ขอให้เต็มที่มีความสุขอย่างเต็มที่กันเลยในครอบครัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะผ่านท่านผู้ฟังไปกับผลิตภัณฑ์จากผู้สมใช้จริงผู้ได้กินเพื่อเบิ่งแยงสุขภาพเคยวิ่นหัวลุกขึ้นก็วิ่นหัวก้มลงแล้วเงยขึ้นจังซี่ก็วิ่นหัวจังซี่เด้มันอิดมันเมื่อยและร่างกายหลังจากที่สมใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโนนี้เอนไซม์สุภัทโอสถนารายคลายเส้นเข้าไปซื้อว่าไปเชียร์หญ้าให้หญ้าสวนก็ได้แล้วนะเอ้ยขึ้นกับบ่วินยาแก้วินกับบ่ได้กินยานอนหลับกับบ่ได้กินเด้โนนี่เอนไซม์กินแล้วกินข้าวแซ่บนอนหลับสบายเสน่ห์ผ่อนคลายภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบควบคุมไขมันควบคุมความดันในความดันแล้วก็ไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะควบคุมไปเบิดเนาะรายการสุภัทโอสถนี่ท่านผู้ฟังสุภัทโอสถนี่ก็แม่นควบคุมเรื่องเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะไหลล่อลื่นล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเพราะเรื่องร่างกายของคนเฮานี่ผู้บางคนก็แข็งแรงมาแต่น้อยเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าใหญ่มาแล้วก็ไปตามการเวลาเนาะหลายท่านก็สิรู้จักดีว่าการเวลามันพาทุกอย่างมันเสื่อมไปคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าเฮาต้องมีแนวบำรุงเพื่อยืดอายุนั้นออกไปอายุการใช้งานฮอดยามกับจังหวะกันเนาะแต่ว่าเฮ็ดเท่าใดเฮาจะแข็งแรงไปตลอดบ่แม่นว่าบ่ทันเฒ่าทันแก่ก็บ่แข็งแรงแล้วร่างกายบางคนนี่ก็แม่นอ่อนเพลียมาแต่น้อยก็มีดังนั้นมันขึ้นกับการเบิ่งแยงบำรุงรักษาและร่างกายผู้ที่แข็งแรงจะมีสัญญาณเตือนบอกนะว่าตอนนี้ท่านเจ็บป่วยแล้วขาดสารอาหารจังซี่แหละท่านผู้ฟังเฮามาฟังนํากันว่าสัญญาณที่เตือนร่างกายที่กำลังบอกเฮาว่าเฮากำลังเจ็บป่วยจังซี่มันมีอย่างแน่นะท่านเคยบอกว่าเวลาเฮาตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดเวียกหาเงินหาคำเบิ่งแยงคนอื่นทุกคนในครอบครัวแต่ลืมไปนะลืมเบิ่งแยงเจ้าของนะท่านผู้ฟังความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่ต้องค่อยๆส่งสัญญาณให้ฮู้ว่าเฮาเริ่มเจ็บป่วยแล้วเนาะอันที่1 นี่เมื่อยง่ายคืออภิญญาเว้าเมื่อกี้นี่เฮ็ดหยังน้อยนึงก็อิดเมื่อยอยู่ซื่อๆก็รู้สึกว่าเพียอ่อนเพียจังซี่แหละนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิดมือจังซี่มือฮอดเทือนแฮงก็บ่มีเด้เพราะว่ามันเห็นเบิดมือแล้วว่าซั่นซะทั้งๆที่ว่าบางคนก็แม่นพักผ่อนหลายอยู่แต่ว่าก็เมื่อยเนาะพักผ่อน8ชั่วโมงครบแต่ว่าเมื่อยอยู่นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเราต้องได้ไปพบแพทย์แล้วเนาะอาการที่2นี่วิ่นหัวปวดหัวหน้ามืดอยู่เรื่อยๆเนาะบางคนประมาทได้อันนี้ก็ได้อาจจะเป็นความดันเลือดหรือว่าสาเหตุอื่นๆได้เด้อแล้วก็อาการมึนตามตีนตามมือจังซี่นะเป็นเอ็นจังเอ็นจังนะแล้วควรไปกวดสุขภาพนะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงบ่แม่นว่าสงสัยอยู่แล้วก็ซื้อยานั่นยานี่มากินมันเป็นอันตรายเนาะต้องได้ไปกวดหาสาเหตุนําแพทย์นําหมอคักแน่อันที่4นี่นอนบ่หลับหรือว่าหลับบ่แจ่บบ่จมถ้าเป็นต่อเนื่องเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะบางคนที่ใส่ความคิดแดมีเวียกมีงานต้องได้ใส่ทางความคิดนี่โอ้บั่นทอนสุขภาพหลายนะน้องนุ่งลูกหลานเฮาที่กำลังเรียนอยู่ก็เป็นบางเทื่อมันเป็นยามเลยนอนบ่หลับเบิดคืนยางเลาะอยู่อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะปวดเมื่อยตามร่างกายอันที่5เนี่ยปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดแบบซ้ำเหื่อนะอย่าบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องเฝ้าไปกวดน้ำแพทย์น้ำหมอเช่นเดียวกันและอันที่6นี่เวลาเป็นบ้านเป็นแพนี่เซายากนานเซาว่าซะติดเสื้อก็ง่ายอันนี้แห้งเฝ้าไปกวดน้ำแพทย์น้ำหมอเพิ่นว่าเฮาเป็นหยังเป็นเบาหวานบ่หรือว่ามีพยาธิอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนนะอันที่7หัวใจสั่นหันใจแล้วก็เมื่อยแน่นหน้าอึกโดยเฉพาะเมื่อเวลาออกแห้งเมื่อยเนาะแน่นหน้าอึกเรื่อยๆสิควรไปหาหมอพบแพทย์โดยไวเด้ออันที่8มาในน้ำหนักหลุดหรือว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุอันนี้ยิ่งเป็นสัญญาณบอกว่าเราควรเอาใจใส่เพิ่มขึ้นเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพอันสุดท้ายนี้ผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นว่าน้ำตาลไขมันหรือความดันขึ้นสูงผิดปกติควรเริ่มเบิ่งแยงตนเองอย่างจริงจังปัญหาทั้งหมดที่อภิญญาเว้ามานี้
สั่งผลิตภัณฑ์ที่ปัญญาบอกนี่ช่วยทานได้ก็คือโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์นี่ช่วยควบคุมความดันเลือดน้ำตาลในเลือดไขมันจังซี่เลยไขมันในเลือดเนาะท่านผู้ฟังเนาะควบคุมปัญหาพวกนี้แล้วก็เฮ็ดให้ภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบต่างๆบ่ให้อิดบ่ให้เมื่อยง่ายเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดแล้วก็สุภัทโอสถช่วยให้เลือดสะอาดบ่วินบ่เวียนถ้าเลือดสะอาดแล้วหมายถึงเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกแล้วก็สิบ่เป็นวินเป็นเวียนบ่หน้ามืดเลือดสะอาดก็หมายถึงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเฮ็ดให้เลือดบ่มีสารพิษนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและก็นารายคลายเส้นปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดนี่แหละท่านผู้ฟังปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดมึนซาตามปลายตีนปลายมือเป็นเอ็นจังหน่อยเพราะว่าโอ้ขาดวิตามินบ่ว่าฟ้าวไปขวดน้ำแพทย์น้ำหมอทั้งเมื่อที่3ผลิตภัณฑ์ที่พิญญาเว้าเนี่ยเป็น1สุดสามารถช่วยทานได้เส้นเดียวกันมีสุดน้อยก็มีสุดใหญ่ก็มีทานเพียงแต่ทานซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ลงทะเบียนกับเป็นสมาชิกกับทางบริษัทนะทานจะได้รับสิทธิ์เข้าโครงการเป็นเวลา1ปีนะซื้อสินค้าสุดที่2ตามเงื่อนไขจะได้รับส่วนลด 300,000 กีบหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ20มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการนี้สามารถติดต่อพนักงานทางบริษัทจะคุ้มครองทานให้คุ้มครองทางด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้เด้อท่านผู้ฟังเบิ่งแยงสุขภาพแบบต่อเนื่องบ่แม่นว่าซื้อไปกินเดียวแล้วเซาเลยบ่บำรุงต่อว่าสันสาถ้าให้เจ็บป่วยจ้องบำรุงอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเฮาต้องกินบำรุงอย่างต่อเนื่องเฮาสิได้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-88-56-5599 5449-5449เด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดได้บอกเพิ่นโลดว่าอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงนะโฆษกปัญญาเว้าอยู่หั่นน่ะว่าซั่นมันแม่นแท้บ่โทรไปถามได้020-88-56-5599แล้วก็5449-5449เนาะเอ้าเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นกันอีกสักก่อนครับผู้ฟัง

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: อ้าวผ่านไปทางผู้ฟังก็มวลคําสื่นเป็นของท่านผู้ฟังเบิดสู่ผู้สู่คนที่กําลังติดตามรายการของพวกเราอยู่ทางวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าทางไลฟ์สดทางเพจ Lao National Radio เด้อนอกจากนั้นก็บ่ได้สะดวกฟังทางเว็บไซต์ก็ได้เนาะ www.lnr.org.la ขอบใจมีรายการสื่อศรีวิไลเพิ่นถามมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาถูแค้ว BSY Fresh and Whitening ขายจังได้ว่าซั่นราคาเท่าใดว่าซั่นบอกเบอร์โทรไปแล้วโทรเข้าไปทางบริษัทเลยเพิ่นแจ้งคำแนะนำพร้อมเด้ออันที่บอกให้โทรไปเพิ่นให้อภิญญาบอกลูกค้าโทรมาโลดเด้อมาบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันโทรมาปรึกษาได้เลยเรื่องปัญหาสุขภาพบ่ว่าแต่3ผลิตภัณฑ์นี้มีหลายผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นสบู่โนนิสบู่โนนิโกนซอบเนาะใส่แล้วสบายใจใส่ได้ทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กน้อยโทรไปสอบถามเลยเด้อมีสุดความงามแน่มียาสะผมดำแน่ยาถูแค้วโนนิFresh and Whitening อภิญญาเว้าข้างเว้าขาเลย5449-5449-0200-8856-5599 สองเบอร์นี้โทรไปสอบถามพลเดอร์บอกว่าโคศกอภิญญาบอกโทรมาถามว่าสิบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเป้าหมายของพวกเราอยากให้ท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงนะหลายคนก็บ่เคยถามตนเองว่าเคยไปกวดสุขภาพหรือบ่นี่ตามหลักการของแพทย์ของหมอแล้วทุกๆ3เดือนต้องไปกวดเช็คสุขภาพครบสุดหรือ6เดือนปีนึงจังซี่เด้กวดเป็นไตรมาสไตรมาสนึงก็3เดือนเนาะเพื่อหยังเพื่อเฮาสิได้ฮู้ว่าปัญหาสุขภาพของเฮามันเป็นหยังแน่ตอนนี้สิได้เบิ่งหยังได้ถูกต้องมันสิเจ็บสิป่วยอันใดแพทย์หมอเพิ่นจะบ่งมติออกมาพยานว่าเจ้าในน้ำตาลเริ่มขึ้นสูงแล้วเด้อหรือว่าเริ่มมีไขมันแล้วนี่ให้ระมัดระวังได้เพิ่นก็มีเตือนมาแล้วก็วางยุควางยาให้กินถูกต้องตามพยานนี่สำคัญเราต้องไปกวดเช็คสุขภาพเป็นประจำเด้อท่านผู้ฟังฮอดยามเราไปโลดเขียนใส่กระดานไว้ใส่เจียโน้ตไว้บันทึกไว้ว่าเรากวดสุขภาพครั้งล่าสุดมื้อนี้มื้อต่อไปเป็นวันที่เท่านั้นเคลื่อนก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถนะท่านผู้ฟังเฮาจังสิได้แข็งแรงได้จ้าน้อยเจ็บป่วยมาแล้วโอ้ยสักกะแล้วเฮาเบิ่งแยงสุขภาพตนเองแต่โดนนะเด้เฮาก็สิบ่เป็นจังซี่อย่าให้มันได้กินแรงแข็งใจนะอย่ากินแรงแข็งใจว่าลืมเบิ่งแยงตนเองหักแต่คนอื่นนะบ่ได้เบิ่งแยงตนเองจักเทื่ออันนี้อย่าสู้ให้มันเกิดขึ้นกับเฮาเด้อพาเข้าแรงแข็งใจอ้ายแน่ว่าซั่นมีรายการสื่อศรีวิไลเพิ่นขอมาทางเทคนิคบ่ขัดใจใจดีอยู่แล้วเทคนิคเฮาเกียมไว้ให้แล้วจะหน่อยเปิดให้ฟังเด้อเอาบ่ทันเว้าหลายให้ฟังเพลงซะก่อนซั่นน่ะพาเข้าแรงแทงใจตามที่มีรายการแนะนำกันเข้ามาจังหน่อยจังโอลมกันในระยะสุดท้าย

ที่ฮู้จักว่าตนเองกระทำผิดและฮู้สำนึกในความผิดของตนเองนั่นคือยอดคนท่านผู้ฟังยอดคนอย่างยอมรับการตัดสินใจของตนเองที่มันผิดพลาดแก้ไขในสิ่งที่ตนเองผิดพลาดนั่นถือว่าเป็นคนที่ฉลาดเนาะอันใดที่มันผิดอันใดที่เฮาเฮ็ดผิดไปแล้วฮู้จักขอโทษคนอื่นฮู้จักให้อภัยก็แน่นอนแหละการทำความดีท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลที่เรามานี้ฮู้จักการทำความดีฮู้จักเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องนั่นเพิ่นเอิ้นว่ายอดคนนะบ่มีสิ่งใดที่จะมากำหนดเฮาได้นอกจากตัวเฮาเองบ่มีโชคชะตาใดจะมากำหนดให้เฮาว่าเฮาต้องเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เป็นไปบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นผู้กำหนดชะตาของเฮาเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อเช่นเดียวกันกับปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันเฮาถ้าว่าเฮาอยากแข็งแรงเฮาก็ต้องเบิ่งแยงด้วยตัวเฮาเองรักตนเองให้หลายๆดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดตามแพทย์หมอแนะนำมันออกกำลังกายญาติเวลามื้อละเล็กละน้อย 4-5 นาที10นาทีก็แล้วแต่ตามความสะดวกเนาะที่ว่าเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราโดยเฉพาะอาหารการกินต่างๆสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์สุราเมรัยต่างๆเนี่ยล้วนแต่บั่นทอนสุขภาพก็พยายามเอาออกห่างจากร่างกายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ปฏิเสธกันบ่ได้แม่นบ่สังคมแต่บ่ฟังการดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่แหละถึงว่าออกบ่ได้ก็ให้ดื่มน้อยลงและก็กินจริงที่มันเป็นประโยชน์ให้หลายขึ้นเนาะเฮาสิได้แข็งแรงตลอดไปกับผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวที่สนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ว่าเป็นฮ้อนว่าผลิตภัณฑ์สั้นยอดเนาะมาบอกกับท่านผู้ฟังช่วยเอาไปบำรุงสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงบ่จะเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงต้านการอักเสบในร่างกายเนาะท่านผู้ฟังควบคุมความดันเลือดควบคุมไขมันควบคุมระดับน้ำตาลจังสิได้หลายท่านก็เป็นแม่นบอกอาหารการกินทุกอย่างในล้วนมีโซเดียมมีเกลือมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอย่างหลวงหลายดังนั้นร่างกายของคนเราบางเทื่อก็เอาออกมาย่อยบ่ทันหรือย่อยบ่ได้จังสินะภูมิต้านทานมันน้อยระบบลำไส้บ่ดีจังซี่แม่นย่อยยากเนาะโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้ปรับความสมดุลของลำไส้ให้ลำไส้เฮ็ดเวียกเป็นปกติเนาะกินง่ายทายสะดวกแล้วก็ร่างกายของคนเฮาตื่นมื้อเช้ามาตอนเช้าอย่ากาย 9:00 นเด้อท่านผู้ฟังต้องเข้าห้องน้ำครับทายถ้าว่ากาย 9:00 นขึ้นไปทางแพทย์หมอเพิ่นบอกว่าลำไส้จะดูดซึมเอาสารพิษสิ่งที่มันย่อยแล้วนะกลับเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นสารพิษเนาะอันนี้เป็นแพทย์หมอเพิ่นแนะนำเด้ออย่าลืมโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันสุภัทโอสถผลิตภัณฑ์ฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดบ่มีสารพิษตกค้างเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีเฮ็ดให้ผิวพรรณซอใสสุขภาพแข็งแรงไกลจากพยาธิและก็นารายคลายเส้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทานบ่ปวดเส้นบ่ปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่หลายทานพอปัญหากระดูกทับเส้นเนาะเส้นประสาทไข้จังซี่เด้อันนี้หลายคนพอกันอยู่มันทรมานเนาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดท่านสามารถซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และก็เข้าเป็นครอบครัวของบริษัทไอราดาลาวได้ก็คือโครงการนะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะท่านผู้ฟังกับทางบริษัทของพวกเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เด้อ020-8856-55995449-5449นี่แม่นเบอร์ที่ท่านสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนนะหรือว่าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่มีแผนการแผนงานการตลาดให้พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์แล้วท่านยังได้สะสมแล้วก็มีสวัสดิการของทั้งบริษัทครบตามจำนวนที่ทางบริษัทวางเงินขายไว้จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 300,000 กีบหรือสวัสดิการอื่นอย่างลวงหลายเลยโทรไปสอบถามกันได้เนาะมาบังเวลาทางรายการนี่ก็ใกล้มาใกล้มาแล้วดิ เวลาที่เหลือนี่ใจทานได้รับฟังเสียงเพลงไปจนกว่าจะเบิดเวลาพุ่นแหละเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสุขสุขคนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเอาใจใส่คนครัวพิจารณาการแต่งตั้งสับสนจัดวางพนักงานตามทีที่ขันเทิงวางออกแขวงบ่อแก้วจุดทำลายยาเสพติดในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปียกสูงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมพัฒนาโขงลางจุดบริการจัดหางานทั่วประเทศกัมพูชาเปิดเผยยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศ85ส่วนห้อยปลายทางแม่นประเทศที่3สิงคโปร์ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเอาใจใส่การแต่งตั้งยกย้ายสับซ้อนจัดวางพนักงานราชการและการเลื่อนแส้นนายทหารและตำรวจให้ไปตามทิศที่คันเทิงวางออกในโอกาสพันบทสรุปตีราคาเวียกงานการจัดตั้งและปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการ2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนี้อยู่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนั่งสีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าคณะภาคแต่ละคันได้เอาใจใส่ค้นคั่วพิจารณาการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานปฏิบัติตามทิศมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกและสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานโดยอิงใส่ความเห็นของต้องการหน้าที่การเมืองอิงใส่ตำแหน่งที่มีตัวจริงในกลุ่มจักการจัดตั้งและแผนกำหนดพนักงานซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานรวมทั้งนายทหารและตำรวจแมนติดพันกับการกระเกียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสุ่มใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงกลุ่มจักการจัดตั้งยุบบรรดาแขนงการและท้องถิ่น
2: ซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานร่วมทั้งนายทหารตำรวจแม้นที่ท่านต้องการจะเตรียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกองซึ่งไงของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงองค์กรการจัดตั้งอยู่บรรดาแขนงการในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปรับปรุงองค์กรของบรรดากระทรวงองค์การที่ถือกลุ่มเข้ากันซึ่งองค์กรทั้งกลุ่มคันแผนกลุกลงเฮ็ดให้สมาชิกที่ยังมีเงื่อนไขสิทธิ์ต่อปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่งเม้นผมเป็นเอกภาพสูงนั้นคณะพักขันต้นในการซับซ้อนจัดว่างตามทิศมีขึ้นมีลงมีเขามีออกทางการตีราคาประเมินพนักงานรัฐกรแต่ละครั้งเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรทั้งผู้ได้ด้านดีด้านอ่อนของตนพร้อมนั้นการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องได้นำเอาผลตีราคาประเมินเป็นวอนอินในการเรียกขึ้นบำรุงก่อสร้างซับซ้อนจัดว่างหมุนเวียนสับเปลี่ยนบนตัวตนการของพนักงานรัฐกรและนำใส่เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติดำเนินไปของหน่วยงานเหมาะสม
1: ท่านนังสีใสหรือเดชมุนสอนในห้องตื่มว่าสำหรับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานราชการศูนย์กลางภาครัฐบาลในสีนำภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติระบอบนโยบายให้พนักงานราชการพนักงานอาวุโสบำนาญและพนักงานเสียองค์ค่าอย่างเป็นปกติได้มอบเหรียญการะลึก70ปีวันสร้างตั้งหักประชาชนปฏิวัติลาวให้จำนวน 26,450 สหายพร้อมด้วยเงินนโยบายจำนวน52ตื้อกว่ากีบและเหรียญกาที่ระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 141,000 สหาย
0: วันที่29มิถุนายนแล้วนี้ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตวีสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวเนื่องในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความต้อนรับสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจองยองซูประจำลาวเป็นเวลา3ปี8เดือนตลอดระยะปฏิบัติหน้าที่ท่านทูตได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมูลเสื้อมาแต่ดูนานแล้วนั่นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นห้องประธานประเทศยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพ ท่านทูตได้แสดงความขอบใจต่อรองประธานประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้หับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมนี้ยังได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตในวันที่25ตุลา1955
1: พลโทวันท้องก่อมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวสัญจักรกัมพูชาและได้เดินทางกลับประเทศด้วยความสวัสดิภาพในเมื่อวานนี้อยู่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงจันทน์ต้อนรับคณะมีพลตีค้นสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านกรองพนังเอกอัครราชทูตแห่งลาวสัญจักรกัมพูชาประจำลาวพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกในครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรี3ฝ่ายครั้งที่2กัมพูชาลาวเวียดนามเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติของทั้ง3ประเทศเพื่อพร้อมกันสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือบรรดาหน้าเวียกที่จะต้องได้รับประกันให้ทั้ง3ประเทศมีเสถียรภาพด้านการเมืองมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: แขวงบ่อแก้วจัดพิธีจู่ทำลายยาเสพติดรายการที่ยึดได้จากคดีต่างๆในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีเมื่อวันที่25มิถุนายนแล้วนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลเอกวิไลหลักคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแกว่งประธานสภาประชาชนแกว่งพร้อมด้วยบรรดาการนำขันศูนย์กลางการนำขันแกว่งขันเมืองคณะกรรมการกวดการและควบคุมยาเสพติดขันแกว่งพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในพิธีทานคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วยกให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพันธะของมนุษย์ทุกคนในสังคมบ่แม่นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคส่วนกฎหมายเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปองค์การปกครองทุกขั้นสถาบันครอบครัวและชุมชนต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเพื่อปกป้องลูกหลานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสืบต่อพวกระดมขบวนการทั่วปวงชนในการเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลให้ภัยอันตรายของยาเสพติดอย่างจริงจังโดยแนะใส่กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ลงพิษเพื่อให้รับรู้และเข้าใจแจ้งต่อกับผลให้ภัยอันตรายของยาเสพติดเอาใจใส่ตั้งหน้าสืบต่อปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกับผู้ลักลอบปลูกพืชให้สารเสพติดซื้อขายจำหน่ายมีไว้ครอบครองยาเสพติดเกิดห้ามทุกประเภทให้หมดไปจากสังคมลาวยาเสพติดที่นำมาจุดทำลายในครั้งนี้แมนของกลางที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลปัจจุบันประกอบมีทางคดีมีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลในนั้นคดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลประชาชนตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม่นมาจากคดีได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมยาบ้าจำนวน 17,671,335 เม็ดน้ำหนัก1ต้น771กิโลกรัมยาบ้ามุน7ถุงน้อยน้ำหนัก91กรัมยาไอซ์24ซองน้ำหนัก681กรัมคาเฟอีนห้อยซองน้ำหนัก15กรัมเคตามินสาวถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลกรัมเฮโรอีน1ทอน้ำหนัก13กรัมคอลลาเจน47ซองน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลกรัมยาอี20เม็ดน้ำหนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์4บังน้ำหนัก 7.6 กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมดจำนวน1ต้น790กิโลกรัมส่วนยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลประชาชนยังบ่ทันตัดสินมีทั้งหมด 15ตน605กิโลกรัมในนั้นมียาบ้าจำนวน 34,042,400 เม็ดน้ำหนัก3ตน435กิโลกรัมยาไอ328ห่อน้ำหนัก328กิโลกรัมเคตามิน 1,842 ห่อน้ำหนัก1ตน842กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เป่าน้ำหนัก10ตนรวมน้ำหนักของกลางยาเสพติดที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมทั้งหมด17ตน395กิโลกรัม
1: ระหว่างวันที่29หา30มิถุนายนแล้วนี้กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมฝึกอบรมเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกองประชุมครั้งนี้มีที่ปรึกษาเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์การบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกและวิศวการจากห้องการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบริมสิทธิ์สำหรับการเติบโตของลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโครงการนี้ได้สุ่มใส่เวียกงานพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและการจัดหางานมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างและเวียกงานวิชาเฉพาะติดพันกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ทานพงษ์สวรรค์ไซโกศรีได้เน้นนักว่าเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือเอามาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสิ่งมือแรงงานได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นเป็นต้นด้านจุดบริการจัดหางานสำเร็จแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อจัดตั้งพัฒนาขยายอยู่แขวงพงศรีและนครหลวงวิ่งจันทร์สำหรับการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสิ่งมือแรงงานและศูนย์พัฒนาสิ่งมือแรงงานอยู่3แขวงคือโบแก้วจำปาสักและอัตปื้อปัจจุบันกำลังกวดกาความเหียบห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวรรณเขตและสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในเวียกงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนทิศทางและแผนการต่อหน้าถึงว่าเวียกงานปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างใกล้จะสำเร็จแล้วแต่เวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมยังต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้การบริการแก่ผู้เข้ามารับบริการจัดหางานการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมกรมประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกาแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตอนท้ายประธานกรมประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงสุ่มทุกสติปัญญาเอาใจใส่ค้นคว้าและสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างคงไปคงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงมาทดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อหาประกันนำเอาความรู้ไปจะตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ของความกดดันอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝน

0: ระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเสินทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวชินฮั่วของทางการจีนรายงานเมื่อบดมวันนี้ว่าท่านฮุนมเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า85ส่วนห้อยของยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้าสู่กัมพูชามีจุดหมายปลายทางอยู่3ประเทศอิงตามข้อมูลสถิติประจำปี2025ให้ฮู้ว่ามีเพียง15ส่วนห้อยของยาเสพติดที่เข้าสู่กัมพูชาแม้นถูกลักลอบค้าขายเพื่อเสพอยู่ภายในประเทศนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าตลาดยาเสพติดในกัมพูชาลดลงเนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่เริ่มรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหลายขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นสัญญาณบวกที่สุกยุ่งให้กัมพูชาป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดเพื่อให้เป็นประเทศปลอดภัยต่อการอาศัยการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาที่ยืนยงท่านฮุนมเนตยังเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลอาชญากรรมยาเสพติดทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและระบบสายด่วนเพื่อกวดล้างยาเสพติดตามจุดต่างๆให้หมดไปโดยทางการกัมพูชาจะใช้มาตรการและกฎหมายในการจำกัดการจำหน่ายและใช้ยาเสพติดในสุมสน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจหรือ ESR ของสิงคโปร์แจ้งให้ฮู้ว่าสิงคโปร์ควรกำหนดตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาและโซลูชันโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระดับโลกหลายกว่าการแข่งขันเพื่อสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดปัญญาประดิษฐ์มีถ่ายเอียงเปลี่ยนสมหน้าภาคเศรษฐกิจต่างๆของสิงคโปร์เซ็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและขอได้เปรียบของสิงคโปร์ด้านความสามารถผสมประสานการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการสร้างนวัตกรรมต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวหมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผัก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่19มิถุนายน2026แม่นขีดหมายประวัติศาสตร์อันสง่างามมีความหมายลึกซึ้งและก้าวหน้าอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นวันที่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักหรือคตพได้รับการสั่งตั้งขึ้นครบรอบ43ปีบนพื้นฐานความเรียกร้องต้องการอันหีบด่วนของภารกิจปฏิบัติในระยะใหม่ตลอดระยะเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวบุกทะลุและผ่านพาอุปสรรคตลอดมาคตพได้ยั่งยืนถึงบทบาทอันหนักแน่นในฐานะเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งของพรรคขึ้นกับคณะบริหารศูนย์กลางพรรค

0: มีฐานะเทียบเท่าคณะพรรคขั้นศูนย์กลางพรรคได้อย่างสมเกียรติตลอด4ทศวรรษคตพ.สามารถเฮ็ดรอดหน้าที่เป็นเสนาธิการโดยกงและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคณะบริหารศูนย์กลางพรรคกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคในการค้นคว้าแผนยุทธศาสตร์แนวทางนโยบายการพัวพันต่างประเทศของพรรคพร้อมกันนั้นยังเฮ็ดหน้าที่ต่างหน้าให้ศูนย์กลางพรรคในการพัวพันร่วมมือกับพรรคการเมืองของต่างประเทศในขอบเขต2ฝ่ายและหลายฝ่ายตามการมอบหมายอย่างมีมากผลตัวจริงคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพ.ได้กลายเป็นบ่อนอิงอันหนักแน่นและเป็นเข็มทิศเยื้องทางให้แก่การจัดตั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศด้านพรรคและการทูตประชาชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งด้วยพลบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์นี้ก็คือการเป็นเจ้าการซี่นำคุ้มครองการเคลื่อนไหวเวียกงานผู้พันต่างประเทศขององค์การจัดตั้งพรรคและการทูตประชาชนให้มีความเป็นเอกภาพโดยปฏิบัติตามหลักการผ่านประตูเดียวอย่างเคร่งครัดเว้าเฉพาะคงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะในปี2016นี้ภายใต้การนำพาซี่นำขององค์คณะพรรคสุดใหม่คตพ.สามารถยัดได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นในหลายด้านเช่นเป็นเสนาธิการทางด้านเนื้อในและเป็นใจกลางประสานงานอย่างหอบด้านกาเกียมให้แก่สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดนำไส้ท่าเทียบเหือเลข3ท่าเหือสากลลาวเวียดนามและพิธีเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามครบรอบ50ปีอยู่เวียดนามเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ80ปีเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองไชยชนะสงครามต้านฟาสซิสต์ครบรอบ80ปีอยู่จีนและการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กระเกียมและทรงคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งที่16ของ2พรรคลาวกัมพูชาและเข้าร่วมการพบปะสุดยอดผู้นำ3พรรคลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่4ที่ลาสนจักกัมพูชาเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคแห่งงานเกาหลีครบรอบ80ปีที่เพียงยางสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะ2กลุ่มการเมืองลาวเวียดนามอยู่ลาวในท้ายปี2025ต้อนรับการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคจากต่างประเทศเป็นต้นการมาเยี่ยมยามลาวทั้งรัฐกิจของสหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต้อนรับสหายเจนเกิมตูกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรครัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการต้อนรับการชมเชยของผู้ต่างหน้าพิเศษของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะผู้ต่างหน้าพิเศษของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาชมเชยกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับบรรดาพรรคการเมืองอ้อมข้างจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกองประชุมเวทีปรึกษาหารือความมั่นคงในภาคพื้นเอรบอาซีอยู่เมืองเปิมของรัสเซียกองประชุมสภาวัฒนธรรมอาซีครั้งที่4ในขอบไอแคปและกองประชุมสากลในหัวข้อบทบาทของภาคพื้นต่อความมั่นคงโลกที่อาเซคไบซานกองประชุมปรึกษาหารือการเมืองอาซีเอรบที่บูดาเปสต์ฮังการีกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการพัวพันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่เบสเบลารุสีกองประชุมปรึกษาหรือบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ฮานอยของเวียดนามกองประชุมคณะประจำไอแคปครั้งที่45ที่อุลันบาตอร์มองโกเลียเชียงคู่กับผลงานที่โดดเด่นแล้วยังได้สุกยู่ส่งเสริมการพัวพันกับบรรดาพรรคการเมืองต่างประเทศอื่นๆโดยการทรงบรรดาจดหมายอวยพรสมเสยในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคการเมืองต่างประเทศเป็นต้นสมเสยกองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกองประชุมใหญ่ครั้งที่19ของพรรคคอมมิวนิสต์สหพันธ์รัสเซียกองประชุมใหญ่ครั้งที่16ของพรรคคอมมิวนิสต์ซิมบับเว กองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรแอสปายบรรดาผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศด้านพรรคได้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกป้องรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความมั่นคงของชาติและสร้างสภาพแวดล้อมสากลที่เอื้ออำนวยให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือการประกอบส่วนยกสูงบทบาทอิทธิพลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในวิถีสากลให้สูงเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีการพัวพันกับ145พรรคการเมืองใน85ประเทศทั่วโลกสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศทั้งหมด20สมาคมและ1คณะสันติภาพและสามัคคีลาวกับต่างประเทศส่วนอยู่คันท้องถิ่นยังได้สร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามลาวจีนอยู่18แขวงของลาวและสมาคมมิตรภาพลาวกัมพูชาอยู่แขวงจำปาสักและอัตตปือผลสำเร็จที่สำคัญในปีผ่านมาแมนการนำเอาผลสำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ขององค์คณะพรรคคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคซึ่งได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่และรับรองเอา5แผนงาน18โครงการสำหรับ5ปีพร้อมกันนั้นยังได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าได้สำเร็จการปรับปรุงโครงการจัดตั้งอยู่ภายในอย่างหอบด้านการแต่งตั้งและซับซ้อนตำแหน่งบริหารขั้นหัวหน้ากลุ่มพนักงานลักแรงเพื่อหาประกันความเป็นเอกภาพและทันสมัยผ่านกลไกประตูเดียวให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆสามารถเป็นเสนาธิการที่แหลมคมและตอบสนองความเหียบห้องต้องการหน้าที่การเมืองในระยะใหม่อย่างมีใส่การเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพ.ครบรอบ43ปีในปี2026นี้แม้นดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมตั้งหน้าบุกบืนจัดตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคอย่างมีผลสำเร็จคณะนำพนักงานรัฐกรคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคทุกคนได้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าที่จะสืบต่อฝึกฝนล่อหลอมตนเองทั้งด้านคุณท่านการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและยกสูงระดับวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นเสนาธิการที่สลาดส่องใสให้แก้ศูนย์กลางพรรคท่านผู้ฟังที่หักแพงในเส้นทางแห่งการก้าวไปข้างหน้าถึงว่าสภาพการสากลและภาคพื้นจะมีการผันแปรอย่างซับสนและคาดเดาได้ยากแต่บนพื้นฐานมนต์เสื้ออันสง่างามและบทเรียนอันอุดมสมบูรณ์ที่ทอดทอนได้ตลอดระยะ43ปีผ่านมาภายใต้การนำพาซี่น้ำอย่างใกล้ชิดของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคจะสืบต่อยกสูงบทบาทความรับผิดชอบของตนในการเป็นเสนาธิการด้านเวียกงานกับต่างประเทศของพรรคโดยเฉพาะการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคตามคำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: ที่ท่านได้หาฟังผ่านไปนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
3: ศึกษาดีมีความรู้ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักเพลงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทได้ลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ซึ่งเป็นเวลาค่อยค่ำยามแลงหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านคงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเราเป็นนำหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งรายการของพวกเรา นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการพัฒนาสนบทและลึกล้างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคและรัฐนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนำเสนอครอบครัวตัวแบบนับแต่ขั้นบ้านขันท้องถิ่นฮอดขันศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้เป็นสิ่งสำคัญก็จงมีความเอาใจใส่ช่วยกันพัฒนาครอบครัวช่วยกันพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราให้นับมือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเว้าถึงวันเวลานิกมูลเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินเดือนกรกฎก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังซึ่งมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพุธที่1เดือนกรกฎ2026เป็นมือเริ่มต้นของเดือนฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็จงมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ประกอบส่วนให้รอดนาทีตามการมอบหมายฉะนั้นเพื่อเป็นการกาเกียมให้แก่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นกลางเดือนกรกฎนี้ก็ขอเรียกร้องให้แขนงสื่อมวลชนก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการและเข้าร่วมในการประกอบส่วนกองประชุมสำคัญนี้ให้สำเร็จผลไปด้วยดีฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงสื่อมวลชนลาวในระยะใหม่ยกสูงมูลเสื้อปฏิวัติหันเป็นดิจิตอลและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของภาครัฐและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พร้อมกันค้นคว้ากาเกียมห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนอย่าลืมติดตามรับฟังได้แต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไหลยะต่อไป

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: คือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นหลายก้าวได้นี่ละย้ำได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการกาเกียมให้แก่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นกลางเดือนกรกฎนี้เฮาเป็นคนลาวโดยเฉพาะกแมนแขนงสื่อมวลชนก็จงพร้อมกันสร้างขบวนการต่างๆและพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสําคัญนี้สําเร็จผลไปด้วยดีเพราะว่าสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางให้แก่ภาคและรัฐโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคมาตีคําสั่งกฎระเบียบกฎหมายต่างๆให้ผู้ฟังให้มวลชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังคำเว้าที่ว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ปากออกแสงผู้ฮู้แทงถึกใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่หญิงถึกเป่าฉะนั้นจะให้ท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงสื่อมวลชนลาวในระยะใหม่ยกสู่มูลเสื้อปฏิบัติหันเป็นดิจิตอลและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของภาครัฐท่านผู้ฟังตลอดระยะประวัติศาสตร์76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวภายใต้การนำพาโดยกงและหอบด้านของภาคประชาชนปฏิบัติลาวสื่อมวลชนทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นเวทีแถลงข่าวและเป็นเครื่องมืออันแหลมคมในการโฆษณาปลุกระดมซึกเซาพรมและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนสื่อมวลชนได้กลายเป็นขัวต่ออันแน่นแฟนที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีปฏิวัติและแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนทางส่องแสงความมุ่งมาตรปรารถนาของประชาชนกับคืนหาพรรครัฐอย่างสนิทแน่นในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อโครงร่างพื้นฐานโทรคมนาคมและเครือข่ายสังคมออนไลน์ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดสภาพการสื่อสารในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงสื่อมวลชนลาวพร้อมประเสริญกับสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงเป็นต้นกระแมนข้อจำกัดของสื่อรัฐในการก้าวให้เทคโนโลยีการขาดแคลนทื่นฮอนในการหันเป็นดิจิตอลและความซักซ้าในการสนองข้อมูลสิ่งที่อันตรายที่สุดในปัจจุบันคือภัยข่มขู่จากข่าวปลอมการบิดเบือนข้อมูลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อสร้างภาพเสียงปลอมแปลงและสงครามจิตศาสตร์ในโลกไซเบอร์ที่แน่ใส่ทำลายความเชื่อมั่นต่อการพักของพรรครัฐต่อกับสภาพการคืนนั้นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคจึงได้ออกมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพักของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่นี่คือเข็มทิศอย่างทางที่เรียกร้องให้มีจินตนาการใหม่ในการกำหนดวาระข่าวสารการชี้นำคุ้มครองและนำใช้สื่อมวลชนให้มีความทันสมัยว่องไวทันการและกลายเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมกว่าเก่าเพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของมติฉบับนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเวียกงานสื่อมวลชนลาวต้องได้สุมใส่บางจุดสุมเป็นต้นการสร้างบุกทะลุใหม่ทางด้านจินตนาการพนักงานสื่อมวลชนต้องกำเนินว่าตนเองแม่นสื่อมวลชนปฏิบัติต้องปรับปรุงวิสัยทัศน์และแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาและหัวคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนให้เป็นมืออาชีพสุ่มใส่ก่อสร้างบำรุงทันแถวนักข่าวนักเขียนบรรณาธิการข่าวและโฆษกให้มีระดับวิสาสะเพาะที่เก่งกล้ามีทัศนะหลักมันการเมืองหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในอาชีพอย่างเข้มงวดให้สมกับคำจำกัดความที่ว่าสื่อมวลชนลาวเป็นผู้ปากออกแสงผู้ฮู้แทงถึกใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรค ผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่หญิงถือเป่าหันเป็นดิจิตอลและนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอุปกรณ์วัตถุเทคนิคส่งเสริมการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เครือข่าย 5G 6G และฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้าในการผลิตและกวดกาข้อมูลข่าวสารเพื่อเฮ็ดหน้าที่ต้านสงครามจิตศาสตร์และข่าวบิดเบือนอย่างมีประสิทธิผลยกสูงเนื้อในและรูปแบบการนำเสนอสื่อของรัฐต้องเป็นเจ้าการปรับปรุงวิธีการในการเก็บกรรมและออกข่าวให้มีเนื้อหาหลากหลายหลายรูปหลายสีดึงดูดความสนใจของสังคมโฆษณาส่งเสริมเวียกจริงคนแท้ตัวแบบการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมทั้งเพิ่มทวีในการยกสูงรายรับทางด้านวิชาการต้านกลไกเศรษฐกิจตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่มทวีการคุ้มครองและปรับปรุงนิติกรรมเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนและนิติกรรมลุ่มกฎหมายเพื่อคุ้มครองการเคลื่อนไหวของสื่อทุกภาคส่วนรัฐเอกชนบุคคลและสื่อต่างประเทศให้หัดกุมรับประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์และแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในวงการสื่ออย่างเด็ดขาดท่านผู้ฟังในระยะใหม่นี้มีทางกระโอกาสและสิ่งท้าทายอันเขี้ยวขาดนักข่าวนักเขียนและบรรณาธิการทุกทัวนาจงพร้อมกันสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งเลือกซึ่งและหอบดานต้องเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบทางด้านการเมืองปฏิบัติหน้าที่เป็นอาวุธอันสำคัญในการปกป้องแนวทางอันถูกต้องของพรรคตอบโต้ถ้อยทำนองบิดเบือนของคนบ่ดีอย่างทันการเพื่อรักษาเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมได้ประกอบส่วนเฮ็ดให้ประเทศชาติลาวก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองและศรีวิไลอย่างบ่หยุดยั้งอ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงสื่อมวลชนลาวในระยะใหม่ยกสูงมูลเสื้อปฏิบัติหันเป็นดิจิตอลและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซืนกับเพียงห้องแก๊กรายการสกรและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการจัดตั้งผนขยายมติ04มาด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นถ้าพวกเราอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากก่อนอื่นจงเริ่มปฏิบัติจากตัวเฮงสาวก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นเวียกงานน้อยเวียกงานใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพอมีประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พร้อมกันค้นคว้าการกระเกียมห้างบละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้กำหนดทิศทางสำคัญในการยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองและสุ่มใส่การพัฒนาชนบทควบคู่กับการแก้ไขความทุกข์ยากโดยยกเวียกงานดังกล่าวนี้เป็นวาระแห่งชาติโดยถือเอาเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองและเวียกงานสามสางเป็นมาตรฐานยุทธศาสตร์ในการนำพาชี้นำเวียกงานสำคัญนี้กรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระเกียมห้างวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าเลขาสวยเวียกคณะผู้สอบซี่นำการห้างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางซึ่งมีหัวหน้าห้องการกรมห้องหัวหน้ากรมสถาบันของบรรดากระทรวงและองค์การเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องและแขกถือเชิญเข้าร่วมการจัดกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระเกียมห้างวลแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งกองประชุมท่านได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดกว้างการค้นคว้าและปรึกษาหารือในระดับวิชาการเพื่อค้นคว้าและเป็นเอกภาพบรรดาทิศทางคาดหมายหน้าเวียกกึดชุมและมาตรการละเอียดร่วมกันที่จะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันให้มีบาดกาวขยายตัวใหม่และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นเพื่อให้เนื้อในของห้างวละแห่งชาติฉบับนี้มีเนื้อในถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับเวียกงานจุดสุ่มของบรรดาคะแนนการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ไปตามทิศทางเดียวกันนั้นกองประชุมได้พร้อมกันปรึกษาหารือและค้นคว้าประกอบคำเห็น ต่อกับห้างวละแห่งชาติสำคัญนี้เพื่อกระเกียมนำเสนอรายงานคณะผู้สอบที่นำขั้นศูนย์กลางและพร้อมทางกระเกียมรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเพื่อกระเกียมความพร้อมนำเสนอต่อสภาแห่งชาติทับฮองเอาในกองประชุมสมัยวิสามัญสภาแห่งชาติเดือนกรกฎาคม2026นี้กองประชุมได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบที่นำการห้างและจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากห้างข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะผู้สอบที่นำการห้างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนำเสนอสภาพการห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและผู้แทนกองประชุมก็จะได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นอย่างกงไปกงมาใส่ห่างวาระแห่งชาตินั่นก็คือภาคที่1ความจำเป็นหิบด่วนของวาระแห่งชาติความเข้าใจเกี่ยวกับวาระแห่งชาติผลสำเร็จความยุ่งยากด้านการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากภาคที่2ลักษณะหลักการจุดประสงค์และคาดหมายของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติภาคที่3ทิศทางเวียกงานจุดชุมและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและภาคที่4กลไกการจัดตั้งปฏิบัติและการแบ่งความรับผิดชอบที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นทางรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากได้นำเสนอการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคซึ่งกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พร้อมกันค้นคว้าการกระเกียมห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
2: วางแผนดีมีผลต่อลูกหลานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหลายท่านกำลังรับประทานอาหารเลี้ยงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังระยะนี้สาวให้ชาวนาสาวกสิกรของพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันคุ้นเคี้ยวผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลเอาใจใส่ในการปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเคียงคู่กับการเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันพยาธิมากับฤดูกาลอันตรายเป็นต้นกระเมนพยาธิไข้ยุงลายนั่นแหละพวกเขาก็จงช่วยกันทำลายนอนน้ำยุงลายมันอนามัยเฮือนสารบันซองให้มีความสะอาดยุงเท่านั้นเป็นพาหะนำเสื้อมาสู่คนเฮากระโปะกระปองหางลินอย่างติรถเก่าห้องระบายน้ำตามเฮือนสารบันซองบ่อนที่หกเฮือตามใจเฮือนแจสารจากที่พวกเขาก็จงมันอนามัยเพื่อบ่ให้ยุงมาไข้ไส้สงสัยว่าตนเองญาติพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายก็จงไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและตัวท่านเองและเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทได้ลืบล้างความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีเพราะว่าชีวิตของคนเฮามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าห่างกายบ่แข็งแรงในรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่อินทวรวงจะดีเป็นผู้ดำเนินรายการและอาทิตย์หน้าจะมอบหน้าที่ให้ทวรเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงสับสนหน้าที่เวียกงานความรับผิดชอบขึ้นใหม่ปรับพังรายการขึ้นใหม่เพื่อให้รายการของพวกเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่99ออกข้างวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดทับ45เสริมได้หับเขียดเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบานและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะเริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสูตรอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถรวมได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มเสริมแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ 5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ 210,507 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 3,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลของการออกเลขรางวัลเปรียบเทียบกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางสารภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหัวพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์แว่งจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยเลือดขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อพักทางราชการการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนห้องขับทางด้านนอกของตะเลเนตุ้มเป็นเทียห้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นเรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทขอเสริมหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลมสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่สองดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาของประเทศไทยความเป็นอารมณ์ของผู้ที่มาเซ็งโชคสิรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างในการทำและรายได้แห่งแก่ผู้ขายหวยสร้างและพักของผลประมาณของรัฐที่จะเจริญเงินส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท่อตลาดซื้อออกสรุปการเงินธนาคารเช่นคู่กับดาบประกอบเชิญเชิญหลักสังคมหรือด้านเงินประเทศเป็นการจัดการกับเงินประการที่ต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไปเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุล้มกันใส่อุปกรณ์มังกรมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่

รางวัลหอมมันประจำทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบาทเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการด้วยอำนาจประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นขั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตแม่นำไส้ในบาททั้งหมด60หน่วยบาทและจะเสียงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้ยี่บอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นข้างที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแม่ล้มศูนย์ยูบอนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้ยีบอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงคลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงคลเป็นครั้งที่3การออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6ตัวเพียงครั้งเดียวแม่นจะได้รับผลทั้งเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้าย

ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการเดิมว่าประจำทีอยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นขั้งที่4เงื่อนไขในการเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยเหลือบขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถเลือกทำเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้ยี่บอนหอหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้รับเกียรติข่าวห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง7ภาคส่วนขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้โยคันยกเพื่อให้ได้รับบานตกลงมาสู่บ่อดังหับทันด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้ยีบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลยังเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่99ออกข้างวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2016รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขแปดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขแปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเลข2ตัวได้แก่หมายเลข47 47และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขครบตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำนาทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเฮียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 รางวัลที่1ต้องถือ5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกหมุนค่ารางวัลต่ำสุดหนึ่งตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้แบบเพิ่มสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6นอกนั้นแมนอาคารยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กี่หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าสลับคู่ตำแหน่งไหนก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัล 700,000 กีหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข1หมายเลข1รางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กี่มูลค่ารางวัล 90,000 กี่หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข27หมายเลข27และรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อความค้นขายหวยแฮปปี้และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข11หมายเลข11ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้ประธานแนวทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่99ออกข้างวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2016รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข8 4 8 1 4 7 8 4 8 1 4 7เลข5โตได้แก่หมายเลข4 8 1 4 748147เลข4โตได้แก่หมายเลข8147 8147เลข3โตได้แก่หมายเลข147 147เลข2โตได้แก่หมายเลข47 47และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข6หมายเลข30หมายเลข1หมายเลข27 หมายเลข11ขอแสดงความขอบใจมายังประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำประธานผู้ที่มักเสียงโชคสี่รางวัลที่ได้การประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรให้ประธานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

ที่ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเสนอสู่ท่านฟังว่ามีบ้านน้อยเฮียงหนึ่งบ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ชื่อว่านาหอยปังก่อนนั้นเป็นบ้านที่ตั้งอยู่เขตแสงรองน้ำสังน้ำตอนเมืองนาไททองแขวงเวียงจันทน์แต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นขึ้นกับเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ70กิโลเมตรในช่วงปีคศ1960เขตนี้ยังมีป่าดงตืบหนามีสัตว์ป่านานาชนิดมีประชาชนอาศัยอยู่บ้านนี้ประมาณ30หลังคาเรือนประชาชนเกือบทั้งหมดแม่นลาวลุมนับถือศาสนาพุทธประชาชนมีมูลเสื้อฮักชาติฮักความเป็นเอกราชดุมันขยันเพียรในการออกเฮงานในการสร้างสาพัฒนาและปกปักรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
1: บ้านนี้เป็นบ้านเกิดของนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับนามมยศเป็นวีรชนแห่งชาติเมื่อได้ฟังประวัติการเคลื่อนไหวของเพิ่นแล้วหลายคนคงจะรู้สึกฮักเพิ่นหลายขึ้นเพิ่นได้เสียชีวิตเมื่อวันที่15ธันวาคม1960ซึ่งเป็นมื้อที่ศัตรูได้เพิ่มทวีการโจมตีตามเส้นทางจีไนโมทัดดวงเข้ายึดตลาดเซ้าโพนเข่งหนองดวงและไฟศัตรูมีกำลังอาวุธหลายกว่าเพื่อนถือศัตรูยิงบาดเจ็บสาหัสขาหักทั้งสองเบื้องแต่เพื่อนได้ใส่ระเบิด3ลูกแกว่งใส่ตีนรถตังศัตรูขาดไปต่อบ่ได้และใส่หมากแตกลูกสุดท้ายสละชีวิตตนเองพร้อมศัตรู3คนอย่างพิละอาหารท่านคิดออกแล้วบ่ว่าเรื่องที่รายการเฮาจะเว้ามื้อนี้แม่นวีรกรรมของผู้ใดหากคิดว่าท่านออกฟังเพลงแล้วจะมาเว้าสู่ฟัง

0: ท่านที่รักแผงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนําเสนอเพลงดังที่คนบ่ค่อยฟังแต่มันดังอยู่ในจิตสํานึกอยู่ในความรักเสื้อแผงชาติและประวัติของวีรชนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าสีทองหรือวีรชนสีทองซึ่งเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมปีคศ1925ที่บ้านนาห้อยปังตาแสงบ้านไฮเมืองนาไซทองแขวงเวียงจันทน์แต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นขึ้นกับเมืองสังทองอยู่แล้วก็มาขึ้นกับนครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้ขึ้นกับแขวงเวียงจันทน์เหมือนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของพ่อเชียงหมีแม่โสภามีพี่น้องห่วมอุทรเดียวกัน2คนคือนางบุญทองและเฒ่ากองศรี
1: เมื่อต้นปี1946พวกลาเมืองขึ้นฝรั่งกลับมาหุกหานลาวเถื่อที่2พวกเขาได้เก็บเกณฑ์เอาประชาชนจำนวนหนึ่งไปเป็นกุลีสร้างทางในนั้นมีพ่อของสหายสีทองรวมอยู่นำเพื่อนได้ถูกทุบตีทรมานอย่างนักหน่วงจนล้มป่วยและเสียชีวิตอันได้สร้างความเจ็บแค้นเขียดสังศัตรูของประชาชนลาวนับมือเพิ่มทวียิ่งขึ้น
0: วันที่8มังกรปีคศ1947สีทองพร้อมด้วยหมู่จำนวนหนึ่งได้จากบ้านนาห้อยปังอย่างปิดลับเข้าเป็นทหารลาวอิสระอยู่เขตที่มันท่ามกลางป่าตึบแห่งหนึ่งต่อมาในวันที่24เมษายนปีคศ1949สีทองได้กลายเป็นทหารสังกัดอยู่กองฟ้างุมและก็ถูกบรรจุซับซ้อนเข้าอยู่ในกองกำลังประกอบอาวุธกองห้อย10ฮอดต้นปี1950สีทองนี่ได้ถูกส่งไปเรียนการเมืองการทหารเพื่อเรียนรู้ศิลปะยุทธวิธีการสู้รบมาฮอดวันที่3หาวันที่17เดือนกันยาปี1950คณะกองห้อย10ได้มอบหมายให้สหายสีทองนำพานักรบผสมลาวเวียดนามหมวดหนึ่งไปตีสกัดศัตรูอยู่เขตบ้านนาปอเขตลัก52เมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์นี่และก็สามารถญาติไสยชนะได้จากนั้นมาถึงวันที่18เดือนกรกฎาคมปี1951คณะพรรคแขวงเวียงจันทน์ได้ตกลงให้สหายสีทองไปยกระดับด้านการเมืองการทหารอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสหายได้เข้าเป็นสมาชิกสานุมตะลุมบ่อน
1: ท่านที่เคารพในวันที่17ตุลา1951ภายหลังที่เฮียนจบสหายสีทองวีรชนได้สืบต่อออกเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่แต่เสียลับจึงถูกจับใส่คุกตลอดระยะเวลา5วันศัตรูได้ใช้ทุกวิธีทางเพื่อสืบสวนสอบสวนด้วยการซื้อจ้างจอบอ่อยประดับสั้นประดับยศทุบตีทรมานบางทั้งพวกเขายังได้เผาเล็กสีแดงมานาบคูและจากนั้นเมื่อศัตรูบ่สามารถเอาความลับนำสหายสีทองได้พวกเขาจึงได้ถูกย้ายมาขังที่คุกใหญ่เวียงจันทน์เป็นเวลา6เดือนต่อมาในวันที่26เมษายน1953สหายสีทองและนักโทษ12คนก็ได้พากันแหกคุกเอาตัวลบหนีอย่างปลอดภัย
0: วันที่18พฤษภาคมปี1958สหายสีทองได้สั่งครอบครัวกับนางปฐุมาที่เป็นพนักงานแกนสารคนหนึ่งในการเคลื่อนไหวปฏิวัติซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บกำข้าวพวกเพิ่นมีลูกคนทำอิฐชื่อว่าเท่าสลองสีทุมทองจากนั้นสหายก็ได้จากครอบครัวจากลูกจากเมียซึ่งเวลานั้นลูกอย่างอ่อนน้อยไปสืบต่อปฏิบัติตามความยักห้องต้องการของประเทศชาติก็คือว่าจากครอบครัวมาปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพในประวัติการต่อสู้กูซาดได้บันทึกไว้ว่าวันที่15ธันวาคม1960เป็นมื้อที่ศัตรูได้เพิ่มทวีการโจมตีตามเส้นทางจีไนโมทาดหลวงเข้ายึดตลาดเซาโพนเข่งหนองด้วงและฝ่ายศัตรูมีกำลังอาวุธหลายกว่าสหายสีทองได้ตีราคาว่าฝ่ายศัตรูมีกำลังอาวุธหลายกว่าสหายสีทองจึงได้ออกคำสั่งให้ไอ้น้องถอยมาจังท่าอยู่บริเวณหอพระแก้วและวัดศรีสะเกดย้อนพวกศัตรูได้ใช้ปืนกลนักอยู่ถึงรถตังยิงสุ่มใส่สหายสีทองได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหักทั้งสองเบื้องแต่สหายได้ใช้ระเบิด3ลูกแกว่งใส่ตีนรถตังศัตรูแตกและใส่หมากแตกลูกสุดท้ายสละชีวิตตนเองพร้อมศัตรู3คนอย่างพิระอาจหารพร้อมกับดับศูนย์ทหารศัตรูอีก3คนตายคาทีอยู่สมรภูมิหน้าหอพระแก้ว
1: วันที่4พฤษภาคมปี1979กองประสุมนักรบแข่งขันครั้งที่2ได้ไขขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประสุมครั้งนี้เพื่อตอบสนองคุณงามความดีน้ำใจบ่ยอมจำนนศัตรูของสหายสีทองรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มอบนามยศวีรชนแห่งชาติพร้อมเหรียญอื่นๆให้สหายสีทองคือเหรียญใส่สละสั้น1จำนวน1หน่วยเหรียญใส่พิระอาหาร1หน่วยซึ่งเป็นเหรียญใส่พิระอาหารสั้น1นอกนั้นแล้วก็ได้เหรียญใส่ชนะเลิศสั้น1แล้วก็เหรียญต้านฝรั่ง1หน่วยให้กับสหายสีทองวีรชน
0: สหายสีทองกำเนิดในครอบครัวชาวไหนาซึ่งเป็นผู้ที่มีทัศนะนักแน่นมีความเฉลียวฉลาดในการนำพาสู่ฮบและสู่ฮบมิไซฮู้จักหมุนไส้กำลังประสานสมทบกับภูมิประเทศเพื่อดำเนินการต่อสู้กับศัตรูมีมานะจิตและความเชื่อมั่นอันนักแน่นต่ออุดมการปฏิวัติถึงว่าสถานการณ์จะยุ่งยากคับขันเพียงใดก็มีความเด็ดเดี่ยวอาจหารผ่านไปเพื่อไซสนะซึ่งได้ใจเป็นการอุทิศชีวิตอันองอาจกล้าหาญและพฤติกรรมอันล่ำเลิศของสหายในภารกิจปฏิวัติพร้อมกันนั้นก็กลายเป็นแบบอย่างอันดีงามเป็นแว่นแยงอันใส่แจ้งให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนลาวบรรดาเผ่า

ท่านที่รับแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพระจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเอาใจใส่คนครัวพิจารณาการแต่งตั้งสับสนจัดวางพนักงานตามทีที่ขันเถิงวางออกแขวงบ่อแก้วจุดทำลายยาเสพติดในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีกัมพูชาเปิดเผยยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศ85ส่วนห้อยปลายทางแม่นประเทศที่3ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางพักเอาใจใส่การแต่งตั้งยกย้ายซับซ้อนจัดวางพนักงานราชการและการเลื่อนเส้นนายทหารและตำรวจให้ไปตามทิศที่ขันเทิงวางออกในโอกาสพันบทสรุปตีราคาเวียกงานการจัดตั้งและปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทางเป็นการ2026ถึง2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าคณะพรรคแต่ละคันได้เอาใจใส่ค้นคั่วพิจารณาการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานปฏิบัติตามทิศมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกและสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานโดยอิงใส่ความเห็นของต้องการหน้าที่การเมืองอิงใส่ตำแหน่งที่มีตัวจริงในกลุ่มจักการจัดตั้งและแผนกำหนดพนักงานซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานรวมทั้งในทหารและตำรวจแมนติดพันกับการก้าเกียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสมใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงกลุ่มจักการจัดตั้งยุบบรรดาแขนงการและท้องถิ่น
2: ซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานร่วมทางนายทหารตำรวจแมนที่ท่านต้องการกระเพียงบุคลากรให้แก่การดำเนินกองสุนัยของคณะพักแต่ละขันและการปรับปรุงองค์การจัดตั้งอยู่บรรดาคณะการในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปรับปรุงองค์การของบรรดากระทรวงองค์การที่ถือกลุ่มกันซึ่งองค์การทั้งกลุ่มคันแผนลุกลุ่มเหตุแห่งสมาชิกยังมีเงินไทยสิบต่อปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่งแม้มีกลุ่มเป็นเอกภาพสูงนั้นคณะพักขันต้นในการซักซ้อมจัดร่างตามจิตมีถึงมีลงมีเขามีออกทางการตีราคาประเมินพนักงานรัฐกรแต่ละขั้นเหตุแห่งพนักงานรัฐกรทั้งผู้ในด้านดีด้านอ่อนของตนพร้อมนั้นการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและนำเอาผลตีราคาประเมินเป็นวอนอินในการเรียกเข้มมามุ่งก่อสร้างซักซ้อมจัดร่างหมุนเวียนสักเปลี่ยนบริบทการของพนักงานรัฐกรและนำใส่เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติดำเนินไปของหน่วยงานเหมาะสม
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุ่นสอนในห้องเตือนว่าสำหรับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานรัฐกรศูนย์กลางพรรครัฐบาลและสี่นำภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติระบบนโยบายให้พนักงานรัฐกรพนักงานอาวุโสบำนาญและพนักงานเสียองค์ค่าอย่างเป็นปกติได้มอบเหรียญการะลึก70ปีวันสร้างตั้งพรรคประชาธิปไตยวัดลาวให้จำนวน 26,450 สหายพร้อมด้วยเงินนโยบายจำนวน52ตื้อกว่ากีบและเหรียญกาที่ระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 141,000 สหาย
0: วันที่29มิถุนายนแล้วนี้ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตวีสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวหนึ่งในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความต้อนรับสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจองยองซูประจำลาวเป็นเวลา3ปี8เดือนตลอดระยะปฏิบัติหน้าที่ท่านทูตได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั่นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นห้องประธานประเทศยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพท่านทูตได้แสดงความขอบใจต่อห้องประธานประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมนี้ยังได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลี ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตในวันที่25ตุลา1955
1: พลโทวันท้องก่อมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาและได้เดินทางกลับประเทศด้วยความสวัสดิภาพในเมื่อวานนี้อยู่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงวิ่งจันทร์ต้อนรับคณะมีพลตีค้นสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านกรองพนังเอกอัครราชทูตแห่งลาสัญจักรกัมพูชาประจำลาวพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกในครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรี3ฝ่ายครั้งที่2กัมพูชาลาวเวียดนามเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติของทั้ง3ประเทศเพื่อพร้อมกันสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือบรรดาหน้าเวียกที่จะต้องได้รับประกันให้ทั้ง3ประเทศมีเสถียรภาพด้านการเมืองมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: แขวงบ่อแก้วจัดพิธีจู่ทำลายยาเสพติดรายการที่ยึดได้จากคดีต่างๆในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีเมื่อวันที่25มิถุนายนแล้วนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลเอกวิไลหลักคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันทร์แพงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประสนแขวงพร้อมด้วยบรรดาการนำขันศูนย์กลางการนำขันแขวงขันเมืองคณะกรรมการกวดกาและควบคุมยาเสพติดขันแขวงพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในพิธีทานคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วยกให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพันธะของมนุษย์ทุกคนในสังคมบ่แม่นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคส่วนกฎหมายเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปองค์การปกครองทุกขั้นสถาบันครอบครัวและชุมชนต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเพื่อปกป้องลูกหลานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสืบต่อพุทธดมขบวนการทั่วปวงชนในการเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลให้ภัยอันตรายของยาเสพติดอย่างจริงจังโดยแนะใส่กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ลงพิษเพื่อให้รับรู้และเข้าใจแจ้งต่อกับผลให้ภัยอันตรายของยาเสพติดเอาใจใส่ตั้งหน้าสืบต่อปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกับผู้ลักลอบปลูกพืชให้สารเสพติดซื้อขายจำหน่ายมีไว้ครอบครองยาเสพติดเกิดห้ามทุกประเภทให้หมดไปจากสังคมลาวยาเสพติดที่นำมาจุดทำลายในครั้งนี้แม่นของกลางที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลปัจจุบันประกอบมีทางคดีมีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลในนั้นคดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลปัจจุบันตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม่นมาจากคดีได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมยาบ้าจำนวน 17,671,335 เม็ดน้ำหนัก1ต้น771กิโลกรัมยาบ้ามุน7ถุงน้อยน้ำหนัก91กรัมยาไอซ์24ซองน้ำหนัก681กรัมคาเฟอีน100ซองน้ำหนัก15กรัมเคตามิน20ถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลกรัมเฮโรอีน1ทอน้ำหนัก13กรัมคอลลาเจน47ซองน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลกรัมยาอี20เม็ดน้ำหนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์4บังน้ำหนัก 7.6 กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมดจำนวน1ต้น790กิโลกรัมส่วนยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลปัจจุบันยังบ่ทันตัดสินมีทั้งหมด15ต้น605กิโลกรัมในนั้นมียาบ้าจำนวน 34,042,400 เม็ดน้ำหนัก3ต้น435กิโลกรัมยาไอ328ห่อน้ำหนัก328กิโลกรัมเคตามิน 1,842 ห่อน้ำหนัก1ต้น842กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เป่าน้ำหนัก10ต้นรวมน้ำหนักของกลางยาเสพติดที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมทั้งหมด17ต้น395กิโลกรัม
1: ระหว่างวันที่29หา30มิถุนายนแล้วนี้กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกลุ่มประชุมฝึกอบรมวิชางานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกลุ่มประชุมครั้งนี้มีที่ปรึกษาวิชางานสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกและวิศการจากห้องการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกรมประชุมฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบริมสิทธิ์สำหรับการเติบโตของลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโครงการนี้ได้สุ่มใส่เวียกงานพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและการจัดหางานมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างและเวียกงานวิชาเฉพาะติดพันกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีได้เน้นนักว่าเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือเอามาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสิ่งมือแรงงานได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นเป็นต้นด้านจุดบริการจัดหางานสำเร็จแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อจัดตั้งพัฒนาขยายอยู่แขวงพงศรีและนครหลวงวิ่งจันทร์สำหรับการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและศูนย์พัฒนาสิ่งมือแห่งงานอยู่3แขวงคือบ่อแก้วจำปาสักและอัตปือปัจจุบันกำลังกวดกาความเหียบห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวรรค์เขตและสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในเวียกงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนทิศทางและแผนการต่อหน้าถึงว่าเวียกงานปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างใกล้จะสำเร็จแล้วแต่เวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมยังต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้การบริการแก่ผู้เข้ามารับบริการจัดหางานการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมกรมประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกาแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตอนท้ายประธานกรมประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงสุ่มทุกสติปัญญาเอาใจใส่ค้นคว้าและสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงมาถอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อหาประกันนำเอาความรู้ไปจะตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานเมื่อบดมนี่ว่าท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า85ส่วนห้อยของยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้าสู่กัมพูชามีจุดหมายปลายทางอยู่3ประเทศอิงตามข้อมูลสถิติประจำปี2025ให้ฮู้ว่ามีเพียง15ส่วนห้อยของยาเสพติดที่เข้าสู่กัมพูชาแม้ถูกลักลอบค้าขายเพื่อเสพอยู่ภายในประเทศนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าตลาดยาเสพติดในกัมพูชาลดลงเนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหลายขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นสัญญาณบวกที่สุกยุ่งให้กัมพูชาป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดเพื่อให้เป็นประเทศปลอดภัยต่อการอาศัยการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาที่ยืนยงท่านฮุนมาเน็ตยังเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลอาชญากรรมยาเสพติดทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและระบบสายด่วนเพื่อกวดล้างยาเสพติดตามจุดต่างๆให้หมดไปโดยทั้ง

ขนาดใหญ่ที่สุดปัญญาประดิษฐ์มีถ่ายเอียงเปลี่ยนสมนาภาคเศรษฐกิจต่างๆของสิงคโปร์เซ็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและขอได้เปรียบของสิงคโปร์ด้านความสามารถผสมผสานการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการสร้างนวัตกรรมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

จะคบคนให้เบิ่งหน้าจะซื้อผ้าให้เบิ่งเสื้อแท้สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลเสื้อมาฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำค่ำคืนนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงเพื่อนำมามอบให้เป็นข้อมูลเสื้อให้กับเพื่อนมิตรรายการที่ฮับฟังอยู่ทางบ้านเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิบเหนื่อยเนาะค่ำคืนนี้ก็คิดว่าหลายท่านยังคงบ่ทันหลับนอนกันเถื่อเนาะเอาพบพ่อกันทำอิฐก่อนที่จะหับฟังเสียงเพลงขอนำพาท่านมาเข้าสู่บทกลอนทำอิฐจากรายการผลงานการเขียนของซ้ายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมซึ่งเป็นผลงานของสายดอนใต้เพิ่นเนาะนำมาฝากให้กันมีรายการทุกทานขอจงมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกประการบทกลอนมีชื่อว่าสร้างอวดงาป๋าอวดเนียง

ร้างหักโออวดเว้าทำทาว่ามีงาโตใหญ่เกินซุมสัตว์หมู่เดียละสารเสือตีนใหญ่เปือนักแน่นลงดินหักเตเปื่อยปากหนุกเป๋หมับเมียนบ่มีได้ต่อรองแต่ว่าสร้างหากหมอดเมียนตายต่ำจำตีนย้อนหนุกมีปัญญาโคบคืนตัวสร้างตายย้อนความสหาเว้าโมโหทั้งประมาทขาดศีลธรรมอวดอ้างก็ตายย้อนเพาะโตอยู่ในใต้เมน้ำทะเลลึกวังหลวงซุ้มหมู่คึงภูมิเข่งใหญ่ตูเต็มเต็มมีเงียงหนานักแน่นบกกลัวไผย่านสันฝุ่งหมู่สิวสำอ้าวสิกินเกี้ยงบ่อยังได้แต่คุยขวดน้ำตีแตกเป็นฟองบอกบอนเวิร์นวังตุนอยู่เนาไหนนั้นคนก็วางเก็บเมียนไรดีแห้วจันป่าสิวลอยหลอกล่อครึ่งข้าวไล่ตามไล่ไปตามต่อยต้องไงลันไล่ลุดฝ่าอัตตันตูครึ่งสิออกไปบ่มีได้ดินดันหลายอิดลาคาอยู่ในหูจันเงียงก็หักเจ็บปวดซ้ำเลยตายย้อนอวดงาแท้แล

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนทำอิฐจากรายการคืนนี้จากซ้ายดอนใต้สร้างอวดงาป่าอวดเงียงนี่เป็นผลงานก่อนของเพิ่นเนาะซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมนำมาฝากตอนให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นคติเตือนใจเนาะบทกลอนสร้างอวดงาป่าอวดเงียงคนเฮาก็คือกันเนาะเป็นคนอย่าอวดอ้างว่าโตเก่งเกินระดับเพิ่นยังว่าเนาะอยู่วางตนเองให้พอดีพองามอย่าวางตนสูงเกินไปอย่าอวดอ้างหลายเนาะเพราะว่าคนดีคนมีความรู้ความสามารถหรือว่าคนที่มีเงินมีคำบ่อวดก็ได้คนเบิ่งก็ฮู้เองเนาะคนเบิ่งฮู้แล้วบทกลอนต่อไปมาหับฟังก่อนของสายเซลำเผาซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเนาะจากพระอาจารย์เนืองพิลักสุติธรเนืองพิลักแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าผลงานของทานก็ยังจีรังยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อๆกันไปเนาะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าทรัพย์สมบัติทางปัญญาเนาะที่บ่สามารถลึบล่างและหนีจากคุณงามความดีของคนเฮาได้เนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเห็นตัวเอง

เห็นตัวเองหวมคํานี้แสนประเสริฐเพราะจะเปิดหวมหูใหม่ในตัวทานหาที่อื่นหาเท่าใดก็เสียการดอกบัวบานในตัวเฮาอย่าหลงทางการหาธรรมหาทีใดยากจะพบหากบ่ลบเข้าหาตัวจิตเป็นกลางซอกหาธรรมหาทีอื่นยิ่งต้องห่างหากบ่วางบ่มีทางจะพบธรรมในตัวเฮามีธรรมหลายเป็นหมวดหมู่แต่ต้องหูจักซอกหาอย่าเอียงอ่ำจงซอกหากุญแจไขตู้หีบคำก็จะนำพาทานเห็นนิพพานในตัวทานมีดอกบัวอันอุดมเกสรสมหอมหวนส่วนให้ทานนั่นแหละคือจิตดวงเดียววินญูญาณอันนิพพานอยู่ในใจบ่ไกลเลยอันวินญูคือตัวการของการฮู้สถิตอยู่ในตัวเฮาบ่หายเหยการสืบฮู้ซอกในตัวบ่ยากเลยอย่าเมินเสยเลยตัวเฮาเห็นตัวเอง

เป็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากสายเซลำเผาเนาะเพิ่นว่าเห็นตัวเองเฮาต้องฮู้ตัวเฮาเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเฮาได้กระทําการสิ่งใดทําผิดหรือถูกมันก็อยู่ในจิตใจเฮาหั่นแหละบางคนก็ฮู้อยู่ว่าทําผิดแต่ก็ยังทําเพิ่นว่าตัวคนอื่นตัวได้แต่ว่าตัวตัวเองตัวบ่ได้เฮาต้องฮู้แก่ใจของตัวเฮาเองเนาะจะทําดีหรือว่าเฮาจะเฮ็ดหยังในมื้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาฮู้แล้วเนาะจงฮู้ตัวเฮาเองให้หลายหลายๆคนยังบ่ฮู้จิตใจตัวเองย่านใจตัวเองก็มีเนาะจังซั่นก็ให้ยึดถือยึดมั่นสัจจะนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะสัจธรรมเพิ่นว่าสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีคูณค่ําต่อชีวิตต่ออนาคตของตัวเองถ้าเป็นคนบ่มีสัจคนบ่มีสัจจะเนาะเป็นห้องว่าสัจจะนั่นล่ะสัจธรรมบ่มีสัจจะคนอื่นก็จะบ่นับถือบ่นับหน้าถือตาบ่ไว้วางใจว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีสัจธรรมในตัวของตัวเองให้หลายที่สุดเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของเกตแก้วปกพันขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมี

ลายปีจรจากเจ้าตนแม่มารดาเหี่ยมเอ๋ยใจคนิงโหยหาสู่สวยแหลงเศร้าบ่ว่ายามกินข้าวยามนอนคิดฮอดอยากกอดข้างคิงเนื้ออุ่นกายแม่เอ๋ยสิบนิ้วขอหยกไว้ขอกราบวันทาคุณมารดาแม่เหี่ยมเหนือเก่าเอานมป้อนปากเฮาดูดดื่มหวานแซ่บซอยนมเต้าแม่เหี่ยมแม่นสูญเสือเลือดเนื้อแถมทายบุตรตาทางบุตรตีโบเคยเครื่องแค้นข้าวเมื่อถือพาท่องไปมาแสนยากลำบากแท้ตนเจ้าแม่เอ๋ยลูกอยู่ไกลฝากฟ้ายังห่วงคนิงหาภาวนาเวียนคืนแด่องค์อินเจ้าโปรดหักษาดูแลเฝ้ามารดาเหี่ยมแดขอให้กายแม่ข้ายืนมันส่วนนิรันดร์เดทอน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนจากเกตแก้วปกพันธ์เพิ่นให้ชื่อว่าคิดฮอดแม่หลายปีที่ได้จากเจ้าไปเพื่อหน้าที่เวียกงานก็โอ้ยในหัวใจส่วนลึกของหัวใจบ่ว่าตอนเศร้าตอนซวยตอนแรงโดยเฉพาะแม่ยามกินข้าวยามนอนคิดฮอดคิดฮอดเพิ่นว่าเนาะคิดฮอดแม่คิดฮอดอายอุ่นอกของแม่ว่าซั่นจังใดก็อย่าเด้อขอให้แม่จงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุมั่นควรยืนเด้อสำหรับลูกนี้เสร็จสิ้นหน้าที่เวียกงานจะคืบกลับคืนเมื่อหาแม่เพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจมีรายการทุกทานเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นความบุญสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าวิญญาณแคน

ียงเป่าเตะเต้นเตะดังหนาวยามหนาวเสียงลมวอยวอยผัดกิ่งใบปลายไม้เสียงเคนซับสอดซ้อนวอนวอนวีวอนใจนั่นซึมซาบซึ้งถึงเจ้าเผ่าลาวเสียงเคนตุกแห่งห้องตึกใหญ่ทันสมัยแต่เคนยังเป็นลาวแนบนำใจจำสาวสืบเสื้อเป็นใหญ่ขอดควยลูกเคนหลุดลั่นคันเหมือนเจ้าเผ่าลาวอยู่ห่วมเต้าลมเป่าแหงเบาลมจากใจเป่าแขนเสียงแนนลมอื่นผัดปากเต้าเหล่าแขนบวกแกนดังวูล่าลมส้วนบกหวนมีแขนนำแนบเนื้อจับเป่ายามเหงาเป็นทํานองผัดพาวใบพาวสาวแม่ห้างอ่อยอ้อมลูกกอมเค้นเป่าจนเค้นซ้อนแหวงคอนคันเมียนอยู่ทงหญ้าแคมป่าปลายนาคงไผไก่ห่มไห้เฟื่อยไม้มีเค้นเป็นสุกแม่งยามเอามาเป่าวิญญาณพันผูกเจ้าทั้งเต้าและ

เอาขับฟังบทก่อนจากคำพรสุขวงศ์วิญญาณแคนและก็พร้อมด้วยเสียงเพลงเป่าแคนกอมสาวเนาะมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังจะเป็นอย่างยิ่งว่าบทก่อนและเสียงเพลงที่ผ่านไปคงสร้างความสุขใจและความอารมณ์ให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับเพื่อนผู้ที่เพิ่นมักหักทางด้านเสียงเพลงและทางด้านบทกราบก่อนเนาะอย่าสลืมเด้อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิญเขียนบทก่อนหรือว่าบทเรื่องสั้นก็ได้เนาะแล้วมวลเชิญกับรายการของพวกเขาเนาะมาเข้าสู่บทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของดาวปิงแสงค่ำคืนนี้ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานสำหรับบทก่อนนั้นมีเสื้อ

เรียกงานที่ว่านั้นจะก้าวดินหรือถอยเมื่อวิจัยตามหลักเพิ่นนิยามมีหลายข้อเหตุและผลมีหลายด้านคนกับงานคือคองปัจจัยในนอกพร้อมสำคัญแท้กะแมนคนหนึ่งเหตุผลเพิ่นว่าไว้จัดใส่ในงานวิชาการบ่สมเฮียนบ่สร้างทำงานนี้บวกกับอคติเพิ่มงานทำบ่สมขึ้น2คือคนขี่ข้านงานบ่ก้าวแล่นเดิน3นั่นคนขี่ซอเห็นแก่ตัวตนประโยชน์รวมบ่หัวซาโอกาสมีแม่นโกงบ้าน4นั่นคือคนจ้างกิจการงานโบเดินแลนแถมยังมีโอกาสล่มจิบหายแท้ก็หากไวผู้สลาดต้องขีดพ้นวางขอบคายขยายกฎกำหนดบทกฎหมายพัฒนาไวก้าวจัดสรรงานกับคนเข้าหับประกันคุณภาพเปิดสองทางโว้ไว้กันแก้โกบโกยเวียกงานใหญ่และน้อยคอยแก้ตามสมัยแต่ยากหลายคือคนโง่งมงงแงนถือมานะผิดถือมันสมองฝึกยากสิหาหยังมาถากได้ถาใจด้านบอดมึนคนบกเก่งคนขี่ข้านคนส่อลาดบังหลวงจับได้มาลงทันเปิดโปงดัดมีใส่ได้โอกาสมีการก้าวพัฒนาได้ใหม่ส่วนคนใจบอดใบไผสิเก้สวยสอนคนปัญญาหม่อตื่นบ่เลิกซึ่งถึงท้องสมองมีก็คือกบอยู่แต่ในหูธรรมบ่เคยเห็นหนองน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ค่ายคือคนบดงูบอดใบโวเว้าอวดแต่ตนหันแล้ว

ังไปเนาะคนกับงานจากดาวเปล่งแสงเป็นว่าสำหรับเวียกงานบ่ว่าสิเป็นเวียกน้อยเวียกใหญ่ก่อนจะเดินแมนแลนสะดวกบ่ว่าจะอยู่ในคงเขตเวียกงานใดองค์กรใดก็แล้วแต่เนาะมันก็ต้องมีการหัวมือกันมีความคิดมีความอ่านไปแล้วเดียวกันเนาะบ่ขัดแย้งบ่ขัดแย้งแบ่งลืนกันเพิ่นว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากหลายเนาะเพราะว่าถ้าหากผู้ร่วมงานมีความบ่สมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาแล่นนักไปกว่านั้นก็คือการถือตัวเนาะนี้เป็นหนึ่งบทกลอนที่นำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิสัยราชพร้อมด้วยในสางส่งเสียงอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

ื่อมวลชนเป็นขัวต้อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยาว

0: สุขีมันเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกๆท่านกลับมาพบพ่อกับรายการลาตีเสียงเพลงอีกเส้นเคยมื้อนี้ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้เล็กๆน้อยๆที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศในยามลาตีเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นพร้อมๆกันกับการคับกลมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทา
1: ศาสตร์นี้คงสิ้นบุญวาสนามีแต่คนเขากล่าวมา
0: และ1ชั่วโมงนับจากนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังจะได้รับข้อมูลข่าวสารและความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงม่วนๆไปพร้อมกัน
1: งามนักหนาโอ้เมืองเวียงจันทร์
0: และพอๆกันขั้นทำอิฐจะมอบความเบิกบานสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้ม่วนซื่นซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุคเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ้อยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการในยามค่ำคืนในยามลาตีเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอน
1: งามจริงจริงน้องมอง
0: และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงผ่านไปแล้วแม่ค้าทางอนมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้แม่เจ้ามีคู่สอง
0: และแน่นอนเวลากลางค่ำกลางคืนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนของหลายๆท่านและก็อาจจะมีอีกหลายท่านด้วยกันที่ว่าต้องได้เข้ากะเวียกกลางคืนทางรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็เสียงเพลงม่วนๆนี้มามอบให้อยู่เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในกะกลางคืนก็แล้วกัน
1: อยู่เคียงหอนเจ้าแล้วหรือใดยามใด
0: ส่วนว่าท่านใดที่ได้เฮ็ดเวียกมาตั้งแต่เช้าจนถึงแลงกับเมื่อฮ้อนเงินฮ้อนซานกลางค่ำกลางคืนหลังจากรับประทานอาหารแล้วมีเวลาได้พักผ่อนย้อนใจกับเปิดวิทยุฟังรายการของพวกเราไปนำพักผ่อนไปนำ
1: พบนวลยิ่งค่ำยิ่งปวดหัวใจ
0: ในการเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งได้ท่านผู้ฟังถึงว่าจะบ่ได้เข้าหลับเข้านอนคือกันกับบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนแต่ว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกะกลางคืนนี่ก็บ่ต้องพอหรือว่าผ่าเซินกับสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาในตอนกลางเว้นโดยเฉพาะก็แม่นแถบเอเชียบ้านเฮานี่ล่ะสภาพอากาศฮ้อนเอาหลายแสงแดดนี่บ่ให้เว้าเลยยามมื้อเว้นนี่ถ้าว่าผู้ใดที่ได้เฮ็ดเวียกกะกลางคืนนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีอากาศเย็นสบายแท้บ่ต้องสู้กับแสงแดดฮ้อนเอา
1: อยากได้นวลนึงมานอนแอบค้าง
0: แต่ว่าถึงจังใดก็ตามในข้อดีนั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่เพราะว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกะกลางคืนบ่ได้พักผ่อนกลางคืนตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เฮานี้เมื่อเวลานอนหลับในบนมืดในเวลากลางคืนตามโมงตามเวลาที่ควรจะเป็นนั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายฉะนั้นแล้วถึงว่าจะบ่ได้สู้แสงแดดในยามค่ำคืนเมื่อเวลาเฮ็ดเวียกกะกลางคืนแต่ว่าเฮาก็ต้องได้แลกเปลี่ยนมาด้วยการอึดหลับอึดนอนตอนกลางคืนร่างกายก็บ่ได้หลั่งเอาฮอร์โมนที่จำเป็นออกมาปัวแป้งหรือว่าซ่อมแซมร่างกายของเฮา
1: จะมอบใจอ้ายขอนอนตายแน่ตักนา
0: จังซั่นแล้วถ้าว่าท่านใดมีความจำเป็นต้องได้อยู่กะกลางคืนเฮ็ดเวียกกลางค่ำกลางคืนนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตัวท่านเองเพราะว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนี่ก็แม่นสุขภาพร่างกายนี่แหละถ้าผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงสิไปหาเฮ็ดหยังก็บ่ได้จังซั่นแล้วบุหารเพิ่นว่ามีเงินคำกองล้นพ้นภูเขาซื้อเอาซีวาก็บ่ได้จากสารแล้วเมื่อมีเงินมีคำหลายปันใดกับผู้สามารถที่จะซื้อสุขภาพที่ดีได้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลาตีเสียงเพลง
1: น้องอย่าลบหน้าเหมือนมาอยากขอหักนางตลอดไป
0: ตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการ

0: กสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: เกิดเป็นหญิงตีนผมให้ลำเกียงตีนสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อสร้างสีสันและขับกล่อมมิตรรายการไปพร้อมกันในยามราตรี
1: โลกสลายเป็นเท่าฐาน
0: และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงของพวกเฮาอยู่ในขณะนี
1: ้หากบ่ลืม
0: ในปัจจุบันนี้นั้นทั่วโลกกำลังประสบพบหรือว่ากำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้วฮ้อนกระฮ้อนหลายท่วมกระท่วมหลายและก็แรงกระแรงโพดจะใช่แล้วกับปัจจุบันนี้นั้นในทั่วโลกกำลังพากันวุ่นวายกับสภาพอากาศทางฝั่งประเทศยุโรปโดยเฉพาะประเทศฝรั่งนี่ประชาชนเพื่อนนี้ถึงขั้นได้ออกมาเล่นน้ำลงเล่นน้ำอาบน้ำอยู่ตามห้วยน้ำลำเซส่งผลให้บางคนนั้นเกิดอาการภาวะช็อกจากสภาพอากาศที่มันฮ้อนเอาลายภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าฮีทสโตรกและก็ส่วนหลายจะเป็นผู้ที่เป็นวัยหนุ่มสาวพากันลงลิ้นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่บ่ได้รับอนุญาตเกิดความเสี่ยงบางคนก็พอๆกับเหตุบ่คาดฝันก็คือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจำนวนหลายสมควรอีกส่วนหนึ่งก็กำลังพอๆกับสภาวะสุขภาพร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มันฮ้อนเอาลาย
1: ได้อวนอายของใจอยู่หักบ่ลืม
0: และเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในทั่วโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายในยุคปัจจุบันนี้จังซั่นแล้วก็พวกเขาจะต้องพากันเอาใจใส่ในการห่วมไม้ห่วมมือรักษาสภาพแวดล้อม
1: ดินตกหน้าห้าห้อยปีหักบ่ลืม
0: ทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากน้ำมือของมนุษย์ที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายทำลายสภาพแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลังคำว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนฮอดดวงจันทร์นี้โป้ไก่เกินไปแล้วท่านผู้ฟัง
1: จะสื่อตรงลงเพียงสายหากบ่ลืม
0: เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

ในฐานะเป็นผ้าหน้าอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นป่วยอยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกใด
0: แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คองใจบ่ใส่ท่อคองตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังและก็ขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอน
1: เห็นหน้าทุกวันน้องก็จากไป
0: บางท่านนั้นอาจจะกำลังประกอบอาชีพในยามค่ำคืนบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทาง
1: สู่ถิ่นแฟนอันแสนไกลข้านี้
0: บ่ว่าท่านจะกำลังพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังประกอบอาชีพกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได
1: ้อะไรอาหาร
0: และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

0: และวางบดลมณีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะแม่นการดื่มน้ำดื่มแบบใดให้ได้สุขภาพที่ดีท่านผู้ฟัง
1: สิ้นเสียงสั่งลาน้องข้าก็ห่าง
0: เกี่ยวกับการดื่มน้ำนี้นั้นทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ได้ออกมาให้ข้อมูลระบุว่าก่อนที่จะเข้านอนนั้นบ่ควรที่จะดื่มน้ำหลายเกินไปถ้าผู้ฟังดื่มแต่พอให้ซุ่มคอนี่ก็พอบ่ควรดื่มหลายเพราะว่ามันจะไปรบกวนการนอนหลับถ้าว่าเฮาดื่มน้ำหลายเมื่อเวลาเข้านอนแล้วมันจะเห็นให้ปวดปัสสาวะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่ได้หลับได้นอนและไปขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินและก็กรดฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายในขณะที่ร่างกายกำลังสร้างออกมาในระหว่างที่เฮานอนหลับ

ฉะนั้นแล้วทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นจึงแนะนําว่าการดื่มน้ําที่ดีควรดื่มตอนที่ตื่นนอนดีกว่า1จอกเต็มๆหลังจากตื่นนอนแล้วบ่ทันถูแค้วบ่ทันล้างปากเทื่อให้ดื่มน้ําลงไปเพื่อที่จะให้น้ํานะนําเอาจุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นประโยชน์อยู่ในช่องปากลงไปสู่กระเพาะลําไส้ไปกระตุ้นให้ลําไส้นั้นเกิดการขับถ่ายในตอนเช้า

และเมื่อดื่มน้ำหนึ่งจอกเต็มๆหลังตื่นนอนแล้วก็ควรที่จะลุกขึ้นออกกำลังกายหรือว่าย่างเบาๆเป็นการเคลื่อนเน่งห่างกายให้ลำไส้มีการบีบตัวเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้าหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยไปถูแค่ล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันตามปกติ

นอกจากนี้ก็ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าตื่นเช้ามาตอนที่ท้องว่างอยู่นั้นบ่ควรที่จะดื่มกาแฟบ่ว่าจะเป็นกาแฟนมกาแฟดำก็แล้วแต่เพราะว่ากาแฟมีคาเฟอีนเมื่อเวลาที่ท้องว่างอยู่แล้วเฮาดื่มกาแฟลงไปคาเฟอีนนั้นจะไปกระตุ้นให้ลำไส้หรือว่ากระเพาะนั้นหลั่งสารที่เป็นตัวย่อยก็คือน้ำย่อยในกระเพาะหรือว่าเป็นประเภทกรดออกมาย่อยอาหารแต่ว่าท้องเฮาพัดยังว่างอยู่ยังบ่มีอาหารเทื่อเมื่อน้ำย่อยออกมามันก็จะไปกัดกระเพาะได้ถ้าผู้ฟังจากสารละกาถ้าว่าจะดื่มกาแฟหรือว่าดื่มคาเฟอีนลงไปนี่ควรจะมีอาหารสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปห้องท้องไว้ก่อนแล้วจึงดื่มกาแฟในตอนที่ท้องยังบ่ว่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเล็กๆน้อยๆเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเป็นประจำทุกๆเช้าหลังจากที่ตื่นนอนมาถ้าผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลาตีเสียงเพลงพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนบึดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื่น

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิบไม่แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเอามามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้านอนในยามราตรีรวมไปถึงท่านที่ต้องได้เข้ากะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนก็ขออยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนของมิตรรายการในเวลานี
1: ้เพียงผู้ประคองซึ้งใจ
0: และมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเลี้ยวไปเบิ่งเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นส่งท้ายด้วยเสียงเพลงม่วนๆหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีโชคดีราตรีสุขสันต์
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพฤหัสแฮม3คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่2เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.ข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.ข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการยกปัญหามาสนทนา15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการปกปักรักษาป่าไม้16:30 น.รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังคมเว้าคมในในอย่าเฝ้าจมไหลเนื้อลังเทือข่มขี่พี่อภัยหน้าหากสิดียาสิทีเตียนเว้าพักกระเดาว่าข่มคืนไดเนื้อบาดได้กินลาบก้อยพัสิโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแผงทุกท่านนำพระท่านเข้าสู่บรรยากาศในยามเศร้าๆของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสียงในการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น 6:00 นฮอด 5:00 นเสียงแคนกระดังตั้งแต่เหลนแต่ขึ้นมาเป็นเสียงแคนเตือนให้ท่านทราบว่ารายการล้มทั่วทิศหับปลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วฮะพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพฤหัสเลยเด้เป็นวันพฤหัสแฮม3ค่ําเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่2เดือนกรกฎคริสตศักราช2026นะฮะมื้อนี้ก็เป็นวันที่2แล้วในเดือนกรกฎดังนั้นในต่อหน้านี่พวกเราต้องสืบต่อได้ในการสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เรียกงานที่พวกเขาหาปิดสอบอยู่ในแต่ละของเขตนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเฮ็ดหน้าใดแน่ใส่เฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเราเศรษฐกิจแห่งชาติพวกเรานับมื่นนับเข็มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศค่อยๆฟื้นฟูชีวิตกันไปอยู่ให้มันดีขึ้นก้าวไปสู่ความอิ่มหนำสำราญในอนาคตนี้อยากให้ได้ขึ้นนั้นหันก็ต้องได้ออกแข่งแข่งขันกันจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแต่ละของเขตเวียงงานนั้นให้เป็นรูปธรรมน้ำมือน้ำดีขึ้นบ่แม่นว่าสิเฮ็ดพอแป๊ะๆบางๆเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดแท้ทำจริงนะเฮ็ดต่างเมื่อยเอ้ยต่างเศร้าอันนี้แม่นบ่คักต้องเฮ็ดให้มันสุดกกสุดปลายแท้ๆจึงจะเฮ็ดให้เวียกทุกอย่างนั้นประสบผลสำเร็จตามคาดหมายรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังในเดือนกรกฎนี้กันในทำกลางบรรยากาศที่พวกเราพร้อมแข่งขันกันสร้างผลงานเพื่อกำนับหับต้อนวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแมนวันที่13กรกฎวันที่13กรกฎนี่ก็เป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์เด้เซ็งครบรอบ117ปีได้ในปีนี้นี่และนอกจากนั้นก็วันที่20กรกฎก็เป็นวันสร้างตั้งแม่ยิ่งลาววันสร้างตั้งสถาบันแม่ยิ่งลาวครบรอบ71ปี71ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งแม่ยิ่งลาวที่ได้ประกอบส่วนเขาในทุกของเขตเวียกงานในทุกระยะของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยก็คือระยะแห่งการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์นี่แหละนะพวกเราจงสืบต่อเด้อเสริมขยายผลงานของบรรดาป้าแม่เอื้อยที่ได้อุทิศตนวีรชนแห่งศาสตร์ที่ได้อุทิศตนเข้าในการประกอบส่วนปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์ของพวกเราให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นวันที่29ที่จะถึงนี้ก็เป็นบุญทั้งศาสนาของคนลาวชาวพุทธพวกเฮานั่นก็คือบุญเข้าพรรษาฮะบุญเข้าพรรษานี่หลายคนว่าโอ้ยก็ดีแล้วที่ได้ปฏิบัติตนด้วยการเลิกละอบายมุขต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแน่ได้ก็ตามท่านผู้ฟังสิ่งนี้มันขึ้นกับจิตใจของแต่ละคนฮะตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็แนะนำมาแหละให้ทุกคนเฮ็ดความดีอย่าไปเฮ็ดความซัวความซัวก็หมายถึงปรากฏการณ์ย่อทอดต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเฮาแหละเนาะต้องหลีกเว้นประพฤติตนให้เป็นคนดีของสังคมนั่นเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นั่นอะไรก็ตามพวกเฮาก็ต้องเอาใจใส่สิ่งใดที่ควรสิ่งใดที่บ่ควรหลายคนว่าได้ลดเลิกละอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นการปฏิวัติตามกฎระเบียบอันหนึ่งในหีดของทางพุทธศาสนาก็ดีแล้วเนาะหลายคนนี่ก็ถือระยะบุญเข้าพรรษาลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงถ้าดีแท้แม่นพวกเขาลดเลิกละเลย
จะเป็นการดีที่สุดนะรายการล้มโดยทิศนาบาลุนมื้อนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์มีหลายสิ่งหลายอย่างมานำเสนอให้ท่านฟังแต่ลืมต้นของรายการก็มาเบิกบานมนต์ซื่นฟังเพลงฟังลำจากรายการสักก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็จะนำเอาข่าวจากทิศต่างๆมานำเสนอให้ท่านฟังในระยะต่อไป

อ๋อหลังจากฟังลำมันม่วนจากทางรายการไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวต่างๆในระยะที่ผ่านมาว่าเกิดขึ้นมีขึ้นในใดๆในแต่ละทิศนั้นทำอิทนี่ก็ไปติดตามเบิ่งแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศนะทั้งกระทรวงการต่างประเทศนี้เพิ่นได้ออกแจ้งการมาซึ่งเนื่องในของแจ้งการนั้นก็แม่นสีออกว่าตอบสนองตามการเสื้อเซินของประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานมินอองไล่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะก็จะได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่วันที่3มาวันที่5กรกฎนี้ก็คือมื้ออื่นเป็นต้นไปเนาะมื้ออื่นกับวันที่3มื้อวันที่4แล้ววันอาทิตย์กับวันที่5ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์วันที่3ถึงวันที่5กรกฎนี้ทั้งนี้นี่ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันกันทูตลาวเมียนมานี่ครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นนะกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการมาก็แม่นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาคือท่านมินอองไล่พร้อมภรรยาพร้อมด้วยคณะจะได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่ลาวเฮาแต่วันที่3หาวันที่5กรกฎนี้เอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็แม่นเว้าถึงท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศเปิ้นก็ได้ต้อนรับทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมอำลาวันที่9มิถุนาที่ผ่านมาวันที่29บ่แม่นวันที่9เด้วันที่29เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศนั้นเพิ่นก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซู่เอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเฮาและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนเพิ่นก็ได้แสดงความสนเสยและได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจองยองซู่ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันการทูตก็คือส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนสองประเทศลาวสาธารณรัฐเกาหลีให้ได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้อวยพรให้ท่านทูตนั้นจงกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่อันไม่อันมีเกียรติของท่านทางด้านท่านจองยองซู่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านนางเวียงทองศรีพันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลก็คือการนำพักรัฐของลาวตลอดฮอดประชาชนลาวบรรพเฒ่าที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามนี่นี่แม่นเว้าถึงท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมอำลาในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเฮาซึ่งว่าผลสำเร็จของท่านจองยองซู่เอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวนี่ในระยะการปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนี่เพิ่นก็ได้ประกอบส่วนเด้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันทางการทูตก็คือการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนสองชาติลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้พัฒนาอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีอ่ะข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่
ทั้งกรมอุตุนิยมอุตุกศาสตร์เพิ่นได้ออกแจ้งเตือนมาเลยอุตุนิยมเพิ่นเตือนว่าจะมีพายุหมุนเขตฮ้อนแต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้เฮ็ดให้มีฝนตกหนักและลมพัดแรงกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้คาดคะเนสภาพอากาศแต่พูดแหละแต่วันที่29เดือนมิถุนาที่ผ่านมาจนไปฮอดวันที่5กรกฎก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งว่าการคาดคะเนนี่เพิ่นแจ้งว่าในระยะต้นอาทิตย์แต่วันที่29หาวันที่1กรกฎห้องความกดดันอากาศต่ำจะพาดผ่านอยู่ทางเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวเฮาสมทบกับกระแสลมตะเวนตกตะเวนตกเสียงใต้จะมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคส่วนระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คือแต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้นี่ห้องความกดดันอากาศต่ำก็ยังจะสืบต่อพัดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของเราตึมอีกไปปองใส่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่จะเฮ็ดที่จะเกิดขึ้นอยู่ทั้งเขตทะเลจีนใต้ตอนลุ่มซึ่งคาดว่ายอมความกดดันอากาศต่ำจะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุดีเพรสชันและจะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนในระยะแต่วันที่2หาวันที่3คือเมื่อวานนี้หาเมื่อนี้จากนั้นหันก็จะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนถึงและจะเคลื่อนที่ขึ้นฟังที่เกาะไหหนานในวันที่4เดือนกรกฎนี้ซึ่งจะเฮ็ดให้กระแสลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้จะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวและจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในเสรภาคตึมอีกเพิ่นคาดคะเนว่าอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกหั่นในระยะ1อาทิตย์ต่อหน้าหมายถึงแต่วันที่29ถึงวันที่5ตุลาวันที่29มิถุนาที่ผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมทั้งจะมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสอุณหภูมิต่ำสุด16หา20องศาและสูงสุด22หา31องศาส่วนอยู่ภาคเหนือด้านตะวันตกในระยะแต่วันที่29เดือนมิถุนาผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้อากาศจะฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด20หา24องศาและสูงสุด30หา36องศาทางด้านเขตภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด21หา24องศาและสูงสุดนี่31หา35องศาสำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่วันที่29เดือนมิถุนาผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้อากาศจะฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณอุณหภูมิต่ำสุด24หา26องศาและสูงสุด34หา36องศาอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง

ในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมทั้งจะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสอุณหภูมิต่ำสุด15-17องศาและสูงสุด24-26องศาพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นก็ยังมีคำเตือนมาคำเตือนของเพิ่นแจ้งว่าเนื่องจากระยะกลางหาท้ายอาทิตย์แต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้ห้องความกดดันกับอากาศต่ำจะสืบต่อพัดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของลาวตึมอีกปองใส่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่จะเกิดขึ้นอยู่ทะเลจีนใต้ตอนลุ่มคาดว่ายอมความกดดันอากาศต่ำจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุ depression และจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนระยะแต่วันที่2หาวันที่3กรกฎนี้จากนั้นหันจะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนถึงและจะเคลื่อนที่ขึ้นฟังที่เกาะไหหนานในวันที่4กรกฎซึ่งจะเฮ็ดให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวเฮาและจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเป็นบริเวณกว้างเหมือนบางบริเวณดอกเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรเทาองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักลมพัดแห้งที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองน้ำท่วมอ่างน้ำท่วมขังในตัวเมืองต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาหักล่มหลังคาเปเพจึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนาะพวกเราต้องมีสติได้ในการดำรงชีวิตในสภาพอากาศกำลังแปรปรวนอยู่ในปัจจุบันนี้ทั่วทุกภาคจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมตกในทับคอยหาปานกลางพร้อมทั้งมีลมผันแห้งเด็กต้องมีสติและในการดำรงชีวิตของพวกเรามาติดตามข่าวเติมอีกข่าวหนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังเพลงฟังลำจากทางรายการสำหรับข่าวนี่แมนปกสแขวงเสกองจับแก้งกลุ่มแก้งสแกมเมอร์ได้100กับ1คนอยู่เงินผักเมืองละมามและเมืองท่าแตงข่าวจากแขวงเสกองรายงานว่าวันที่22มิถุนายนนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะปกสแขวงเสกองเพิ่นได้สมทบกับกองบัญชาการทหารแขวงและองค์การอัยการประชาชนแขวงได้บุกเข้ากวดค้นเฮือนผักแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองจำนวน9จุดเฮือนผักจำนวน9จุดอยู่ในเทศบาลเมืองคืออยู่เขตบ้านเพียไม้บ้านโนนมีไซบ้านโพนบ้านโพไซของเมืองละมามและบ้านท่าแตงเหนือเมืองท่าแตงซึ่งว่าผ่านการกวดค้นหันก็แม่นพบเห็นและจับกลุ่มแก๊งเป้าหมายที่เป็นคนต่างประเทศทั้งหมดถึงห้อยกับ1คนเป็นหญิง6คนรวมมี3สัญชาติคือจีนนี่90คนเป็นหญิง2คนญี่ปุ่น7คนและสัญชาติกัมพูชี4คนเป็นเพศหญิงซึ่งในนี้จับกลุ่มได้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์มี63คนเป็นหญิง6คนเป็นคนสัญชาติจีน59คนหญิง2คนกัมพูชี4คนเป็นเพศหญิงพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์9หน่วยบัตร ATM 43บัตรปืนสั้น1กระบอกโทรศัพท์มือถือ 1,331 หน่วยเงินกีบสกุลเงินกีบนี่62ล้านกีบแล้วเงินดอลลาร์ 4,000 กว่าดอลลาร์เงินกัมพูชานี่ 353,600 เรียลยาเม็ดไข้คือยาบ้า2เม็ดอุปกรณ์การเสพ1สุดแป้งผงค่ายคือผงเคนี่8ถุงและอื่นๆอีกหลายรายการกลุ่มคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมี38คนเป็นคนสัญชาติจีน31คนญี่ปุ่น7คนโดยมีเครื่องติดตัวโทรศัพท์41หน่วย iPad 1หน่วยบัตร ATM 20บัตรบัตรประจำตัว8บัตรเงินกีบ18ล้าน7แสนกว่ากีบเงินดง670,000ดงเงินดอลลาร์นี่195ดอลลาร์สายคอค่ายคือเงิน1เซ็นและสายแขนลูกปัด1เซ็นปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อขยายผลเก็บกำข้อมูล
และนำเอาเจ้า

ของสถานที่พักเศร้ามาเปิดที่เปิดบริการมาสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายนะอันนี้ก็แสดงถึงปรากฏการณ์ยอท่อต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวพวกเฮาโดยเฉพาะมันแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละท่านผู้ฟังบ่มีเฉพาะแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เลยอยู่เขตแขวงต่างๆก็มีคือกันดังนั้นพวกเราต้องมีสติในการดำรงชีวิตต้องมีสติระมัดระวังมีสติเป็นเจ้าของประเทศชาติเห็นปรากฏการณ์ยอท่อพอดีเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปปราบปรามสกัดกั้นได้ท่วงทันแต่หัวทีอันนี้ก็อยู่แขวงเสียกองพุ่นเนาะอยู่แขวงเสียกองเพิ่นก็ได้จับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้ลายกว่าห้อยคนว่าซั่นซะที่พักเซาอยู่เมืองละมามและเมืองท่าแต่งฮะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้กลายเป็นของทั่วปวงชนร่วมกันในใส่เหตุให้ประเทศชาติมีความสงบปกติชีวิตกันเป็นอยู่ของลูกหลานพวกเราจึงจะก้าวไปไกลมาฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นจึงจะล่มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังตึมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลมทวดทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บุญเทียงเกวิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังวันนี้ก็จะให้ท่านได้มาติดตามข่าวตึมอีกข่าวนี้แม่นพวกเขายับมาทั้งแขวงคำมวลอยู่ทั้งแขวงคำมวลนี่มันปกสแขวงคำมวลได้นำส่งแกมสแกมเมอร์ให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบในท่าเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้ผนังตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลได้ร่วมกับผนังตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงคำมวลเพิ่นได้นำส่งพวกถึงหาสอบโกงทางโทรคมและการสื่อสารหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ฮะแหละจำนวน115คนเป็นหญิงนี่7คนในนี้ก็มีสัญชาติจีน100กับ4คนเป็นหญิง3คนสัญชาติเมียนมา7คนหญิง3คนสัญชาติเอธิโอเปีย3คนและสัญชาติยูเครนหรือว่าอูเครนนี่แหละ1คนเป็นเพศหญิงพร้อมทั้งเครื่องของกลางเป็นต้นกับเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่137หน่วยโน้ตบุ๊ก4หน่วยโทรศัพท์มือถือ757หน่วยและเครื่องปรินเตอร์2เครื่องมอบให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามรูปแบบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพวกถูกหาดังกล่าวนี้ถูกกักตัวในวันที่20ในวันที่20มิถุนาอยู่ที่ห้านคาราโอเกะKTV เซียวตงปู่ตั้งอยู่บ้านนาคำเมืองหนองบกแขวงคำมวลซึ่งสามารถจับตัวเป้าหมายอยู่ในห้านคาราโอเกะแห่งนี้นี้ได้65คนมีสัญชาติจีน54คนเมียนมา7คนเป็นหญิง3คนสัญชาติเอธิโอเปียนี่3คนและยูเครน1คนซึ่งเป็นเพศหญิงครับพร้อมทั้งของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ65หน่วยโน้ตบุ๊ก4หน่วยโทรศัพท์มือถือ420หน่วยต่อมาวันที่23เดือนมิถุนาที่ผ่านมาหันก็จับได้อยู่ที่รีสอร์ทโอเวนฟิลด์เขตบ้านถ้ำเมืองทะแขกสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด50คนเป็นหญิง3คนซึ่งเป็นสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมทั้งยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ72หน่วยปรินเตอร์2เครื่องและโทรศัพท์มือถือ337หน่วยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ดังกล่าวนี้ก็ได้มีการเคลื่อนไหวและละเมิดต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่แล้วดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและลักลี่ซ่อนอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังได้เคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมด้วยการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารอยู่แล้วห้องน้ำตึมอีกอันนี้ก็มันอยู่ทั้งแขวงคำมวลคันอย่าว่าไปแล้วนี่นะท่านผู้ฟังแก๊งสแกมเมอร์นี่อยู่ในทุกประเทศมีในทุกๆประเทศเนาะอ้อมข้างของพวกเขาและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะมันอยู่ในประเทศอ้อมข้างพวกเขานี้จากการปราบปรามในอย่างที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศก็ได้เอาใจใส่ติดตามกลุ่มเป้าหมายจับกลุ่มคุ้มขังปราบปรามสกัดกั้นก็เฮ็ดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่แตกสะแตกสายเลยปานเพิ่งแตกหังพลเนาะคันจะว่าล่ะก็ปานเพิ่งแตกหังหนีไปบนหันหนีไปบนนี้สุดท้ายมาก็มาห่วมศูนย์อยู่ลาวของพวกเขาเปิดดำเนินธุรกิจต่อเฮ็ดต่อเฮ็ดแนวบ่ดีเห็นก็แต่ว่าอยู่ลาวเฮานี้ก็มีกฎหมายมีระเบียบกฎหมายบ้านเมืองในการปกครองก็ได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นปราบปรามเด้เห็นว่าข่าวในอย่างที่ผ่านมานี่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นหลายบ่อนเพิ่นได้เอาใจใส่ในการต้านสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังส่งกลับคืนประเทศต้นทางเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของประเทศต้นทางอยู่ลาวเฮาก็ดำเนินตามระเบียบกฎหมายของลาวด้วยการจับกลุ่มคุ้มขังสืบสวนสอบสวนเอาข้อมูลละเอียดตัวจริงอันนี้ก็แม่นเว้าถึงการปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ก็คือพรรครัฐบาลพวกเฮาบ่ปะให้ปรากฏการณ์ยอท่อนี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเพิ่นได้เอาใจใส่ในการติดตามกวดกาปราบปรามสกัดกั้นก็เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้
ปัญหาต่างๆก็ค่อยๆลดผ่อนลงแต่จะให้หมดบ่แม่นบ่หมดท่านผู้ฟังบ่หมดยังหลายอยู่ดังนั้นพวกเราต้องมีสติระวังตัวเป็นหูเป็นตาช่วยกันตึ้มอีกละในการสกัดกั้นปราบปรามเด้ประเทศลาวก็เป็นคนลาวเป็นเจ้าล่ะต้องเป็นเจ้าของประเทศชาติต้องเอาใจใส่ในการสกัดกั้นและปราบปรามมีผลการบ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดเห็นอยู่บนใดก็ให้ยิ้มฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวที่ให้ทวงทันบัดนี้ก็ไปทั้งพุ่นไปทั้งแขวงสวรรณเขตอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตมาติดตามข่าวนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเอารถให้มู่ยืมจนก้าวไปสู่การถึกจับตัวคนให้ปุ่นหั่นคำอยู่ตลาดแก้งกอกแขวงสวรรณเขตนะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นมาติดตามน้ำกันพันโทสมศักดิ์จันทรสอนหัวหน้ากองบัญชาการปคสเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตรายงานว่าวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหันเวลา 7:00 นทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนปคสเมืองอุทุมพรได้รับรายงานว่าได้มีวัยรุ่นขับขี่รถจักรแล้วเกิดอุบัติเหตุล้มเองอยู่เส้นทางเลขที่13ใต้บ้านหมากบ้านดงหมากเงียวเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตและในที่เกิดเหตุนั้นเพิ่นได้พบเห็นลูกปืนอาก้าจำนวนห้อยกว่าลูกอยู่ในเบาะรถภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้กวดกาสถานที่เกิดเหตุจึงฮู้ว่าผู้ที่ขี่รถจักรล้มเองหันก่อก็ได้ขี่รถจักร Honda รุ่น Foxa 350สีดำบ่มีป้ายทะเบียนได้ท่านผู้ฟังบ่มีป้ายทะเบียนแต่ผู้ขับขี่นั้นซื้อเท่าโซเวียตอายุ21ปีและผู้ซ้อนท้ายเพิ่นไปนำกัน2คนเด้ผู้ซ้อนท้ายซื้อเท่ามดอายุ22ปีทั้ง2คนนี่อยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พวกเกี้ยวรับสารภาพว่าวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาพวกเกี้ยวก็ได้มั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมและเปิดห้องตีคอลลาเจนอยู่ห้องพักแห่งหนึ่งจนฮอดเวลา 6:00 นเช้าของวันที่24เดือนมิถุนายนทั้ง2คนหั่นก็ได้ยืมรถจักรของเฒ่าบุญมาอายุ22ปีอยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรเพื่อไปรับเอาเครื่องแต่ขี่ไปบ่ทันฮอดผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซอยหั่นแหละขี่ไปบ่ทันฮอดบอนเอาเครื่องก็เกิดอุบัติเหตุก่อนจนฮอดเวลา 16:00 นของมื้อเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวเฒ่าบุญมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเฒ่าบุญมาผู้เป็นเจ้าของรถนั้นรับสารภาพว่าลูกปืนอากาศ1ห้อยกับ4ลูกนั้นมันเป็นของเฒ่า4สมัยหรือจีนอายุ35ปีอยู่บ้านนานกเขียนเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตผ่านการสืบสวนสอบสวนฮู้ว่าเป็นเป้าหมายที่มีส่วนร่วมปุ้นหั่นคำจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้สมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวของเข้ากวดกาสถานที่จุดพักเซาของเท่าสีสมัยหรือว่าจีนเพื่อกักตัวแต่ว่าผู้เกี่ยวนี่ใช้อาวุธปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่และพยายามเอาตัวลบนี้แต่ไปบ่รอดก็คือว่าแหละผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซอยแต่หนีบ่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้พร้อมของกลางก็มีอาวุธปืนชนิดอาก้านี่1กระบอกบ้างลูกปืน1บ้างลูกปืน263ลูกอาวุธปืนสั้น4กระบอกพร้อมลูกปืนนี่24ลูกรถจักรยี่ห้อ Honda รุ่นฮิต4ปอนด์ทองนี่1คันบ่ติดป้ายทะเบียนเครื่องติดตัวก็มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 11 สีขาว1หน่วยโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone 13 Pro Max 1หน่วยจากการสืบสวนสอบสวนเท่า4สมัยหรือว่าจีนหั่นได้ให้การรับสารภาพว่าลูกปืนอากาศ100กว่าลูกที่พบเห็นอยู่ในเบาะรถจักร Foxa 350สีดำของเฒ่าบุญมาแม้นเป็นของตนแท้ซึ่งได้ติดต่อซื้อทาง Facebook เพื่อนำมาใส่ก่อเหตุปุ้นและไว้ใส่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ในเวลาเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดเซ็นค่ายาบ้าคอลลาเจนและในวันที่15กุมภาพันธ์2025ผ่านมาเท่า4สมัยหรือว่าจีนนี่แหละ
พร้อมด้วยหมู่อีก1คนได้ก่อเหตุนำแสอาวุธปืนสั้นปุ้นห้านคำอยู่ตลาดแก้งกอกเมืองจำพรแขวงสนเขตซึ่งพวกเกียวสามารถปุ้นเอาคำไปได้จำนวนหลายส่วนหมู่ที่ห่วมก่อเหตุปัจจุบันแม้นได้เอาตัวลบหนีไปอยู่ประเทศไทยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนปคสเมืองอุดมพรสามารถกักตัวผู้ที่มีส่วนห่วมมีส่วนผัวพันในการกระทำผิดได้ทั้งหมด4คนและก็ยังสืบต่อขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนผัวพันในหลายคดีดังกล่าวเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเนาะเหตุการณ์ก่อขึ้นมากระทำถึงไรก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนเหตุผิดต่อระเบียบกฎหมายก็ถูกระเบียบกฎหมายลงโทษส่วนอยู่ทั้งปคสเมืองไสเศรษฐาทั้งเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือเพิ่นก็ได้จับตัวพ่อค้าขายใบกระท่อมน้ำยาแก้ไอพร้อมทั้งของกลางมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายปคสเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือรายงานว่าวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปคสเมืองไสเศรษฐาได้รับแรงข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งค้าขายและจำหน่ายสิ่งเสพติดประเภทใบกระท่อมอยู่บ้านวัดหลวงและบ้านหาดไซขาวเมืองไซเสถาแขวงอัตปือจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แต่งตั้งพนักงานวิชาเฉพาะลงติดตามกวดกาแหล่งข่าวเห็นว่ามีมูลความจริงแท้ต่อมาฮอดเวลา 8:30 นาทีของมื้อเดียวกันหันทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวเท่าสายพรอายุ25ปีวางงานอยู่หาบ้านอยู่ปัจจุบันเป็นบ้านวัดหลวงคุ้ม4เสาเมืองไสเสถาพร้อมของกลางเป็นใบกระท่อมใน2คีดและน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดสิ้น10กวดและได้เข้ากวดค้นเฮือนของนางน้อยผู้เป็นแม่ของเท่าสายพรนี่อยู่ที่บ้านหาดไสขาวจึงพบเห็นเครื่องของกลางประเภทใบกระท่อมน้ำหนักเกือบ6กิโลน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดสิ้นนี่หนึ่งห้อยกับ9ขวดและยาสูบไฟฟ้า4อันที่เท่าไซพรซุกเสืองไว้อยู่ในเฮือนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าใบกระท่อมน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดสิ้นและยาสูบไฟฟ้าจำนวนดังกล่าวแม้นเป็นของตนแท้ตนเองได้เคลื่อนไหวค้าขายจำหน่ายใบกระท่อมมาแต่ปี2025พุ่นใบกระท่อมนั้นที่ซื้อมาแต่ละครั้งแม่นสั่งซื้อทางออนไลน์มาแต่ต่างแขวงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจปคสเมืองไสเศรษฐาได้มอบผู้ถูกหาให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคสแขวงอัตปือเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายตื่นอีกคราวหนึ่งสกอร์ดันผู้ฟังจึงคอยมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากทางรายการคราวนี้แม่นว่าถึงเจ้าหน้าที่จับตัวกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์สันสัตว์ไทย11คนอยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐาป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้รายงานว่าวันที่27เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่แหละเจ้าหน้าที่สภกิจกองบัญชาการปคสเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้ออกลาดตระเวนอยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐาสังเกตเห็นอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งมีคนเข้าออกผิดปกติหรือผิดสังเกตจึงได้สมทบกับห้องการปกครองบ้านคำสวัสดิ์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นสถานที่ดังกล่าวผ่านการเข้ากวดค้นนั้นก็พบเห็นบุคคลเปิดเว็บพนันออนไลน์จำนวน11คนหญิง5คนสัญชาติไทยทั้งหมดพร้อมของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใน11หน่วยหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่37หน่วยโทรศัพท์มือถือ135หน่วย iPad 12หน่วยและโต๊ะตั้ง48หน่วยดังนั้นจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวทั้ง11คนพร้อมของกลางมาขยายผลและผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นนั้นเท่านัทนันหนึ่งใน11คนได้ให้การรับสารภาพว่าในปี2024ผ่านมาผู้เกี่ยวได้ไปเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานตอบสัตว์ทางออนไลน์อยู่ประเทศกัมพูชามาฮอดปี2026จึงได้หยุดเซาและได้มาอาศัยอยู่บ้านเกิดจากนั้นอีก1เดือนต่อมามีคนไทย
ได้โทรมาสักสวนตนให้มาเปิดเว็บพนันออนไลน์อยู่ที่ประเทศลาวโดยให้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าคุ้มคนงานและให้เงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทเดือนละ 30,000 บาทผลใดตนเองก็ได้ตอบตกลงทันทีแหละเนาะและก็ได้เดินทางเข้ามาประเทศลาวของพวกเขาในระยะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาได้เข้ามาพักอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ส่วนผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นและอุปกรณ์หับไส้เข้าในการเปิดเว็บพนันออนไลน์ก็เป็นชายสาวคนไทยดังกล่าวหันเป็นผู้จัดหาและติดต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วจำนวนหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งแมนเดินทางมาสมทบตามภายหลังรวมเป็น11คนส่วนเว็บลีนพนันซื้อว่า71 Uweb ให้บริการบาคาร่าสล็อตหวยลาวหวยไทยและหวยเวียดนามโดยแต่ละมื้อนี่มีวงเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ 250,000-300,000 บาท 250,000-300,000 บาทนี่มันก็ประมาณ100กว่าล้านกีบเลยนี่ท่านผู้ฟังมันบ่เนาะอันนี้ก็แม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปคส.นครหลวงเวียงจันทน์ได้มั่งกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์จับผู้ต้องหาได้11คนซึ่งเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดจับอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่บ้านนาคำเมืองไสสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐาในวันที่27เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะอันนี้พวกเราต้องมีสตินำกันแท้ๆท่านผู้ฟังเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้รีบฮอดรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหูเป็นตาช่วยเพิ่นในการสกัดกั้นและปราบปรามให้ทวงทันเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศในทางได้รับฟังเป็นประจำและทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเสาร์เนาะมิตรรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทางใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเสาร์ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้พวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบางท่านิกากำลังดื่มน้ำชากาแฟอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบางคนิกาผ่อนคลายในด้วยการออกกำลังกายหยุดเส้นหยุดสายบางคนิกาตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเวลาบินรายการอันนี้ก็แล้วแต่เงินใครความสะดวกของแต่ละคนเนาะโดยเฉพาะเอียนย่องเมยิงเฮานี่ล่ะบางคนิกาเฮาหันสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแต่งอยู่ครัวกินเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารไปนำเนาะบางคนิกาปัดกวาดหน้าบ้านแต่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้าถึงกิจวัตรประจำวันของคนเฮาก็แตกต่างกันบางคนนี่ก็โดยเฉพาะการประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารขับขี่รถตามถนนหนทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะสำคัญก็คือขับขี่รถให้ถูกช่องทางเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุคำสุนทรไหนจากทางรายการพวกเขามื้อนี้30นาทีโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลับปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยซีมือของคนลาวเฮาเองผลิตโดยคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลับปลอดสารพิษผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพิ่นมียาสมุนไพรหลากหลายชนิดทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลับปลอดสารพิษนี้เพราะว่าได้น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาก็สามารถเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลับปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา70,000 ปีพบบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็มีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรปลอดสารเคมีเด้อว่าได้นำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาผลิตปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บหรือว่ามีพยาธิประจำตัวบางคนนี่ก็เป็นพยาธิเบาหวานทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็มีประเภทยาสมุนไพรดีเบาหวานเด้อท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังกินแล้วก็จะช่วยเฮ็ดให้ทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นพยาธิเบาหวานก็จะช่วยปรับห่างกายเนาะให้มีความแข็งแรงนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรกระไซขาวซึ่งยาสมุนไพรกระไซขาวนี้ทานใดที่ว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียบวกใส่กับระยะนี้อาการฮ้อนอบอ้าวแดท่านผู้ฟังบางคนนี้ก็รู้สึกว่าห่างกายบ่แข็งแรงอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายถ้าว่าได้กินยาสมุนไพรกระไซขาวไปแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายมีความแข็งแรงท่านผู้ฟังนอกจากนี้ถ้าว่าทานใดที่ระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ถ้าว่าการไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกเป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเพิ่นก็มียาสมุนไพรนั่นก็คือยาสมุนไพรลดความดันซึ่งในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายสามารถลดความดันเลือดสูงและเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีนี่คือสรรพคุณดีๆท่านผู้ฟังจากยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้ยาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงมาเบิ่งมาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-5570-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าเราจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มา250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอแล้วจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนเมื่อวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปวดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปวดฉันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปวดฉันผิดอันนี้ดีที่สุด

มรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลเสียงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะสินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซามี

0: เสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเรามื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วระยะนี้ก็ฝากไว้เติมเนาะนอกจากจะมียาสมุนไพรดีๆแล้วก็ยังมีกาแฟซึ่งกาแฟนี่ก็มีหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นกาแฟเฮ็ดมันปีกาแฟพังอีหุ่มลาวนอกจากนั้นโฆษกยังแนะนําให้ทานได้ฮู้จักกาแฟดีบ่หวานสําหรับทานใดที่ว่ามีพยาธิประจําตัวแต่ว่าอยากดื่มกาแฟโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิบ่หวานนี่ท่านผู้ฟังเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจําตัวเด้เนาะบางคนนี่ก็อู้คิดว่าอาจจะดื่มกาแฟบ่ได้แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็มีหลายชนิดเพราะว่าแต่ละชนิดก็ให้คุณประโยชน์ให้สรรพคุณดีๆต่อกับร่างกายโดยเฉพาะก็คือกาแฟดีบ่หวานจะช่วยลดทานน้ําตาลในเลือดและลดเบาหวานนี่ล่ะท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆแบบนี้อย่าลืมเนาะให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทวาสนใจสั่งซื้อได้020-5570-4709 5570-4709 เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: แล้วก็สุขสบายดีวันแรกทุกท่านเด้อขอบคุณเจ้าภาพกันแน่เนาะ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของเขามีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงมื้อนี้พบกับท่านเสียงบ่อยากดีบันไดเนาะเป็นวัดเป็นไอและดูฝนมาฮอดแล้วเด้เปลี่ยนแปลงอากาศก็ได้ฉะนั้นการรักษาสุขภาพให้ดีการเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นได้ง่ายได้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงระยะ 2-3 มื้อนี้ทางกรมอุตุนิยมอุตุศาสตร์เพิ่นจะแจ้งเตือนจะมีฝนเด้อฝนตกเป็นบริเวณกว้างอากาศเปลี่ยนแปลงระยะ 2-3 มื้อนี้ทางกรมอุตุนิยมอุตุศาสตร์เพิ่นจะแจ้งเตือนจะมีฝนเด้อฝนตกเป็นบริเวณกว้างฉะนั้นการไปการมาการใช้รถใช้ถนนก็ให้มีความระมัดระวังก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วเดือนกรกฎเนาะถือว่า6เดือนต้นปี2026ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเข้าสู่เดือนใหม่นับจากนี้ไปก็เป็น6เดือนท้ายปีได้เนาะเดือนกรกฎก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับวันที่13วันที่13กรกฎก็แม่นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์แล้วก็เป็นวันปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติเนาะวันที่13กรกฎฉะนั้นเดือนแล้วนี่ก็แม่นขบวนการปลูกต้นไม้แต่ว่าการปลูกไม้นี่ก็ยังปลูกได้อยู่เด้อปลูกไปจนเบิดฤดูฝนพุ่นแหละสำคัญปลูกแล้วต้องบ่ระวังรักษาเข้าสู่เดือนนี้ก็กล้าเกี่ยมปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำเด้วันที่13กรกฎเนาะมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันที่2กรกฎ2026ก็มีข่าวหลายข่าวที่จะมานำเสนอให้เพื่อนในรายการได้รับฟังขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนในรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันอาทิตย์หน้านี่ก็สิแม่นและกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของแพงซาสุทธิ10ซึ่งจะดำเนินเวงงานเป็นเวลา5มื้อเนาะ5มื้อก็จะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาสำคัญต่างๆของชาติจะนำเข้าผ่านพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของแพงซาสุทธิ10ฉะนั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาก็จะได้ถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดทั้งภาพแด่ฉะนั้นต้องขอความร่วมมือนำบรรดาวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นจงได้ถ่ายทอดต่อจากวิกฤตใจเสียงแห่งชาติด้วยในอาทิตย์หน้าเนาะเริ่มอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปจนฮอดวันศุกร์มือเปิดมือปิดและก็มีมือใดแล้วพวกเขาจะแจ้งออกทางรายการภาคข่าวทั่วไปและรายการอื่นๆของวิกฤตใจเสียงแห่งชาติลาวสำหรับข่าวที่จะนำเสนอมื้อนี้ก็แม่นเกิดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาวันที่27มิถุนาแล้วนี้ท่านเสลิมไซกรมประสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลก็ได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่บ้านทงนามีเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซติดตามท่านห้องนายกไปก็มีท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการเลขาทรงท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะงานสาวหนุ่มประสมเทวดาท่านสวนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะได้เดินทางไปบ้านทุ่งนามีเมืองปักกระดิ่งกับท่านห้องนายกรัฐมนตรีและในโอกาสนี้ท่านดาวดวงพระจันทร์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักกระดิ่งก็ได้รายงานถึงหู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสภาพจุดพิเศษทางด้านที่ตั้งท่าแห้งข้อจำกัดในการพัฒนาของเมืองปักกระดิ่งซึ่งมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลายด้านฮะและเนาะทั่วเมืองกับปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้ประกาศสร้างตั้งตาแสงแล้วก็มีสีตาแสง47บ้าน 1,506 ครอบครัวในนั้นมีครอบครัวพลันพ้นทุกข์4ครอบครัวก็มีพลเมืองหลายกว่า 63,000 คนเป็นหญิง 32,000 กว่าคนส่วนการเก็บรายรับของงบประมาณปีนี้มาฮอดปัจจุบันก็ได้8ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 46 ส่วนห้อยของแผนการปีเนื้อที่ทำการผลิตโดยเฉพาะเนื้อที่ปลูกข้าวนาปีก็มี 8,310 เฮกตาร์สมรรถภาพผ่านมาเพิ่นก็ได้รับ3ต้นครึ่งต่อเฮกตาร์ด้านการออกใบตาดินเป็นระบบแม่นได้ 4,609 ตอนเท่ากับ 58 ส่วนห้อยของแผนการและก็ได้ปลุกระดมประชาชนสมทบทุนก่อสร้างทางเบตงได้4เส้นมูลค่า1ตึกกว่ากีบและปลุกระดมประชาชนซ่อมแปลงทางห้อมภายในบ้านได้26เส้นมูลค่า400ล้านกว่ากีบและก็ขั่วข้ามน้ำ4แห่งมูลค่า430ล้านกีบและพร้อมนี้ท่านเซิงเฮอรีจางของประธานคณะกรรมการตัดแสงทงนามีก็รายงานในฮู้ว่าบ้านทงนามีนี่มันขึ้นกับตะแสงทงนามีก็มี3เผ่าอยู่ร่วมกันคือเผ่าม่งกวม50ส่วนห้อยเผ่ากะโม10ส่วนห้อยเผ่าเล้าลุ่มกวม40ส่วนห้อย มี 1,328 ครอบครัว 1,444 หลังคาเรือนพลเมืองก็มีหลายกว่า 15,000 คนมีโรงเรียนทั้งหมด3แห่งทางซอยภายในบ้านทุ่งนามีก็มี27เส้นในนั้นก็สร้างเป็นทางเบตง3เส้นแล้วก็ตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์เพิ่นก็ได้ให้เกียรติโอลมก็เน้นนักหลายปัญหาและให้องค์การปกครองทั้งแขวงทั้งเมืองทั้งบ้านและโดยเฉพาะแต่แสงฮะเอาใจใส่ตื้มโดยเฉพาะกำลังการสืบตัวผู้ร่วมประสนสมทบทุนก่อสร้างทางเบตงเพื่อสามารถเชื่อมต่อระหว่างบ้านต่อบ้านเฮือนต่อเฮือนให้มีการความสะดวกสบายและอำนวยความสะดวกในการพาดบ้านปรับปรุงชีวิตการอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกำลังการผลิตกสิกรรมการค้าขายการท่องเที่ยวการลงทุนและอื่นๆแต่ก็สืบต่อนำพาประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อประกอบส่วนเฮ็ดให้บ้านเมืองแขวงสามารถบริหารเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งหลายขึ้นและตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหับเครื่องอุปกรณ์การแพทย์และเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนก่อสร้างทางเบตงภายในตาแสงทงนามีจากบริษัทเจริญเซกของพลังงานและโครงการไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งมูลค่า1ตื้อกว่ากีบอันนั้นเป็นข่าวทำอิฐที่รายการข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอให้เพื่อนมีรายการให้ฟังท่านเฉลิมไซกุมารสิทธิ์ทองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการก็ได้ไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกผู้ป่าโอลมประชาชนอยู่ทางตาแสงทงนามีเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซส่วนข่าวนี้เป็นข่าวของท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษกนำองค์ส่วนกลางพรรคคณะสีน้ำกาเกียมดำเนินกรมส่วนงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยคณะก็ไปเยี่ยมยามสีน้ำเรียงงานอยู่กลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบในวันที่24มิถุนาแล้วนี้ให้เกียรติต้อนรับโดยพลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบก็มีห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองคณะพักคณะกรมแผนกการกรมกองนายและพลตำรวจภายในกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบนี่เข้าร่วมในโอกาสนี้พลตรีสุนทรแก้วประเสริฐได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นนอกแสดงกล่าวต้อนรับท่านคำพันธ์เผยยวงก็พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อท่านคำพันธ์เผยยวงที่ได้สละเวลาอันมีคุณค่าของเพิ่นนะไปเยี่ยมยามไปพบปะโอลมไปสุกโญ่และก็ให้ทิศชี้นำเวียกงานสื่อมวลชนของกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้และจากนั้นท่านพรพิรุณปัญญาสิริซึ่งเป็นพันเอกเนาะพรพิรุณปัญญาสิริหัวหน้ากรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้รายงานย่อเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระยะ6เดือนต้นปีนี้โดยฮู้ว่ากรมสื่อมวลชนป้องกันความสงบแม่นภาคส่วนหนึ่งที่ขึ้นกับการนำพาสีนำเด็กกลุ่มของกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีพระบุตรบาทเป็นกระบอกเสียงเป็นอาวุธแหลมคมของภาครัฐของกำลังป้องกันความสงบก็มีหน้าที่โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและแบบกฎหมายของรัฐแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมทั้งศึกษาองค์การเมืองแนวคิดให้สังคมสนองข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ตอบโต้ถอยทำนองโฆษณาบิดเบือนใช้ให้ภาษีของกลุ่มคนบวังดีกลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบประกอบมี2แผนกและ4กองผ่านการปฏิบัติงาน6เดือนก็ญาติได้ผลงานหลายด้านแล้วเนาะนอกจากสื่อออนไลน์แล้วก็มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok เฮ็ดเวียกได้หลายอย่างเพิ่นถือว่าเฮ็ดเป็นสื่อใหม่ทันกับยุคแห่งข้อมูลข่าวสารยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และตอนท้ายท่านคำพันธ์เพิ่นยวงก็ได้ให้เกียรติโอลมโดยเน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาสื่อมวลชนกำลังป้องกันความสงบนี้สุ่มใส่ปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นการบุกทะลุทางด้านจินตนาการใหม่บุกทะลุด้านแนวคิดนักข่าวนักเขียนก็ต้องมีน้ำใจปฏิบัติบุกแน่ใส่สร้างบุคลากรในวิชาการให้มีความรู้ความสามารถมีจรรยาบรรณมีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องงานวิชาเฉพาะเพิ่มทวีความใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลข่าวสุ่มใส่ก่อสร้างนักวิเคราะห์วิจัยข่าวที่มีความฉลาดว่องไวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการซอกหาการตอกข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญก็ต้องเป็นเจ้าการตบโต้บรรดาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนแนวทางนโยบายของพรรคข่าวที่ใส่ให้ป้ายสีการน้ำพักรัฐข่าวที่มูลความจริงรวมทั้งถ้อยทำนองโจมตีใส่ให้ป้ายสีพักรัฐของกลุ่มคนบดีให้มีความเด็ดขาดซักซิดว่องไวทวงทันเวลาทวงทันเหตุการณ์ทำประกันให้สื่อมวลชนป้องกันความสงบเป็นกระบอกเสียงแหลมคมแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นข่าวของท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรค ลงไปซีนน้ำเวียกงานอยู่กลุ่มสื่อมวลชนกำลังป้องกันความสงบหรือว่ากระทรวงป้องกันความสงบในโอกาสที่ก้าเกียมดำเนินจะดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งในระหว่างกลางเดือนนี้แหละเนาะอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติคาดว่าจะจัดขึ้นกับแมนวันที่14 15นี่แหละอยู่หอประชุมแห่งชาติพวกเราก็ติดตามน้ำกันปัจจุบันนี้สื่อมวลชนกับแมนกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคเป็นขั้วต่อระหว่างพรรครัฐและกับประชาชนมหาชนเนาะนำเอาคำคิดคำเห็นของมหาชนขึ้นมาหาพรรคหารัฐมาการถึงนำเอาแนวทางนโยบายหรือแบบกฎหมายของพรรคของรัฐลงซูมมหาชนในการจัดตั้งปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนอกจากนั้นจะเป็นการตอบโต้ถอยทำนองข่าวบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีการสนองข้อมูลข่าวสารสาระหนังหู้ความบันเทิงต่างๆและรวมทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนหลักของพรรคของรัฐเป็นกระบอกเสียงปัจจุบันเขาพร้อมสร้างกระบวนการอย่างเป็นกระบวนกว้างขวางเพื่อต้อนรับกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนได้จะมีกองประชุมของตนเองเนาะภายหลังที่โอนย้ายเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนไปขึ้นกับคณะโฆษกของศูนย์กลางพรรคละพรรคมันก็เห็นความสำคัญจะมีบอลอิงให้แก่สื่อมวลชนแนวใดโดยเฉพาะระเบียบกฎหมายหรือว่ามติต่างๆเพื่อการเทศออกมาเพื่อให้สื่อมวลชนได้เคลื่อนไหวให้เป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมอันคมแท้ๆเคลื่อนไหวมีประสิทธิผลมีคุณภาพแท้ๆเอากระสมเซยคำนักมาต้อนสมเซยของประชุมสื่อมวลชนเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งหนึ่งที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนกรกฎนี้อย่างสุดอกสุดใจมันโอกาสนี้ส่วนตอนเศร้าวันที่29มิถุนาแล้วนี้อยู่ที่นครฮานอยของเวียดนามทานนางคำเผาเอิ่นทวันเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามก็ได้หกเกาหวมกองประชุมประกาศแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาคอนลงฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีและก็การส่งเสริมการลงทุนปี2006ที่คณะกรรมการประชาชนนครฮานอยจัดขึ้นอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยมีผู้แทนเข้าร่วมประมาณ 1,000 หา 1,200 คนก็มีนักลงทุนนักธุรกิจภายในและต่างประเทศประมาณ580หา780คนเข้าร่วมนับว่าเป็นครั้งที่ที่นครหลวงฮานอยได้จัดกองประชุมส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะผ่านมาและก็เป็นกองประชุมครั้งที่ที่จัดขึ้นในท่ามกลางที่นครหลวงฮานอยกำลังก้าวเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่ด้วยพื้นฐานทางด้านการเมืองกฎหมายและก็ทิศทางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบนับแต่มติของศูนย์กลางกฎหมายด้วยนครหลวงปี2006จนถึงแม่บทสำหรับนครหลวงฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีก็ได้ถือประกาศอย่างเป็นทางการในกองประชุมครั้งนี้และเนื้อในที่สำคัญของกองประชุมครั้งนี้ประกอบมีการประกาศแผนแม่บทนครหลวงฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีบทรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการลงทุนผลสำเร็จสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงฮานอยปี2025และ6เดือนต้นปี2026ที่ทางแผนการพัฒนาระยะต่อหน้าบทเสนอบรรดาบรรทัดฐานนโยบายที่เป็นจุดเฉพาะทางแห่งบ่มซ่อนของนครหลวงฮานอยที่ทางแผนการดึงดูดการลงทุนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่เป็นข่าวของทานทูตลาวเนาะทานนางคำเผาเอิ่นทวันเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสังคมเยอรมันเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมประกาศแผนแม่บทการพัฒนานครหลวงฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีและส่งเสริมการลงทุนปี2026ส่วนรัฐบาลลาวและรัฐบาลกูบาก็ได้สืบต่อร่วมกันลงนามเช่นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแมนทางด้านเรื่องงานกีฬากายกรรมอยู่ในลาวซึ่งจัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้เกียรติลงนามโดยทานกิงมโนพรมหาไซฮองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นห้องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวและทานนางแอนนาอีเวนวันเดรสเอกอัครทูตกูบาประจำลาวก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อหัวมือ2ฝ่ายเกี่ยวกับงานด้านกีฬาพลศึกษาศิลปะและแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือในด้านงานวิชาการอื่นๆที่2ฝ่ายตกลงเห็นดีพร้อมกันเพื่อเสริมกันใหญ่สายพันธุ์การหัวมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2รัฐบาลบนพื้นฐานสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างประชาชน2ประเทศระยะผ่านมากูบาได้ให้ทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาลาวไปเรียนต่อวีซ่ากีฬากายกรรมอยู่ลาวอายุกูบาเนาะแล้วก็สร้างนักวิชาการในองค์เขียนต่างๆเป็นต้นภาษาเอสปาโนการแพทย์กฎหมายส่วนด้านกีฬากรมกีฬาระดับสูงก็ได้ลงนามบนบันทึกว่าด้วยกีฬาและด้านการกีฬากับสถาบันพระ และศิลปะของกูบ้าในปี2018และระหว่าง2022-2026ที่หากสิ้นสุดในเดือนมีนาปีนี้นอกจากนั้นระยะผ่านมากูบ้าได้ส่งครูฝึกจำนวนหลายมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกด้านมวยสากลและครูฝึกแลนลานได้โอกาสนี้ทานกิ่งมโนพรมหาไซก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังเอกอัครทูตกูบาประจำลาวและผ่านทานทูตไปยังรัฐบาลของกูบาที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราตลอดเลยเนี่ยผ่านมานั่นเองอ๋ออีกคราวนึงนำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังคราวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่บ้านดงเมืองจำพรแขวงสำนักเขตก็มีพิธีมอบหมายโครงการต่อฟังเจือนโครงสร้างต่อฟังเจือนและคู่กันน้ำภายใต้โครงการคุ้มครองแหล่งน้ำแบบผสมประสานและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศโดยอิงใส่ระบบนิเวศเนาะซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งปฏิบัติของการสภาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมกับกลุ่มทรัพยากรน้ำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยนะครับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อมอบให้ชุมชนท้องถิ่นนำใส่คุ้มครองอย่างเป็นทางการทานกิ่งคำมณีวงศ์ของหัวหน้ากลุ่มทรัพยากรน้ำได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยโครงการสร้างตาฟังเจือนและคู่กันน้ำมันได้เริ่มลงมือก่อสร้างมาแต่เดือนธันวาคมปี2022และสำเร็จการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนปี2025สำหรับหน้าเวียกที่ได้จัดตั้งปฏิบัติประกอบมีการก่อสร้างตาฟังเจือนอยู่บ้านดงเมืองมีความยาว900เมตรคู่กันน้ำท่วมยาว886เมตรมีความกว้างของสันคู่5เมตรสูง1เมตรครึ่งและคู่กันน้ำเพียกามีความยาว385เมตรกว้าง5เมตรสูง1เมตรกว่ารวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดแม่น300,000กว่าดอลลาร์เขาร่วมพิธีก็มีทานนางดาวันไซสุเรียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสนาวรรณเขตทานอุดมศักดิ์พิระวงศ์หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรน้ำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานศรีโททรัฐาเลขาคณะกรรมการพรรคเมืองจำพรแล้วก็มีผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติการพัฒนาประจำลาวพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวข้องของแขวงของเมืองแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวของเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้เพื่อนมีเลขการแนวฟังพวกเขาจะไปฟังสปอร์ตโฆษณาเกี่ยวกับสื่อมวลชนลาวในโอกาสคำรับต้อนกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนนี้ก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การเมืองการระยะต่อไป
1: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเราก็มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งก็พบกัน7มื้อเนาะ 6:30 น. 7:00 น. ท่านสามารถติดตามรับชมทางภาพได้ก็แม่นทางเพจ Facebook ลาวนาซูนาเรดิโอหรือว่าเข้าไปฟังเสียงได้ทางรับติดตามระบบเสียงก็แม่น FM AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสู่รายงานท้ายของรายการและเวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงพงสาลีในท้ายเดือนมีนาผ่านมาอยู่สำนักงานองค์การปกครองแขวงพงสาลีมีพิธีประกาศยกเลิกแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจะมีภาคส่วนเกี่ยวของเขาหวมนักข่าวแขวงพงศรีมีรายงาน
1: ท่านธนูคำพิจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพงศรีได้ขึ้นผ่านโคตกลงว่าด้วยการยกย้ายพนักงานไปอยู่แขนงการอื่นเด็กที 366/ขปค

0: พร้อมให้สุขศึกษาจากนั้นยังได้มีการสำรวจประชากรกันกองหาผู้มีอาการตามเงื่อนไขของมาลาเรียและกวดเลือดสำหรับคนอยู่ภายในบ้านเดียวกันพร้อมแจกยายากินป้องกันสำหรับผู้ไปนอนป่านอนให้เหตุการผลิต
1: นั่นก็แม่นข่าวๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันที่2กรกฎาคม2016เวลารายการหมดแล้วไว้ใช้พอดแคสต์เพื่อเป็นรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่และงานทุกประการมื้อนี้พูดเป็นรายการป้องแต่เจริญสุขพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดี
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
2: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักร

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ธงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร